0: เป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยมุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจการให้โอกาสการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คนตาบอดและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: ด้านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไม้เท้าขาวและความสำคัญกับสิทธิ์ในการเดินทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการศึกษาการประกอบอาชีพเทคโนโลยีตลอดจนบริการสาธารณะเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมครับ
2: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ยังต้องระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันต่อนะครับเพราะว่าฝนที่ตกในพื้นที่เดิมจากเมื่อวานนี้เนี่ยจะตกได้เกือบทั้งวันนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจุดที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนได้ในสถานีอากาศ NDT ครับ
3: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
4: วันนี้15ตุลาคมเป็นอีก1วันที่ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากกันต่อเพราะฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องทั่วไทยมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนมาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจะหายไปช่วงสายแป๊บเดียวแล้วจะกลับมาตกอีกครั้งในช่วงบ่ายหลังเที่ยงเป็นต้นไปลากยาวไปจนถึงช่วงเย็นตกลากยาวแบบนี้ต้องระวังค่ะบ้านใครอยู่ริมแม่น้ำใกล้เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อนนะคะเตรียมความพร้อมในการอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุไว้ด้วยเพราะเมื่อมีการประกาศอพยพจะได้เคลื่อนย้ายได้ทันจุดไหนต้องระวังฝนกันบ้างไปดูแบบรายภาคค่ะฝนจะตกหนักลงมาเติมน้ำในพื้นที่เดิมๆคือที่จังหวัดกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกเน้นฝั่งตะวันตกของภาคตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะยังตกทั้งเช้าและเย็นใครออกจากบ้านเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะและพกร่มติดกระเป๋าไว้ตลอดวันออกมีฝนเกือบทั้งภาคตั้งแต่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้าจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกหนักย้ำลงมาพื้นที่เดิมจากเมื่อวานที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสออกเรือต้องระวังจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันระวังฝนตกหนักที่จังหวัดระนองพังงาและสตูลออกเรือไปเที่ยวหรือทำประมงต้องระวังให้หนักจุดที่มีฝนคลื่นแรงสูงมากกว่า2เมตร
3: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องไปที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
5: สวัสดีค่ะ and welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thaa Thirakkalsan. The Prime Minister hosted a dinner reception for finance ministers and central bank governors attending the IMF World Bank meetings at Government House in Bangkok.Last night, Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul hosted a welcome dinner for finance ministers and central bank governors who attended the 2026 IMF World Bank Group annual meetings at Government House in Bangkok. Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Than Prapat and other senior Thai officials also welcomed the guests. The evening showcased Thai culture through food, music, art, and live performances. Highlights included a performance by Buriram Orchestra, an appearance by Nene Royal, the young Thai performer who won season 21 of America's Got Talent, highlighting the talent and creativity of Thailand's younger generation.Guests also viewed artwork by young participants in the FPO Symposium project, paintings presented by Thai Bev, a traditional Zhou Lui small mass puppet show, and a contemporary musical performance by the Sok Rao Symphony Orchestra. The dinner menu blended Thai flavors with international influences. Appetizers included mushroom lap, served in cucumber cups, and smoked duck with melon.Main courses featured slow braise, Australian beef cheek, masaman curry, and salmon baked with Thai holy basil chili sauce, served with three varieties of germinated brown rice from the Royal Project Foundation's Doi KhamThailand is looking to attract more global investment as Prime Minister Anuttin Chanwirakul meets with Citigroup executives.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has met with Ernesto Torres Cantu, Citigroup's head of international affairs, to discuss global economic trends and financial cooperation. The Prime Minister reaffirmed the government's commitment to boosting investor confidence and integrating Thailand into global supply chains to create jobs, distribute income, and support sustainable economic growth.The government is also accelerating regulatory reforms to align with international standards as part of its preparations for membership in the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. It also aims to position Thailand as a gateway to ASEAN, a regional market of more than 700 million people, amid growing geopolitical uncertainty.Meanwhile, Citigroup's head of international affairs praised Thailand for successfully hosting the IMF World Bank Group annual meetings and reaffirmed the bank's cooperation with the Board of Investment, or BOI. The bank plans to organize roadshows to showcase Thailand's investment potential and encourage high-quality investors from its global network to invest in the country.Alongside the IMF World Bank Group annual meetings, a separate forum is exploring new investment opportunities linking Germany, Japan, and ASEAN with a focus on clean energy, future infrastructure, and resilient supply chains.Frankfurt Main Finance, FinCity Tokyo, and Deloitte organized a forum alongside the 2026 IMF World Bank Group annual meetings to explore investment opportunities between Germany, Japan, Thailand, and ASEAN. The forum shared lessons from Germany and Japan to help guide businesses and investment decisions in Thailand and strengthen financial cooperation across the region. Speakers included Professor Dr. Alexander Lohrs, the finance minister of the German state of Hesse, Tharisa Watanakit, the former governor of the Bank of Thailand, and Takehiro Sasagawa of the Tokyo Metropolitan Government in Japan. They highlighted Thailand and ASEAN's strengths as investment partners by focusing on four key areas, which are reducing industrial carbon emissions and improving efficiency, strengthening energy security, developing future infrastructure, and building more resilient supply chains. Speakers stressed the need to link policy goals with practical technologies and suitable financing. For Thai businesses, speakers recommended them to set clear transition plans, investment timelines, and measurable targets. This can help companies identify new revenue opportunities and attract funding while allowing investors to assess projects, manage risk, and track progress. Thailand is moving to boost its semiconductor industry through the Siam Silica Initiative with new agreements involving global chipmaker NXP and Dutch partners. Yochanan Wongsawat, a Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, or MESI, together with Dutch Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, Stuart Stortsma, presided over and witnessed the signing of two agreements to advance Thailand's semiconductor industry. The first agreement was an MOU between NXP Manufacturing Thailand and Siam Silica. The second was an MOU between Mahanakhon University of Technology and the University of Twente in the Netherlands. The Deputy Prime Minister said Thailand's strong EV and electronics manufacturing base gives it an advantage. Producing chips and related components locally could cut logistics costs and help make Thailand a regional logistics hub. The MESI is also discussing plans to expand NXP's research, development, and manufacturing in Thailand. The government is ready to offer support, including considering investment incentives through the Board of Investment, or BOI. A visit to the University of Twente and its Mesa Plus Institute highlighted opportunities to train Thai talent in semiconductor technology. The agreements mark an important first step for Siam Silica, with plans to bring more leading companies and academic institutions into the initiative to strengthen Thailand's semiconductor industry and develop skilled workers. Turning now to the latest flood situation in eastern Thailand. Water levels in the Bangpakong River Basin are gradually receding, with around 1 billion cubic meters of flood water remaining. Now, authorities expect the remaining water to drain by the end of October. Thayan Mueang Song, the Secretary General of the Office of the National Water Resources, or ONWR, joined Wataphot Petnorachat, Deputy Director General of the Royal Irrigation Department, on a helicopter survey of waterways connecting the eastern Chaphraya River Basin with the Bangpakong River Basin. The ONWR conducted the aerial survey to assess flood conditions in eastern Thailand and identify key drainage routes. Satellite images from Thailand's Geoinformatics and Space Technology Development Agency, or GISTA, show that flood water in the Bangpakong River Basin fell from around 2 billion cubic meters on October 4th to about 1.1 billion cubic meters on October 9th, a reduction of roughly 900 million cubic meters. Around 1 billion cubic meters of water remain in the basin. ONWR expects the remaining flood water to drain into rivers by the end of October. Authorities say they will speed up drainage, directing flood water through possible.

0: everybody's trying to see what role they would anchor
1: the ability to reach
2: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
4: กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาหลังถูกสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกเปิดโปงสแกมเมอร์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องครับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์และกระทรวงมหาดไทยกัมพูชารายงานว่าขณะนี้กำลังดำเนินการสืบสวนเพื่อควานหาตัวนายเติ้งผีปิงมาเศรษฐีชาวกัมพูชาเชื้อชาติจีนโดยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจปราบปรามสแกมเมอร์ที่กัมพูชามุ่งมั่นขจัดให้สิ้นซากโดยความเคลื่อนไหวของทั้งสองหน่วยงานของกัมพูชามีขึ้นภายหลังจากที่มีภาพของนายเติ้งปรากฏอยู่ในสารคดีสืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักข่าวอัลจาซีราที่ผลิตออกมาหลายตอนเพื่อตีแผ่และเปิดโปงกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยอัลจาซีราได้ส่งคนแฝงตัวเข้าไปในแหล่งสแกมเมอร์ที่จังหวัดเกาะกงและแอบบันทึกภาพความเป็นอยู่ในแหล่งสแกมเมอร์ออกมาตีแผ่ซึ่งในสารคดีดังกล่าวได้ระบุว่านายเติ้งคือตัวการใหญ่และมีเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำประเทศอยู่ในเครือข่ายรับสินบนจากแหล่งสแกมเมอร์ด้วยทั้งนี้สารคดีพิเศษของอัลจาซีราได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาดึงดูดความสนใจและก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนอย่างมากโดยเฉพาะความจริงใจของกัมพูชาในการทลายแหล่งซ่องสุมของสแกมเมอร์ทำให้พลตำรวจเอกชายสินาริศประธานคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ของกัมพูชาต้องออกมาย้ำว่ากัมพูชายังคงรักษาจุดยืนที่เฉียบขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามขบวนการหลอกลวงทางเทคโนโลยีพร้อมอ้างผลว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บุกทลายอาคารหลายหลังที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ในเขตพัฒนาลอยเบในจังหวัดเกาะกงที่ดำเนินการโดยนายเติ้งแต่กลุ่มอาชญากรไว้ตัวทันและหลบหนีไปก่อนครับ
5: สื่ออินโดนีเซียนะครับได้รายงานว่าเวลานี้ที่เกาะบาหลีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศกำลังเผชิญปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนตามปั๊มน้ำมันต่างๆจึงทำให้เกิดภาพที่ประชาชนพากันนำยวดยานพาหนะมาต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอเติมน้ำมันภาวะดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มารุนแรงในสัปดาห์นี้ทำให้ปั๊มน้ำมันบางแห่งมีรถต่อแถวยาวเหยียดหลายกิโลเมตรประชาชนต้องรอนานหลายชั่วโมงจนเกิดปัญหาการจราจรสำหรับน้ำมันที่ได้รับผลกระทบก็มีทั้งเปอร์ตาไลท์นะครับซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินราคาประหยัดที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐและเปอร์ตาแม็กซ์ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินอีกประเภทหนึ่งที่มีราคาสูงกว่าโดยบริษัทเปอร์ตามินารัฐวิสาหกิจพลังงานของอินโดนีเซียก็ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากเรือบรรทุกน้ำมันมีปัญหาระหว่างเข้าเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าทำให้การส่งน้ำมันเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าเกิดความล่าช้าเมื่อรถขนส่งน้ำมันไปยังปั๊มไม่ทันจึงทำให้ปั๊มน้ำมันบางแห่งต้องหยุดจำหน่ายชั่วคราวล่าสุดเปอร์ตามินาก็ได้เร่งขนส่งน้ำมันเพิ่มเติมรวม 26.2 ล้านลิตรเข้าสู่บาหลีแล้วโดยจะเร่งทยอยขนส่งไปตามปั๊มน้ำมันต่างๆต่อไปนะครับขณะที่ผู้ว่าการบาหลีก็ยืนยันว่าน้ำมันที่ทยอยเข้ามาใหม่จะมีปริมาณเพียงพอสำหรับความต้องการของประชาชนและได้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือกักตุน นอกจากบนเกาะบาหลีก็ยังมีรายงานว่าสภาพเช่นนี้ยังเกิดขึ้นในบางเมืองของจังหวัดชวาตะวันออกอีกด้วย
4: ไปฟังอีกหนึ่งคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอันตรายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยล่าสุดเดมิสอัสซาบิสประธาน DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา AI ของ Google ได้กล่าวเตือนว่า AI จะก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในระดับยิ่งใหญ่ภายในเวลา2ปีหากไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุมตามขีดความสามารถที่เติบโตขึ้นพร้อมกับเตือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจาก AI ในปัจจุบันเป็นเพียงสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากระบบที่ยังทรงพลังไม่มากนักคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นที่สมาคมรอยัลดับลินที่กรุงดับลินของไอร์แลนด์โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปฏิวัติขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรม AI ของยุโรปอย่างไรก็ตามคำเตือนของฮัสซาบิสได้สะท้อนถึงมุมมองจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีแนวหน้าที่เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก AI ที่อาจหลุดการควบคุมดังเช่นที่มีข่าวใหญ่ว่า AI ของบริษัทชั้นนำได้ทำงานนอกคำสั่งระหว่างการทดสอบโดยเจาะข้อมูลลับของหน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆโดยไม่มีใครสั่งการก่อนหน้านี้กลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีของไอร์แลนด์ก็ได้มีการจัดการประชุมกลุ่มคนทำงานไอทีขึ้นรูปที่ใช้ทรัพยากรอย่างมากซึ่งจะส่ง
5: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ตั้งข้อสงสัยว่าจารกรรมข้อมูลด้านกลาโหมซึ่งเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็น
1: หน่วยงานความมั่นคงแห่งรัสเซียหรือ FBS ควบคุมตัวนายอิมาอิยูกินักข่าวชาวญี่ปุ่นจากหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนในภูมิภาคซัคคารินทางตะวันออกไกลของรัสเซียในข้อหาต้องสงสัยจารกรรมข้อมูลโดยระบุว่าการควบคุมตัวเกิดขึ้นก่อนที่นักข่าวรายนี้จะเดินทางออกจากรัสเซียล่าสุดการจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นรายนี้ได้กลายเป็นประเด็นตึงเครียดระหว่างประเทศเกิดเหตุน้ำมันดิบทะลักครั้งใหญ่ที่บ่อน้ำมันกูเมรีในบริเวณทะเลทรายอันห่างไกลทางตะวันออกของไนเจอร์ในแอฟริกาตะวันตกทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามสกัดการไหลบ่าของน้ำมันด้วยการขุดร่องน้ำและสร้างคันดินโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จสำนักงานใหญ่บริษัทซาอุดีอารามโกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรายใหญ่ในเมืองดารานทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนทำให้เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเหตุเกิดท่ามกลางการสู้รบที่รุนแรงระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียที่สนับสนุนกองกำลังรัฐบาลของเยเมนและล่าสุดกลุ่มฮูตีก็ยังโจมตีพื้นที่อื่นๆในกรุงริยาตอีกจากที่ก่อนหน้านี้ได้โจมตีสนามบินนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประกาศกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์ที่ถูกบังคับย้ายถิ่นฐานออกจากค่ายผู้ลี้ภัยเมืองตุลคามในเขตเวสต์แบงค์จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในพื้นที่อีกเท่ากับว่าชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ได้ถูกไล่ที่ออกจากถิ่นฐานของตนอีกแห่งหนึ่งท่าทีของเนทันยาฮูมีออกมาทั้งที่ศาลฎีกาได้สั่งให้รัฐบาลอิสราเอลจัดกระบวนการรับชาวปาเลสไตน์กลับคืนถิ่นฐานทำให้หลายฝ่ายมองว่าเวลานี้น่าจะมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงในโครงสร้างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการของอิสราเอลทางการฝรั่งเศสรายงานว่าการประท้วงใหญ่ของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายเกิดขึ้นทั่วประเทศอีกครั้งเป็นระลอกที่5นับจากเดือนที่แล้วเป็นต้นมาเกิดกระทบให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ประท้วงซึ่งมีถึง 90% จากทั้งหมด70แห่งทั่วประเทศต้องปิดการเรียนการสอนไปด้วยแต่ก็คาดว่ารวมแล้วสถานศึกษาที่ปิดทำการอาจมีถึง200แห่งส่วนการประท้วงในกรุงติราน่าของกลุ่มนักศึกษาแอลเบเนียเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาได้บานปลายเป็นการประท้วงเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีเอดิรามาและทวีความรุนแรงถึงขั้นวางเพลิงและบุกทำลายอาคารกระทรวงศึกษาธิการเจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับนักศึกษาหัวรุนแรงเอาไว้ได้กว่า20คนเคนแมคคัลลัมผู้อำนวยการใหญ่หน่วยข่าวกรองภายในของอังกฤษหรือ MI5 โดยเขาบอกว่า AI กำลังส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านความมั่น

0: คงของประเทศและอาจเปลี่ยนระดับความรุนแรงของภัยคุกคามจากอาวุธชีวภาพที่มีอยู่เดิมรวมถึงอาวุธชีวภาพรูปแบบใหม่ในอนาคตเขายังย้ำว่ามนุษยชาติไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับมือกับฝ่ายตรงข้ามที่อาจมีความฉลาดเหนือกว่ามนุษย์จึงถือเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่อย่างแท้จริงบริษัทเวิร์นซึ่งมีทุนสนับสนุนจาก Uber เริ่มให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบในกรุงซากเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียหลังเปิดตัวโครงการไปตั้งแต่ต้นปีนับเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เริ่มให้บริการนี้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เริ่มเรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชันการบริการอย่างไรก็ตามหลังการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วทางเวิร์นจะมีการประกาศการให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งในปีหน้าม
1: ีการศึกษาวิจัยในออสเตรเลียที่ระบุว่าโคอาล่ากำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ในหลายพื้นที่ของประเทศสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานครับ
0: มหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียรายงานผลการวิจัยใหม่ที่วิเคราะห์บันทึกการรักษาตัวในโรงพยาบาลของโคอาล่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนเกือบ 12,000 ตัวโดยค้นพบว่าอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลและความเสี่ยงเสียชีวิตของโคอาล่าเพิ่มขึ้นหากอุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยสูงเกิน 27 องศาเซลเซียสซึ่งตอกย้ำภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นรายงานระบุว่าการเผชิญกับอุณหภูมิอากาศที่สูงเกิน30องศาเซลเซียสเพิ่มแนวโน้มการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิต 1.5 ถึง 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับอุณหภูมิอากาศที่15องศาเซลเซียสซึ่งเน้นย้ำความจำเป็นของการลดทอนภัยคุกคามจากคลื่นความร้อนต่อสัตว์ป่าโดยผลกระทบดังกล่าวรุนแรงที่สุดในพื้นที่ตอนในทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นและภัยแล้งต่างก็มีส่วนทำให้จำนวนประชากรโคอาล่าลดลงได้วาเลนติน่าเมลล่าจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าปัจจุบันจำนวนประชากรโคอาล่าในเมืองกันเนดาซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงโคอาล่าของโลกกลับลดลงจนอยู่ในภาวะสูญพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยผลวิจัยนี้เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่เชื่อมโยงความเครียดจากความร้อนกับอัตราการเสียชีวิตของโคอาล่าเนื่องจากโคอาล่ามีความทนทานความร้อนและระยะการหาอาหารที่จำกัดเมลากล่าวว่าหลักฐานก่อนหน้านี้อาศัยเพียงข้อมูลจากการสังเกตการซึ่งมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าและอ้างอิงคำบอกเล่าเฉพาะบุคคลมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์คณะนักวิจัยยังค้นพบว่าโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคติดเชื้อคลามไมเดียและการสูญเสียที่อยู่อาศัยยิ่งเป็นตัวเร่งให้โคอาล่าเปราะบางต่อความร้อนมากขึ้นโดยโคอาล่ารับมือกับสภาพอากาศร้อนได้ในระยะสั้นหากไม่มีการแทรกแซงช่วยเหลือประชากรโคอาล่าที่เปราะบางอยู่แล้วอาจใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นทั้งนี้ตามรายงานของกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิภาพสัตว์หรือไอฟอร์ระบุว่าประชากรโคอาล่าในออสเตรเลียปัจจุบันเผชิญวิกฤต2ด้านที่ตรงข้ามกันอย่างสุดขั้วขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ด้วยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียซึ่งพวกมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์ในพื้นที่เนื่องจากประสบกับภัยพิบัติจากไฟป่าบ่อยครั้งจนต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยนอกเหนือไปจากโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่อาศัยอยู่ทางใต้ของออสเตรเลียอย่างในรัฐวิกตอเรียเซาท์ออสเตรเลียโดยเฉพาะบนเกาะแยกหรือเทือกเขาที่กลับมีปัญหาโคอาล่าล้นเมืองซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ได้อพยพพวกมันไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดนักล่าโดยประชากรโคอาล่าที่หนาแน่นได้ทำให้เกิดปัญหาป่าเสื่อมโทรมจากการกินจุของพวกมันขณะเดียวกันฝีมือการแผนอาหารทำให้พวกมันขาดแหล่งอาหารจนอดตายในที่สุด
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
4: ก็จะร่าเริงเป็นพิเศษ
2: นะคะเสียงหวานเลยนะครับ
4: ค่ะโดยเฉพาะแฟนๆหงแดงลิเวอร์พูลนะคะเมื่อคืนนี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2นะคะเก็บชัยชนะได้2ทีมยิงไปถึง9ประตูค่ะนี่ทีมระดับเนี้ยเขาต้องยิงกันแบบนี
5: ้เก่งคร
2: ับข้างๆปากคว่ำแล้วครับ
5: invisible ไร้เทียมทานสุดยอด
2: ครับฝั่งแฟนผีแดงจะมีอะไรจะพูดไหมครับ
5: ไม่กล้าพูดอะไรเลยครับเงียบอย่างเดียว
4: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันแบดมินตันรายการเดนมาร์กโอเพ่นนะครับซึ่งหมิวพรปวีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได
4: ้ใช่นะคะนี่เป็นเดนมาร์กโอเพ่นนะคะรายการซุปเปอร์ระดับ750นะคะก็นี่เป็นการแข่งขันรอบแรกค่ะในประเภทหญิงเดี่ยวนะคะหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ8ของรายการและมือ9ของโลกนะคะพบกับเดวิก้าซีฮักมืออันดับ35ของโลกจากอินเดียนะคะก็คนนี้เคยสร้างชื่อมาคว้าแชมป์ที่บ้านเรานะคะรายการ Thailand Master ในปีนี้ค่ะ
3: ซึ่งผลเกมนี้หมิวพรปวีอาศัยการเล่นที่เด็ดขาดนะครับทั้งเกมตบและการหยอดหน้าเน็ตใช้เวลาแข่งไป41นาทีเอาชนะไป2เกมรวดนะครับสกอร์21ต่อ13แล้วก็21ต่อ14ก็เข้ารอบ2ไปเจอกับริโกะกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไป
4: ค่ะรายการนี้เมย์รัชนกถอนตัวไปแล้วนะคะมีอาการบาดเจ็บส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกเช่นเดียวกันค่ะอิคคิวพานิชพลธีระรัศกุลนะคะมืออันดับ1 18ของโลกพบกับนักเหยียนค่ะมืออันดับ25ของโลกจากไอร์แลนด์ค่ะเกมนี้อิคคิวออกแรงเหนื่อย3เกมนะคะก่อนฮึดแซงแล้วก็กลับมาเอาชนะไปได้สุดมันเลยค่ะ2ต่อ1เกม19ต่อ21 21ต่อ17แล้วก็21ต่อ16สูสีกันทั้ง3เกมเลยนะคะก็เป็นอิคคิวค่ะที่ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคริสโตโปปอฟนะคะเจอมือหนักเลยมือวางอันดับ2ของรายการแล้วก็มือ3ของโลกจากฝรั่งเศสค่ะ
3: เกมแรกแพ้ก่อนนะครับแต่ก็พลิกสถานการณ์กลับมาได
4: ้ค่ะ
3: ส่วนชายคู่รอบแรกครับพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลพีรรัตน์สกุลนะครับนี่เป็นคู่มือ33ของโลกเจอกับอีเจฮุยกับหยานโปซวนคู่มืออันดับ16ของโลกจากไชนีสไทเปผลก็เป็นคู่ของพีกับโอโมนะครับเบียดชนะไป2ต่อ1เกมเกมแรกชนะ21ต่อ12เกม2แพ้ไป16ต่อ21ต้องเล่นเกม3นะครับซึ่งคู่ของเราชนะไป21ต่อ14ก็ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่จากจีนนะครับก็คือเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มืออันดับ37ของโลกต่อไป
4: ก็มีลุ้นนะคะอันดับโลกใกล้เคียงกันค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวในรอบแรกอีกคนนึงนะคะเป็นเมซ้ายนะคะสุพนิดาเกตทองมือ26ของโลกก็แพ้ความเก่านะคะของพูตี้กุสุมาวาดานี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียนะคะก็แพ้ไป0ต่อ2เกมค่ะ16ต่อ21แล้วก็13ต่อ21นะคะขณะที่ประเภทคู่ผสมค่ะเป็นคู่ของโอโมปอป้อนะคะภคพลแล้วก็ซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ17ของโลกแพ้คู่ของหลิวกวงเฮงกับสุวินหุยคู่มือ26ของโลกจากไชนีสไทเป0ต่อ2เกมค่ะ16ต่อ21ทั้ง2เกมนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ยังมีคู่ผสมอีกคู่หนึ่งก็คือธนดลพันธานิชกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์ค่ะแพ้เจียงเจิ้นฟังกับเว่ยหยาซินนะคะคู่มือ2ของโลกจากจีนเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมล่าสุดเนี่ยนะคะไป0ต่อ2เกมค่ะ16ต่อ21แล้วก็17ต่อ21แต่ว่าก็สู้ได้สนุกนะคะ
3: ส่วนผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลโอ้โหฮอตจริงๆในเรื่องของเกมรุกยิงไป6ประตูนะครับเมื่อคืนนี้บรัดเลย์บาโคล่าทำแฮตทริกได้ด้วยก่อนหน้านี้บาโคล่าเนี่ยเล่นให้กับลิเวอร์พูลช่วงต้นๆ6นัดแรกเนี่ยไม่มีส่วนร่วมกับประตู
4: คือ
3: ไม่ได้ยิงแล้วก็ไม่แอสซิสต์เลยนะครับแต่เมื่อคืนนี้ฟอร์มร้อนแรงจริงๆ
4: ใช่นะคะก็ที่สำคัญเลยคือทีมเนี่ยค่อนข้างเสียความมั่นใจจากเกมพรีเมียร์ลีกที่ไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คาบ้านมา0ประตูต่อ3ด้วยนะคะเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับบาโคล่าด้วยเป็นการทำแฮตทริกได้ยิงประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็เป็นแฮตทริกแรกในการค้าแข่งของเขาด้วยนะคะ
3: ลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ปรับ4ตำแหน่งจากเกมที่แพ้ซิตี้มานะครับเมื่อคืนนี้ก็พักฟันได้เป็นตัวสำรอง
4: ค่ะนะคะก็ในการลงเล่นกับลาสลินหรือว่า LASK นะคะเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่22นะคะ 1-0 คอสตาซิมิการ์ดเนี่ยเตะมุมไปแล้วก็เป็นโรนัลด์อาราโฮนะคะที่หม่งเข้าไปค่ะนี่ก็เป็นประตูแรกของอาราโฮกับลิเวอร์พูลด้วยนะคะ
3: ครึ่งแรกนี่ลิเวอร์พูลนำ 3-0 เลยนะครับลูก2ก็เป็นบาโคล่าซื้อมา123ล้านปอนด
4: ์
3: ก็เริ่มที่จะแผลงฤทธิ์ละนะครับแล้วก็นาทีที่37เป็นบาโคล่ายิงลูกที่2ของตัวเองครึ่งแรกนำห่าง 3-0 เลย
4: ใช่นะคะครึ่งหลังค่ะลิเวอร์พูลมาบวกเพิ่มอีกเป็น 4-0 นะคะจากเชอร์มี่ฟิมปงค่ะที่ก็หม่งเข้าไปนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นพอมีการเปลี่ยนตัวนะคะเอาฟันไดลงมาแทนที่ชาเก้นะคะแล้วก็มีการถอดอาราโฮเอาโจโกเมสลงมานะคะจากนั้นแหละค่ะก็เป็นทางลาสลินนะคะที่ ตีไข่แตกมาเป็น1ประตูต่อ4จากโรเบิร์ตลูบิซิสนะคะตัวสำรอง
6: อยากมีความรู้สึกแบบนี้บ้างนะ
4: ทำไม
6: คะห่างๆแล้วลองเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาสัมผัสเกมบ้างอะไรอย่างเง
4: ี้
6: ย
4: ค่ะ
6: ไม่ได้แบบนี้มาก
4: ค่ะต้องยิงลูกแรกให้ได้ก่อนนะคะอ่ะแล้วก็จากนั้นนะคะลิเวอร์พูลมาได้ประตูจากโบคอล่าอีกครั้งนึงนี่เป็นแฮตทริกของเขานะคะในช่วงนาทีที่69ค่ะและจากนั้นนะคะลิเวอร์พูลก็กองหลังค่อนข้างที่จะรวนเหมือนกันนะคะเกมรุกดีเมื่อคืนแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเนี่ยแกแผงหลังก็ค่อนข้างมีปัญหานะคะก็มาโดนอีก2ประตูรวดในช่วง3นาทีเลยนะคะก็คือจากฟอร์เรียนเฟกเกอร์นะคะนาทีที่74แล้วก็77ค่ะแหมยังดีที่เวลาหมดซะก่อน
6: คือจะยิงอีกใช่ไหม
4: ไม่ใช่กลัวเขาจะตีเสมอได
6: ้นะคะยิงเพิ่มนะ
4: อ่ะนะคะก็เป็นลิเวอร์พูลค่ะที่ก็เก็บชัยชนะเหนือลาสลินได้นะคะเป็น6ประตูต่อ3ค่ะคว้าชัย2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มนะคะขณะที่ทีมดังจากออสเตรียค่ะแพ้เป็นนัดที่2ยังไม่มีคะแนนค่ะ
6: ก็ถือว่าเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเด
4: ี๋
6: ยวเกมต่อไปจะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกเจอกับเบรนท์ฟอร์ดไปเยือนนะหวังว่ากระสุนยังไม่หมด
4: ก็หวังว่าความมั่นใจที่บาโคล่ายิงได้ทำแฮตทริกได้แล้วก็คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้ในครั้งนี้เนี่ยนี่คือนักเตะเจ้าของค่าตัวบวกแอดออน123ล้านปอนด์นะคะจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้
6: ครับขณะที่แชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวลิเวอร์พูลเกมต่อไปจะเปิดบ้านเจอกับบีอาริอัลนะครับส่วนอีกคู่นึงแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้มีเกมบิ๊กแมตช์แมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับเปเชปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ
4: ค
6: ู่นี้ก็ยิงกันเยอะยิงกัน6ประตูนะครับครึ่งแรกเป็นเปเชนำก่อน 3-0 เลยขึ้นนำก่อนจากทางเดซิเดดูเอนาทีที่13นะครับลูก2เป็นอุสมานเดเบเล่นาทีที่15แล้วก็ลูก 3-0 เป็นวิตินยา
4: โอ้โหก็ครึ่งแรกนี่เป็นเปเชที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนนะคะนำไปถึง3ประตูต่อ0แม้ว่าครึ่งหลังเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์จะมาตีไข่แตกได้นะคะในช่วงนาทีที่53ไล่มาเป็น1ประตูต่อ3แต่ว่าเปเชเองก็หนีไปเป็น4ประตูต่อ1นะคะจากมักเนสอะคริอุสยิงไกลนะคะโดนัมว่าเนี่ยพยายามจะเซฟแต่เซฟไม่ได้นะคะแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์มายิงให้แมนเชสเตอร์ซิตี้อีกลูกนึงเป็น2ประตูต่อ4นะคะแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันจริงๆนะคะ
6: ท้ายเกมเปเช มีโอกาสได้ประตูเพิ่มด้วยนะครับจากจังหวะจุดโทษแต่ว่าฟอนาโตเรสยิงไปถูกโดนารูมาเซฟได
4: ้
6: ก็จบเกมเป็นเปเชบุกมาชนะไป 4-2 นะครับช่วงพักครึ่งเนี่ยแมนซิตี้มีเปลี่ยนผู้เล่นถึง3คน
4: ค
6: เกมดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับทำประตูไล่ขึ้นมาแต่พอโดนลูก4เนี่ยก็เรียกว่าดับความหวังไปเลย
4: ใช่นะคะเอนโซมาเรสกาบอกเองนะคะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยทีมเล่นได้ดีน่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้นะคะแต่ครึ่งแรกนี่ยอมรับเลยขอโทษเลยนะคะบอกว่างั้นเดี๋ยวเกมพรีเมียร์ลีกในการเจอกับอิปสวิชทาวน์ในวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะกลับมาคืนฟอร์มเดิมเพราะว่านี่คือการพ่ายแพ้นัดแรกในรอบ8เกมของซิตี้ในฤดูกาลนี้นะคะยังไม่แพ้ใครเลย
6: ครับโหครึ่งแรกโดน 3-0 ก็ไม่ปกติสำหรับซิตี้นะครับไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเปเชต้องยอมรับว่าเป็นสุดยอดทีมแห่งยุคตอนนี้เลย
4: นะคะเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็2ประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ทำครบ60ประตูเร็วที่สุดใน UCL ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการแซงกุนไปแล้วตอนนี้ยิงไป38ประตูให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วค่ะ
6: ครับส่วนผลคู่อื่นๆนะครับฟีนูดเมื่อคืนนี้ชนะโคโมไป 3-2 เมื่อคืนนี้โคโมนำก่อนแต่สุดท้ายก็แพ้ไปนะครับส่วนแอสตันวิลล่าผลงานดีมากยิงเฟเนบาเช่ไป 6-0
4: ค่ะ
6: นิโคลัสแจ็คสันยิง2ลอสบัคลียิง2นะครับวิลล่าเนี่ย2นัดชนะรวดฟอร์มสุดยอดใน2นัดแรกแล้วก็มีเรอัลเบติสนะครับชนะ FC ปอร์โตไป 3-2 คู่นี้ครึ่งแรกสกอร์ 0-0 แล้วก็ประตูชัยของเบติสมาจากจุดโทษแล้วก็เป็นอิสโก้ที่ยิงเข้าไปนะครับขณะที่โบโดกริมในบ้านยังยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเกมยุโรปเมื่อคืนนี้เอาชนะดอร์ทมุนด์ไป 1-0 นะ
4: เขาบอกว่าสนามนี้สวยมากเลยนะเม
6: ื
4: ่อวานนี้เห็นแสงเหนือด้วยนะ
6: ติดทะเลนะ
4: นะ
6: แล้วก็โรม่ากับมาดริดสุดดราม่านะครับโรม่านำ 3-1 นาทีที่57แต่ว่าช่วง10นาทีท้ายเรอัลมาดริดมายิงคืน3ลูกรวดเลย
4: ค่ะ
6: 3ลูกในช่วง10นาทีท้ายเนี่ยภายใน7นาทีนะ
4: ค่ะ
6: แซงชนะไป 4-3 นะครับลูกปิดท้ายของมาดริดมาจากอันโตนิโอรูดิเกอร
4: ์ค่ะ
6: ประตูชัยได
4: ้อ่ะนั่นก็เท่ากับว่าโรม่านี่ไม่ชนะเรอัลมาดริดเนี่ยมานาน16ปีแล้วนะคะย้อนไปเมื่อปี2008เลยนะคะส่วนอีกคู่นึงนะคะชักดาโดเนตค่ะ เอาชนะ AEK Athens 3ประตูต่อ1นะคะแล้วก็โซโลวานบาติสลาวานะคะแพ้สตุตการ์ด0ประตูต่อ3ค่ะ
6: เท่ากับว่าตอนนี้มีทีมที่2นัดเก็บ6คะแนนเต็มก็จะมีทั้งหมด9ทีมนะครับทีมใหญ่ก็จะมีอย่าง PSG นะมีแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเรอัลมาดริดรวมถึงบาร์เซโลนาด้วย
4: ค่ะนั่นก็คือผลของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของฟีฟ่ากันบ้างดีกว่า

0: ค่ะก็เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าใหม่ในเร็วๆนี้นะคะก็เตรียมที่จะเสนอแผนอัดฉีดงบประมาณพัฒนาฟุตบอลเพิ่มขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าคือเป็นการหาเสียงกับสมาชิกชาติสมาชิกนั่นเองนะคะ
1: ก็จะมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการช่วงมีนาคมปีหน้านะครับซึ่งล่าสุดทางฟีฟ่าก็เตรียมนำเสนอแผนพัฒนาฟุตบอลประจำปี2027ถึง2030นะครับเพิ่มงบประมาณมามูลค่ารวม 6,350 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแจกให้ชาติสมาชิกทั้ง211ประเทศที่เป็นชาติสมาชิกนะ
0: ค่ะชาติละประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่ามากกว่า800ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตอนนั้นเนี่ยให้ไว้อยู่ที่ประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ายังไงก็ไม่เกิน20ล้านแต่เนี่ยคือเพิ่มขึ้นนะคะ
1: คือเป็นการนำเงินทุนสำรองมาใช้นะครับเหตุที่โอ้เรียกว่าให้อัดฉีดสูงเพราะบอกว่าเป็นความสำเร็จจากฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไป
0: ค่ะนะคะก็เงินอัดฉีดเนี่ยทางฟีฟ่าเนี่ยก็บอกว่าให้แต่ละชาติสมาชิกเนี่ยนะคะนำไปลงทุนพัฒนาฟุตบอลหญิงหรือว่าฟุตบอลระดับเยาวชนเป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็แผนงบประมาณนี้นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฟีฟ่าช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีการอนุมัติอีกครั้งนึงก็คือในช่วงของการประชุมใหญ่เดือนมีนาคมปีหน้าก็คือในช่วงของการเลือกตั้งประธานด้วยนะคะ
1: คือก่อนหน้านี้ย้อนไปช่วงเดือนกันยายนนะครับทางยูฟ่าแล้วก็คอนคาเคฟมีการส่งหนังสือไปถึงอินฟานติโนมีการเรียกร้องให้ฟีฟ่าจ่ายเงิน10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากทุนสำรองให้กับชาติสมาชิก211ประเทศด้วย
0: ะ
1: นะครับซึ่งงบประมาณต่างๆที่ฟีฟ่าจะให้การสนับสนุนนะครับก็จะแบ่งเป็น25ล้านเหรียญสหรัฐให้กับสมาชิก211ประเทศ99ล้านเหรียญ99ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลแต่ละทวีป8ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแต่ละสมาคมฟุตบอลระดับโซนและก็ภูมิภาค13แห่งแล้วก็มีอีก1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับสมาชิก100แห่งช่วยเรื่องการเดินทางและก็อุปกรณ
0: ์ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทาง FIFA เนี่ยก็ได้มีการเสนองบประมาณนะคะให้ชาติสมาชิกเนี่ย40ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหากว่าสนับสนุนแผนการที่จะก่อตั้งบริษัทลูกก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็พับแผนไปเพราะว่ามีการร้องเรียนแล้วก็ประท้วงกันเยอะด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าจะมีการเสนอแผนอัดฉีดงบประมาณพัฒนาฟุตบอลในแนวทางใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ากระแสของการต่อต้านประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะคะ
1: ก็จะมีฝั่งยูฟ่าคอนคาเคฟแล้วก็ AFC ซึ่งชาติส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับทางอินฟานติโนนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเหลืองพูดคุยถึงกฎโทษแบนนะเขาบอกว่ากฎโทษแบนหนึ่งนัดจากใบแดงจะไม่สามารถนำมาพิจารณาระงับโทษแบนได้นะครับย้อนกลับไปฟุตบอลโลกมีเคสของฟอรารินบาโลกันไงที่โดนใบแดงไปแล้วนัดต่อมาก็ยังลงสนามได
0: ้นะครับแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรนะคะ
1: ก็เลยมีกฎนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้เชื่อว่าฟีฟ่ามีใครเสนอมาก็น่าจะรับไปก่อน
0: ใช่นะคะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของฟีฟ่าค่ะแต่นี่เป็นเรื่องของฟุตบอลโดยตรงนะคะเพราะว่าอาจจะมีการพิจารณาขยับฟุตบอลโลก2034เวอร์ชันซาอุดิอาระเบียนะคะไปแข่งในช่วงของต้นปี2035เลยนะคะ
1: เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนฟุตบอลโลกปี2022ตอนนั้นกาตาร์เป็นเจ้าภาพนะครับปกติฟุตบอลโลกจะแข่งประมาณกลางปีแต่ว่าตอนนั้นฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยแข่งช่วงปลายปีนะครับพฤศจิกายนถึงธันวาคมปัญหาก็เหมือนกับเคสของซาอุดิอาระเบียนะครับเรื่องของสภาพอากาศ
0: คือร้อนมาก
1: ช่วงนั้น
0: นะในโซนนี้นะคะอากาศในช่วงนั้นเนี่ยจะแตะไปถึง 40-50 องศาเซลเซียสเลยนะคะขนาดคนไทยยังไม่ไหวนะคะแล้วคนยุโรปหรือว่าในทวีปอื่นๆเนี่ยมีปัญหาแน่นอนก็เลยย้ายไปจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมในช่วงปลายปีนะคะแต่นั่นก็ติดปัญหาเรื่องของถือศีลอดของอิสลามด้วยนะคะมีนักเตะหลายคนที่เป็นชาติอิสลาม

0: ที่จะงวดขึ้นมาแล้วสำคัญแล้วด้วยนะคะกระทบแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่า
0: ก็หรือว่าพี่โปรเนี่ยนะคะก็ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านเหมือนกันนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของความเหนื่อยล้าของนักเตะเพราะช่วงพักมันจะมีแบบแก๊ปน้อยลง
1: คือจริงก็เหนื่อยล้ามานานแล้วนะ หลายปีแล้วก็พยายามที่จะมีบทบาทเรื่องนี้นะครับ แต่โปรแกรมการแข่งขันก็ยิ่งนับวันโปรแกรมยิ่งถี่มากขึ้น
0: ใช่ใช่เพราะมีโปรแกรมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะให้เลือกเอาละกันคือจะพักน้อยลงหรือจะไปเตะแบบอากาศร้อนๆหร
1: ือ
0: จะไปเตะในช่วงสินอดในอย่างโมซาล่าตอนฟุตบอลโลกกาตาร์นี่มีปัญหานะคือไร้เรี่ยวแรงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
1: ครับส่วนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อวานนี้การท่าเรือบุกไปแพ้คาชิวะเรโซ1-5เลยนะครับเรียกว่าโดนนำเร็วด้วยนะครับเมื่อวานนี้นี่เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตลีกสเตจนัดที่2นะครับคาชิวะเรโซทีมจากญี่ปุ่นเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือเล่นไป4นาทีเจ้าบ้านนำเร็วนะครับเป็นโทจิโร่คุโบะที่ยิงเข้าไปครับตอนแรกผู้ช่วยผู้ตัดสินยกล้ำหน้าแต่พอไปเช็ค VAR ผู้ตัดสินยืนยันลูกนี้เป็นประตูให้ประตูไป 1-0 แล้วมาถึงนาทีที่10นะครับเจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0 จากยูกิคากิตะนี่ตามซ้ำเข้าไปเป็น 2-0 แล้วแล้วมาถึงนาที15ฮิกิฮารากาวะยิงจุดโทษเข้าไป 3-0 ผ่านไป15นาที
0: ค่ะยังไม่หมดครึ่งแรกเลยนะคะนาทีที่26นะคะเป็นโนโบรุชิมูระค่ะที่ทางโคยะยูโรกิเนี่ยยิงไปแฉลบนะคะแล้วก็บอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนี่เป็นลูก4ประตูต่อ0ค่ะ
1: แล้วก็ท้ายครึ่งแรกเจ้าบ้านได้ลูกที่5นะครับจากทางฮินาตะยามาอุชิครึ่งแรก 5-0
0: ค่ะ
1: ตอนแรกคิดว่าโอ้ครึ่งหลังจะโดนเพิ่มอยู่มั้ยเนี่ยนะครับสุดท้ายครึ่งหลังก็ยันสกอร์ไว้ได้แล้วก็ยิงคืนมา1ประตูด้วย
0: ค่ะนะคะก็เป็นจากมานูเอลทอมเดียนะคะที่มาได้ประตูตีไข่แตกนะคะในช่วงนาทีที่64แต่ว่าช่วงที่เหลือก็ไม่มีสกอร์เพิ่มนะคะเป็นคาชิวะเรโซค่ะที่เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC ของไทยไปนะคะ5ประตูต่อ1เลยนะคะการท่าเรือแพ้2นัดรวดนะคะเท่ากับว่าไทยลีกเนี่ยยังไม่มีทีมไหนใน3ทีมเนี่ยคว้าชัยชนะได้เลยนะคะหลังจากเล่นมา2นัดค่ะ
1: ครับไปดูอีกคู่นึงนะครับเป็นเกมระหว่างเมลเบิร์นวิกตอรี่เปิดบ้านเจอกับ FC โซเกมนี้เจ้าบ้านเอาชนะไปขาดลอย 3-0 นะครับก็เป็น AFC Champions League เป็น Champions League 2นะครับรอบแบ่งกลุ่ม E เมลเบิร์นวิกตอรี่ในชุดสีดำครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ FC โซทีมจากเกาหลีใต้ครึ่งหลังมาถึงนาที63นะครับเป็นกิลเยโมเมทำประตูให้เมลเบิร์นวิกตอรี่ออกนำไปก่อน 1-0กว่าจะได้นี่ต้องยิงในช่วงครึ่งหลังนะครับผ่านไป1ชั่วโมงกว่าๆแล้วลูก2เนี่ยมานาที73นี่ครับจังหวะได้ประตูนาที73เป็นผลงานของคราริสมาริโอซันโตสที่ทำประตูได้นะครับเป็น 2-0 นี่แล้วก็ลูกที่3เนี่ยเป็นช่วงท้ายเกมนาที84จากคอร์ดี้วาลาดอนก็จบเกมเป็นเมลเบิร์นวิกตอรี่นะครับเปิดบ้านชนะไป 3-0 เลยเก็บ3คะแนนเต็มไป
0: นะคะจากฟุตบอลถ้วยเอเชียนะคะไปดูกันที่ฟุตบอลถ้วยของบราซิลกันบ้างค่ะนี่เป็นบราซิเลียนซีเรียเอของบราซิลนะคะนัดที่30ค่ะเรดบูลบากันติโน่ลงสนามในชุดเลือดหมูนะคะพบกับคูไซโร่ค่ะ
1: เป็นนัดที่30นะครับเล่นไป13นาทีเจ้าบ้านบากันติโน่ขึ้นนำก่อน 1-0 จากจังหวะตามซ้ำของลูคัสบาโบซ่าเล่นไป13นาทีนะครับเจ้าบ้านได้เฮก่อนจากนั้นนาทีที่20บากาติโน่ได้ลูก2นะครับจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นไคโอจอสนะครับแนวรับคูไซโร่สกัดพลาดนะครับเตะสกัดพลาดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปสกอร์ก็เลยเป็น 2-0 เลยแล้วถัดมาอีก10นาทีนะครับเจ้าบ้านมาได้ประตูนำ 3-0 จากเอริกรามิเรส 3-0 แล้ว
0: ค่ะก่อนหมดครึ่งแรก2นาทีนะคะคูเซโร่มาได้ประตูตีไข่แตกนะคะไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากการยิงโล่งๆของเซลูคัสนะคะนี่ยืนแล้วก็ยิงเข้าไปค่ะ
1: ครับครึ่งหลังนาที86บากันติโน่พลาดได้ประตู 4-1 จากการยิงของเฟอร์นันเดสผู้ตัดสินไปเช็ค VAR นะครับแล้วก็เช็คว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วก็นาที89ทีมเยือนคูไซโร่มาได้ประตูได้มาเป็น2-3นะครับจากมาติอัสเอนริเก้ แล้วก็ช่วงทดเวลานะครับนาที90บวก1เป็นโฮเซ่เอเรรายิงให้ทางเจ้าบ้านบรากันติโน่นำเป็น 4-2 ก็จบเกมเป็นบรากันติโน่

0: 40คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ9ส่วนครูเซโร่ยังอยู่ที่6มีอยู
1: ่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะคะก็เราได้ตัวแทนที่จะเชิญ
0: ครับที่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิตซูโฮสปอร์ตพาร์คก็ทัพนักกีฬาไทยก็มีการเลือกให้มอสจักรินดัมมุนีครับเป็นนักกรีฑานะเป็นผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่หางโจวเป็นผู้ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม
1: ค่ะก็หมอจักรินนะคะเจ้าตัวบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้นะคะคือเขาฝันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะส่วนการแข่งขันเนี่ยลงแข่งขัน2รายการเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะคะก็คือวิ่ง100เมตรแล้วก็400เมตรชายคลาส T13 ค่ะ
2: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้รับตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของผมอีกอย่างครับที่ได้ถือธงโคชาติไทยเข้าพิธีเปิดในครั้งนี้ครับรู้สึกว่าก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็คิดว่าตัวเองก็มาถึงจุดที่ตัวเองฝันไว้นานแล้วแล้วก็ฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วก็จะทำครั้งนี้ให้ดีครับนาโกย่าครั้งนี้ลงทั้งหมด2รายการครับ100เมตรแล้วก็400เมตรครับ
1: ทางด้านพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนพาราไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นเตรียมจัดงานทีมเวลคัมเซเลโมนีนะคะพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาในวันนี้โดยกำหนดให้แต่ละชาติส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาเข้าร่วมได้เพียงชาติละ14คนก็งานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3วันแล้วก็วันละ3ช่วงนะคะทัพนักกีฬาพาราไทยเนี่ยจะเข้าร่วมในช่วงที่2ของวันนี้นะคะเวลา 11:30 นตามเวลาประเทศไทยก่อนที่ภายหลังคณะนักกีฬาเนี่ยก็จะได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกเอาเลิกเอาชัยในการเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬาอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ครับ
1: ก็สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะคะของเราเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ไม่น้อยกว่า27เหรียญทองนะคะเท่ากับครั้งที่แล้วที่หางโจวคือตั้งเป้าไปเท่านี้ก่อนมีหลากหลายชนิดกีฬาที่เรามีความหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์เรซซิ่งอันนี้เราก็ได้เยอะนะคะกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักแล้วก็เทควันโดค่ะ
0: ครับขณะที่ความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับไปดูการฝึกซ้อมของทีมยิงปืนไทยแล้วก็เทควันโดกันนะครับทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับมีการเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความพร้อมของทัพนักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ที่สนามแข่งขันจริงนะครับก็ภาพรวมตอนนี้ทีมนักแม่นปืนทีมชาติไทยของเราก็มีความพร้อมระดับสูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจทักษะและประสบการณ์ส่วนอาการบาดเจ็บมีบ้างเล็กน้อย
1: ค่ะนะคะก็เป้าหมายเนี่ยส่งชิงชัย13คนนะคะใน13รายการหวังคว้าอย่างน้อย2เหรียญทองนะคะก็จากอนุสรชัยชำนาญเจ้าของ2เหรียญเงินชิงแชมป์โลก2026แล้วก็1เหรียญทอง1เหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วนะคะรวมถึงอติเดชอินทนนท์แชมป์เก่าหางโจเกม2022ชาติคู่แข่งเนี่ยก็คือเกาหลีใต้แล้วก็จีนค่ะ
0: ครับส่วนเทควันโดนี่เราก็ลุ้น1เหรียญทองนะครับก็ลุ้นความหวังไว้นะทั้งยิงปืนแล้วก็เทควันโด
1: ค่ะ
3: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับ
4: ครับ
3: ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพที่สะท้อนถึงภัยแล้งที่เกิดขึ้นในเอลซาวาดอร์นะครับโดยเป็นภาพของวัวควายที่ถูกนำมาขายในตลาดปศุสัตว์ซึ่งก็มีรูปร่างผอมโซนนะครับสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกมันไม่มีอาหารกินเนื่องจากว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลครับ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครชวนเจ้าของสุนัขและแมวเข้ารับบริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในวันที่15 17 18 ตุลาคม 2569 บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฝังไมโครชิปณสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02247417 02253311ในวันและเวลาราชการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังและกดยืนยันรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวภายในวันที่15ตุลาคม2569สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมระบบจะโอนวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติตามประเภทและเงื่อนไขที่กำหนดกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยื่นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th และสามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการ
1: ศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นตรงเคารพธงชาติด้วยความ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าวันนี้เฮามาปะกันในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569อยู่กับเฮาถึง2คนเจ้าคุณเอกนรินทร์ใจมโนและก็ข้าเจ้านิชนันท์ชนชัยเจ้า
0: ติดตามรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือได้นะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับหรือว่าจะปะกันติดตั้งเพจ NBT ภาคเหนือและเพจเช้านี้ที่ภาคเหนือครับกดติดตามแล้วก็แสดงความคิดความหันกันเข้ามาได้สำหรับไผ่ตีพอเฮาในช่องต่างออนไลน์กันครับเดี๋ยววันนี้คงมากวดสอบสภาพอากาศกันแห่งกรรมหนึ่งเพราะดูเหมือนว่าบางจังหวัดยังมีฝนอยู่เหมือนกันสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงตีอากาศเปลี่ยน
1: ถูกต้องเจ้าก็ต้องรับมือกับความแปรปรวนของอากาศตัวเพราะฉะนั้นต้องติดตามพยากรณ์อากาศรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือไว้กันตัวเจ้า
0: สนทนาก็ว่าอู้จ่าในวันนี้ครับนายอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ครับจะได้มาเชิญชวนคุณผู้ชมไปห่วมแอลงานกันนะครับสำหรับงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีอำเภอสารปีเปิดจะจัดกันวันไหนจัดกันที่ไหนในงานมีอะไรอย่างพองและกำว่าของดีอำเภอสารปีมีอะไรอย่างกันพองเดี๋ยวจะได้มานำเสนอคุณผู้ชมในรายการเนาะติดตามกันสำหรับช่วงของสนทนากะว่าอุจากันครับ
1: เจ้าคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าในช่วงนี้เฮาก็ไปติดตามกับข่าวออนไลน์เจ้านี่กันก่อนเลยเจ้า

0: ออนไลน์เจ้านี่คุณผู้ชมครับยังอยู่ในช่วงของการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับจัดที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาครับหลายๆเรื่องครับที่ไทยได้นำเสนอสำหรับการประชุมเตอร์นี่นะครับหนึ่งในหั่นก็คือเรื่องของการสกัดกั้นกลโกงการเงินออนไลน์บนเวทีการประชุมเตอร์นี่ตัวเองครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างความปลอดภัยในการปราบปรามกลโกงออนไลน์และแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กับการเข้าถึงอย่างทั่วถึงเพื่อบรรลุผู้สูงอายุและผู้ค่ารายย่อยถูกกีดกันจากมาตรการที่เข้มงวดเกินไปเปิ้นแบ่งกันเป็น3เสาหลักด้วยกันครับก็คือแอปธนาคารใจใด1บัญชีต่อ1อุปกรณ์สแกนใบหน้าเมื่อโอนตั้งแต่ 50,000 บาทต่อ1ครั้งครับจัดการบัญชีมาระดับบุคคลแล้วก็ผู้ที่ถูกหลอกสามารถโทรแจ้งสายด่วนได้1441ตลอด24ชั่วโมงครับและนอกจากนั้นก็มี AI นกกระซิบนะครับเป็นการกวดจับบัญชีที่มีธุรกรรมผิดปกติเพื่อบล็อกก่อนเงินโอนออกนอกประเทศควบคู่กับการส่งเสริมแพลตฟอร์มการเงินภาครัฐอย่างพร้อมเพลย์เป่าตังถุงเงินเพื่อกับผู้ค่ารายย่อยทำธุรกรรมแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อได้อย่างปลอดภัยครับนี่ก็เป็นแฮมหนึ่งมาตรการนะครับตีไทยได้เปิดตัวในงานประชุม IMF World Bank เตือนนี่นะครับกว่า 15,000 คนจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกตีมาประชุมตีกรุงเทพมหานครครับ
1: แมนเจ้าก็ถือว่าครอบคลุมในหลายมิติเลยนะเจ้าและที่สำคัญคุณผู้ชมจะพาไปพอวิสัยทัศน์ในงาน IMF World Bank กันพ่องคุณผู้ชมน่าสนใจเจ้านายกรัฐมนตรีเปิ้นได้ชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand บนเวทีคู่ขนาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ด้านเศรษฐกิจโตอย่างชาญฉลาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่จะมุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยฮือเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนตวยรัฐบาลก็ได้เตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตตัวเจ้าการนำเทคโนโลยีประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อันเนี้ยเปิ้นก็ได้นำมาเหมือนกันและก็เอามาสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเลยเจ้าตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการแอลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและก็ความมั่นคงเชิงระบบในกุมิติถึงด้านอาหารพลังงานและก็การเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินครั้งที่เข้มงวดนี้เจ้าเตือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการReinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและก่ออำนวยความสะดวกกับนักลงทุนและก่อเฮงกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยเฮาโดยย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงแค่เม็ดเงินมาลงทุนเต้าอันแต่สะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยเฮานั่นเองเจ้า
0: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีการแสดงวิสัยทัศน์นะครับและก็หลายภาคส่วนครับที่ได้ถูกเชิญเข้าไปนำเสนอวิสัยทัศน์ในการประชุมเตือนนี่นะครับรวมไปถึงการนำเสนอความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับหนึ่งในหั่นก็คือเรื่องของผ้าครับก็จะเลือกลายผ้าอัตลักษณ์หลายๆจังหวัดและหนึ่งในหั่นก็คือเป็นลายผ้าจากจังหวัดภาคเหนือของเขาก็คือผ้าทอตีตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเจียงไฮ้ครับได้รับคัดเลือกเอาไปใช้ตกแต่งพื้นที่และเป็นวัสดุดูดซับเสียงภายในห้องประชุม IMF World Bank เตือนนี่ตัวนะครับผ้าผืนนี้ครับเป็นผลงานของครูดอกแก้วแล้วก็ส่งต่อให้กับคุณอัญชลีเป็นลูกสาวผู้สืบทอดภูมิปัญญานะครับซึ่งก็จะเป็นการทอสลับกันระหว่างลายเกาะยอดนะครับที่มีรูปทรงไคร่กับนอกล้วยสื่อถึงความมงคลและก็เริ่มต้นตีดีกับลายจกกระปุ้งนะครับก็ว่าจกแมงมุมนะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากยายกระปุ้งสื่อถึงความผูกพันของคนในชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมส่วนหนึ่งนะครับติดถูกเอาไปตกแต่งในห้องประชุมนะครับก็จะมีหลายๆพื้นที่นะครับกว่า 35ลายอัตลักษณ์ละก็ประมาณสาวป่ายจังหวัด
1: สี่
0: เป็นผ้าถูกเลือกเอามาตกแต่งแต่จังหวัดที่เขาหันก็คือของตีละลึกตีเป็นได้กันก็คือกระเป๋าตีเป็
1: น
0: ผ้าหัวเป็นผ้าขาวม้าฮะน่ะ
1: เจ้า
0: อันนั้นคืองามดีเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเป็นลายอัตลักษณ์แต่ๆเลยจนกระทั่ง MD ของ IMF อ่ะออกปากชมประเทศไทยเฮาเลยนะคุณผู้ชมเจ้าว่าอันนี้เป็นการนำประชาชนฐานรากเนี่ยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแบบสากลเลยคุณผู้ชมอันนี้สุดยอดแต่ๆเลยเจ้าไปพรเรื่องที่ปะได้1ใน700,000กันพ้องคุณผู้ชมโอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนอะตั้งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ได้ทำคลอดแฝด4แท้ตามธรรมชาติคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นประสบความสำเร็จในการดูแลการตั้งครรภ์แฝด4แท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวใช้โรคห่วมกันแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเจ้าซึ่งปะได้น้อยขนาดเลยประมาณ1ใน700,000รายและมีความเสี่ยงสูงล่าสุดเนี่ยตึงแม่แล้วก็ตัวละอ่อนน้อยๆถึง4คนนะเจ้าเปิ้นก็ผ่านพ้นระยะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยละมารดาก็คือนางสาวทิติการสินิรักษาทรัพย์อายุ33ปีเป็นชาวปากากยอจากอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้นำตัวมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่ออายุครรภ์ราว3สัปดาห์เดิมตรวจปะว่าเป็นแฝด3แต่เมื่อทีมแพทย์ตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียดปะว่าเป็นแฝด4เจ้าอยู่ในถุงน้ำคร่ำแยกกันแต่ว่าใจหกเดียวกันซึ่งก็เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดขนาดการถ่ายเทเลือดระหว่างทารกและก่อการเสียชีวิตในครรภ์ตวยทีมแพทย์ประสานกับโรงพยาบาลแม่สะเรียงเพื่อดูแลต่อเนื่องเจ้าเนื่องจากระยะทางไกลเฝ้าระวังภาวะครรภ์เป็นพิษและก่อเบาหวานพร้อมดูแลโภชนาการให้เพียงพอต่อทารกถึง4คนและก่อให้มารดาเนี่ยเจ้าเข้าพักรักษาตัวตั้งแต่อายุครรภ์7สัปดาห์เพื่อฉีดยากระตุ้นปอดทารกและก่อเตรียมพร้อมผ่าตัดคลอดฉุกเฉินตลอดเวลาตวยกระทั่งอายุครรภ์ของเปิ้นได้9สัปดาห์5วันตั้งแม่ก็เริ่มเจ็บท้องคลอดแล้วคุณผู้ชมเจ้าทีมแพทย์เปิ้นก็เลยต้องผ่าตัดคลอดตามแผนที่ซักซ้อมไว้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยบปะภาวะแทรกซ้อนเนอร์การผ่าตัดเตือนนี้เจ้าใจบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเกือบ30คนปัจจุบันเนี่ยทารกถึง4คนก็อยู่ในความดูแลของหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือว่า NICU ส่วนแม่เจ้าเปิ้นก็พักฟื้นหอผู้ป่วยสูติกรรมนั่นเองเจ้า
0: สุดยอดเลยเนาะ
1: พอได้เนี่ยขนาดเลย1ใน700,000รายโอ้
0: ตอนนี้ตังโลกออนไลน์กันเลยป้ากันแบบจ่อยกันตั้งจื่อว่าเอาไอ้อย่างดีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บางผ่องก็นำเสนอเป็นเอาจื่ออันยี่ห้อรถ
1: เจ้า
0: บางผ่องผมหันเป็นเอากาแฟเอาจื่อเครื่องดื่มอ่ะชาเขียวชาเย็นลาเต้อย่างเงี้ยกันเดี๋ยวแบบมันก็จะมีหลากหลายเดี๋ยวถ้าพร้อมกันว่
1: า
0: คนจะเอาจื่ออะอย่างเนาะสำหรับการตั้งจื่อแฝด4แล้วก็สมบูรณ์อ้วนขาวโจ๊กเลยอ่ะ
1: แม
0: ่
1: ตึงแม่ตึงลูกก็ปลอดภัยดีตัวนะจ้าก่อนยินดีตัวเนอร์
0: ป้าคุณผู้ชมไปแอลกันตี้จังหวัดน่านครับซึ่งตอนนี้นะครับมีการจัดนิทรรศการท่าเสด็จทั่วล่าพระบารมีเกริกไกรนำเกียรติภูมิไทยสู่สากลครับด้านของศูนย์การเฮียนฮู้นันทศิปาคารตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับได้จัดนิทรรศการท่าเสด็จทั่วล่าพระบารมีเกริกไกรนำเกียรติภูมิไทยสู่สากลย้อนรอยพระราชไมตรีผ่านพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและห่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศและนำเกียรติภูมิของชาติไทยสู่เวทีนานาชาติครับ
1: ภายในนิทรรศการเจ้าจะแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศผ่านภาพประวัติศาสตร์และสื่อวิดิทัศน์ที่ไทยทอดเหตุการณ์สำคัญตลอดจนหับฟังพระสุริพระสุรเสียงพระราชดำรัสตีรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเพื่อสัมผัสถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชปณิธานในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศอันเป็นส่วนสำคัญเจ้าในการสร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลก
0: นิทรรศการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่24ตุลาคมนี้ณศูนย์การเฮียนฮู้นันทศิปาคารโดยเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันติด เวลา 9:00 นถึง 5:00 นแรงครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนห่วมชมนิทรรศการเพื่อเฮียนฮู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและห่วมภาคภูมิใจในพระราชไมตรีที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับนานาประเทศตลอดมาครับก็มีโอกาสไปเอากันได้นะครับถึงแม้ว่าปนวันตีเซาซีแล้วนะครับแต่ศูนย์ที่นี่ก็เป็นศูนย์แหล่งเฮียนฮู้นะครับของตึงเยาวชนนะครับและก็ของพี่น้องประชาชนทั่วๆไปด้วยเหมือนกันละออนไปนี่ก็จะตื่นตาตื่นใจอยู่เหมือนกันนะ
1: แม่นเจ้าก็จะมีระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมตัวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละออนไปศึกษาเฮียนฮู้กันได้เจ้าจากจังหวัดน่านใครมามีเวลาไปมาที่จังหวัดเจียงใหม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าจังหวัดเจียงใหม่เฮาก็ได้มีการเตรียมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเฮือสมพระเกียรติสูงสุดเจ้าที่ศาลากลางจังหวัดเจียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพิจารณาร่างกำหนดการและก่อแนวทางการจัดนิทรรศการที่บริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเจียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570เลยเจ้า
0: โดยแบ่งรูปแบบการจัดนิทรรศการออกเป็นโซนสำคัญครับบอกว่าจะเป็นนิทรรศการหลักของจังหวัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสำคัญในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพงานศิลปาชีพศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ
1: ภายในงานเจ้ายังมีการจัดแสดงกิจกรรมสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฮื้อประชาชนได้เฮียนฮู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนหน่วยงานต่างๆร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อสร้างการรับรู้ฮึกกับผู้เข้าร่วมพิธีได้ทราบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็รำลึกในพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระบรม

0: พระราชธนีพันปีหลวงในด้านต่างๆอย่างสมพระเกียรตินั่นเองเจ้า
1: จัดยาวกันข้ามปีเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่16ธันวาคมจนถึง15มกราคมปีหน้านะครับก็ทานิทรรศการจัดสิ้นจัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดให้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนกันแฮมเตือนหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของแห่งหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลโอนเงินมอบเงินเยียวยา2ล้านบาทครับเพื่อกับผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหัวหน้าโซนราชการที่เกี่ยวข้องนำญาติของนางเกษรินตาสินีอายุ54ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับเงินช่วยเหลือจำนวน2ล้านบาทจากกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านการประชุมตั้งไกลระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในการโอนมอบเงินช่วยเหลือจากการทำเนียบจากทำเนียบรัฐบาลถือเป็นกรณีแรกของประเทศไทยครับที่มีการจ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
0: โดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากพร้อมยังระบุว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นแหมหนึ่งมาตรการสำคัญในการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นกลไกรองรับความเสี่ยงของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามาตรการที่รัฐบาลเตรียมไว้จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงพร้อมยังเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดตัว
1: สืบเนื่องมาจากวันที่4ถึง5ตุลาคมที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุวาตภัยและอุทกภัยขึ้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายรัฐบาลก็เลยดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติในอัตรา2ล้านบาทต่อรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภัยดังกล่าวครับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็จะเป็นแห่งหนึ่งเรื่องของทางรัฐบาลครับที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากว่าเกิดอุทกภัยต่างๆภัยธรรมชาติต่างๆแผ่นดินไหวน้ำปลาไหลหลาก
0: เจ้าก็เป็นการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนเฮานั่นเองเจ้าปาไปพอตังเรื่องของเทศกาล569บรรยากาศคนหลายขนาดเลยเจ้าเทศกาลถือศีลกินเจอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมูลนิธิกวงเมงแม่สายจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจเตื้อที่12ประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้เจ้ารวมแล้ว9วันเพื่อส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรมละเว้นการกินเนื้อสัตว์ตลอดจนห่วมสืบสานประเพณีอันดีงามที่สะท้อนถึงความศรัทธาการทำความดีและก็การแบ่งปันในสังคมโดยมีนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายวรายุทธข้อมบุญนายอำเภอแม่สายห่วมเป็นประธานในพิธี
1: สำหรับปีนี้ครับคณะกรรมการมูลนิธิกวงเม้งแม่สายครับและผู้ที่เกี่ยวข้องห่วมประกอบพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความตั้งใจในการร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามฮือคงอยู่สืบไปครับ
0: ทั้งนี้มูลนิธิกวงเมงแม่สายก็เชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถือศีลกินเจงดเว้นการกินเนื้อสัตว์รักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์และก็ร่วมทำบุญตีมูลนิธิกวงเมงแม่สายโดยมีช่วงเวลาสำหรับร่วมทำบุญวันละ2ช่วงได้แก่ช่วงเที่ยงและก็ช่วงแลงเจ้าพร้อมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลถือศีลกินเจเพื่ออิ่มบุญอิ่มใจสร้างกุศลให้กับตัวเก่าและก็ครอบครัวพร้อมร่วมสืบสานประเพณีแห่งศรัทธาให้งดงามต่อไปเตยเจ้าก
1: ินเจก็จนถึงวันติดนี่เน
0: า
1: ะว
0: ัน
1: ที่18ตุลาคมนี่ก็เลยแฮมเบอร์กี้วันแล้วครับก็ใกล้ที่ไหนก็ไปกินเจกันได้ที่ฮั่นยังเชียงใหม่ของเฮาก็จะมีศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเนาะอยู่ตรงในบาซาอันนี้เขาก็ไปทำข่าวเพื่อเปิดแล้วก็ติวอาหารเจ
0: ปิกมา
1: ถึงวันเหมือนกันครับก็รุ่นตัวเหมือนกันว่าแต่ละวันเปลี่ยนแปลงเมนูอะไรอย่างพองตอนแรกๆเนี่ยเปิ้นแจกวันละ800ชุดเนาะแต่ตะวันล่าสุดก็คือเพิ่มเป็น 1,200 ชุดเพราะว่ามีคนไปกินเจกันนักก็สามารถติ้วมาเอามากินที่บ้านได้มีตึงของข้าวของหวานปิดท้ายกันในแต่ละวันนะครับก็อิ่มบุญอิ่มใจครับสำหรับช่วงนี้ครับเทศกาลกินเจและเป็นแห่งหนึ่งงานคุณผู้ชมที่ยังคงจัดกันอยู่จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ครับกับงานล้านนา Expo 2026นะครับด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจัดขึ้นครับ

0: ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเจียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชอบมวลใจโอท็อปของดีทินล้านนาแอดล้านนาเอ็กซ์โป2026ติดจัดขึ้นจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนายกระดับศักยภาพการแข่งขันเพื่อกับผู้ผลิตและกับผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งครับ
1: ภายในงานก็ได้มีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมเดินแบบกิตติมาศักดิ์ชุดผ้าไทยม่วนใจถิ่นล้านนาโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางทรงศรีแก้วคำผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง24คนเพื่อห่วมสืบสานความงดงามของลายผ้าและเสน่ห์ของผ้าไทยล้านนาเฮาและส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่นล้านนาเพื่อเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลแห่งตัว
0: สำหรับงานล้านนาเอ็กซ์โป2026นะครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานจากภูมิภาคสู่สากลครับเป็นการผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมของภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีระดับโลกนะครับก่อนโอกาสไปแอลกันได้ครับเพราะว่าจัดถึงวันติดนี่นะครับวันที่18ตุลาคมครับก็จะได้หั่นสินค้าโอท็อปของทุกอำเภ
1: อ
0: ของ4จังหวัดคุณผู้ชมที่เอามาอยู่ในงานนี้เลยนะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันตึงพาณิชย์จังหวัดถึงพัฒนาการจังหวัดเนาะวัฒนธรรมจังหวัดด้วยเหมือนกันซึ่งด้านนอกก็จะเป็นเรื่องของอันวัฒนธรรมนะครับก็จะได้หันแบบอีเลยไปอุดหนุนกันได้
1: ไขมักงานผ้าก็ไปที่ผ้าทอได้ไขมักงานศิลปะหัตถกรรมจะอีก็ไปทำเวิร์กช็อปได้ก็จะได้ร่มที่มีหนึ่งเดียวในโลกของเฮาปิ้งมาตัว
0: โซนของกินก็คือเหมือนกันแน่คุณผู้ชมเพราะว่ามีของกินคือของกินตั้งภาคอื่นๆเป็นเอามาขายด้วยเหมือนกันครับและนอกจากนั้นของกินตีดังในทิกตอกอ่ะ
1: เจ้า
0: เป็นก็เอามาขายตรงนี้ตัวเนาะก็ไผ่ตีชอบของกินไผ่ตีชอบผ้าไผ่ตีชอบสินค้าโอท็อปนะครับก็แวะไปแอลกันนะครับสำหรับงานของเฮาย่ำแห่งกำหนึ่งจะจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ชมตีพอก้อยเฮาตางเพจ NBT ภาคเหนือครับน้องอาร์มบอกว่าแต่ว่ากรุงเทพฝนตกแต่ว่าตกตอนเลิกงาน
1: เจ้าทักทายตัวนะเจ้าสวัสดีคุณเทียนชัยคุณอเนกพริกไทยน้องคุณนุ้ยตัวนะเจ้าส่งสติ๊กเกอร์นะฮักมาจะไปดีลืมกดไลค์กดแชร์กันตัวเนอะ
0: ครับก็ติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับเพราะช่วงหน้าจะมีแห่งหนึ่งงานติจะได้เจริญจนคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิ้นจัดกันวันไหนในงานมีอันอย่างกันพองเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ชมครับเดี๋ยวแฮมบะเมินนี่นะครับทางอำเภอสารพีเปิ้นก็จะได้มีการจัดงานครับที่ชื่อว่างานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับงานจัดวันไหนถึงวันไหนจัดที่ไหนในงานมีอันหยังกันพองนะครับรวมไปถึงของดีของอำเภอสารพีมีอันหยังกันพองครับวันนี้จะได้มาอู้จากันครับพุ่งของรายการ2ท่านครับข้างๆผมนะครับท่านในอำเภออเนกทาสาครับในอำเภอสารพีครับ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ท่
0: าน พิธีกรครับแฮมท่านหนึ่งนะครับที่จะได้มานำเสนอของดีบ้านเฮานะครับก็คือป้อครูอำนวยแก้วสมูทครับเป็นสลาบ้านแม่เขียวข้องหลวงครับ
2: ครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่าน
3: ครับ
0: น่าจะเป็นอำเภอแรกติดตามก่อนเปิ่นเลยก่อนในอำเภอ
2: หนาวนี้ที่สารพีสารพีหนาวแรก
0: ครับน่าจะเป็นอำเภอแรกเพราะว่าพอใกล้สิ้นปีมาแต่ละอำเภอก็จะเริ่มจัดงานของดีโอท็อป
2: ใช่ครับ
0: แต่ต่อติดูมานี่คือสารพีนี่จัดก่อนเปิดละสำหรับ25อำเภอของเขา
2: แม่นครับเพราะว่าอำเภอสารพีเนี่ยเตรียมงานตั้งแต่มิถุนายนมาแล้ว
0: ครับ
2: ครับผมก็เลยว่าอยากจะหนาวนี้ที่สารพีอำเภอสารพีจะหนาวก่อนเปิ้ล
0: คือเขาเหมือนได้จัดมาหลายปีแล้วมันก็ในอำเภอ
2: ใช่ครับงานเนี่ยครับของดีหรือว่างานโอท็อปของสารพีเนี่ยครับมาได้จัดมา 4-5 ปีแล้วครับแล้วก็ภาคประชาชนภาคประชาสังคมชาวบ้านอย่างเงี้ยเพิ่นก็ถามมาว่าเอ๊ะเฮาปีนี้เฮาจะมีจัดของดีก่ออย่างเงี้ยครับผมกับทีมงานก็เลยร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนว่าปีนี้น่าจะมีการจัดงานของดีนะครับเพราะว่าตามนโยบายท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองแห่งชีวิตแล้วก็ความมั่งคั่งอย่างเงี้ยนะครับผมก็มองว่าสารพีเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะครับมีต้นไม้อย่างใหญ
0: ่
2: นะครับอยากจะให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนมาสัมผัสวัฒนธรรมของอำเภอสารพีนะครับก็เลยคิดว่าจะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอสารพีแล้วก็ชวนนักท่องเที่ยวมาแอวอำเภอสารพีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็พอดีว่าอำเภอสารพีผมก็ทำโครงการลานกิจกรรมหน้าอำเภอนะครับเปิดโอกาสให้สินค้าโอท็อปแล้วก็วิสาหกิจชุมชนน่ะเปิ้นมามีพื้นที่จำหน่ายสินค้าครับเอกครับน้องอุ้มครับแล้วก็พอมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเนี่ยครับชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเปิ้นก็มีรายได้ขึ้นมาแล้วก็มีเสียงตอบรับในว่ามีคนมาซื้อช่วงวันเสาร์ถนนคนเดินนะครับเปิ้นก็เลยว่าหาที่จะขายโอท็อปขายสินค้าอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
2: ผมก็เลยมีแนวคิดนี้ว่าจะทำงานของดีงานโอท็อปขึ้นมาเพื่อหาพื้นที่ให้โอท็อปให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อได้ขายของอย่างเงี้ยครับ
0: พอปีนี้เฮาปิกมาจัดแล้วเฮากำหนดจัดวันไหนถึงวันไหนแล้วก็จัดที่ไหนครับในอำเภอครับ
2: กำหนดจัดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคม
0: ครับ
2: ปีนี้นะครับ8วัน8คืนนะครับที่สวนมารินพาร์คนะครับก็จะเต็ดติดกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางกิโลเมตรที่8นะครับถ้านึกง่ายๆก็เลยไทยวัสดุก่อสร้างมาจะมี4แยกแล้วก็เลยมาสัก300เมตรครับ
0: ที่ถนนใหญ
2: ่
0: เป็นพื้นที่กว้าง
2: แม่นครับประมาณ30กว่าไร่
0: สะดวกนี่
2: ครับ30กว่าไร่ครับผม
0: ครับ
2: ครับผม
3: แล้วไฮไลท์ในงานนี้เหรอเจ้ามีอย่างพองที่ต้องไปชิมไปชอบพลาดมาได้เลยเจ้า
2: ครับไฮไลท์ในงานมีหลายอย่างครับสินค้าโอท็อปสินค้าของวิสาหกิจชุมชนอย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างม
3: า
2: บางส่วนนะครับบางส่วนก็จะมีน้ำผึ้งนะครับจากฟาร์มพัฒนากิจน้ำผึ้งจากเชียงใหม
3: ่
2: เฮลตี้นะครับที่เอามานะครับมีหลายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปน้ำผึ้งเนี่ยครับไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆน้ำผึ้งใส่พริกอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็นำมาแจก
0: เลย
2: น
0: ะครับก็เลยถามแอมเพอร์ก่อนเข้ารายการว่าแอมเพอร์ครับผมหั่นน้ำผึ้งผสมพริกนี่คือยังไงต้องกินกับอะไรอย่างหรือต้องยังไงครับแอมเพอร์
2: เอาไปครับไก่ทอดไก่ทอดหมูทอดอย่างเงี้ยครับแล้วจะได้ความรู้สึกไอ้แบบใหม
0: ่
2: คล้ายๆน้ำจิ้มน้ำจิ้ม
3: น้ำจิ้มไก
0: ่
3: ซอสพริกแย่หนอ
2: ใช่ครับวันนี้ก็มาแจกผู้ชมด้วยนะครับ ผู้ชมส่งข้อความมาแล้วก็ไอเอกน้องอุ้มดูว่าข้อความไหนถูกใจก็แจกเลยครับซิปรางวัล
3: อ
0: ๋อได้ครับอันนี้เดี๋ยวจะมีน้ำผึ้งแจกอีกตัวหน่อ
2: ครับแล้วก็แฮมอันนึงก็จะเป็นหัตถกรรมบ้านแม่เขียวข้องหลวงซึ่งเปิ้นประยุกต์จากสินค้าไอเครื่องใช้ภายในครัวเรือนอย่างเงี้ยครับไปเป็นเครื่องตกแต่ง ในบ้านได้จะฮื้อป้อสลาเพิ่นได้อู้สักหน่อยครับว่าเป็นอะหยังพ่องเอครับ
3: เจ้า
0: ครับ
3: มีอะหยังพ่องก็เจ้า
4: ก็คงไม่เกี่ยวข้องหรอกกับเฮาจะเด้นจักษาน้องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยกับภูมิปัญญาของผู้สูงอายุบ้านเฮาเพราะว่าตำบลประบงเพิ่นนึกว่าประบงประบงคือชื่อไม้ไผ่ตำบลประบงนี่มันทั้งตำบลมันจะมีหมดเนี่ยแล้วมันก็เป็นหัตถกรรมของพื้นบ้านคนเฒ่าแก่เพิ่นทำใจประจำวันเอกะแล้วก็มายุคผมนี่ยุคที่โอทอบเฟื่องฟูกับพี่สาวกับเอามาทำได้เป็นเครื่องประดับเครื่องใช้ไม่สวยตัวเอง
0: ครับ
4: ไปพวกตกแต่งโรงแรมร้านอาหารเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้แต่ว่าบ่ใช่ว่าเน้นเป็นของใช้ประจำวันละไม่มีของประดับตัวเอง
0: ครับก็เปลี่ยนจากของใช้ประจำวันคือสมัยตะกอนเนี่ยใช้ใส่ป๋าใส่อย่างเป็นจริงเป็นแต้เป็นว่าแต่พอประเดี๋ยวเนี่ยอันยุคนี้ก็คือบ่ค่อยได้ไปหาป๋าอย่างกันได้ก็เปลี่ยนวิกฤตตรงนั้นมาเป็นของตกแต่งเพราะอย่างบางทีมีความเชื่อว่าถ้าเอาคองเอาใส่ไว้ตกแต่งตั้งประตูเข้าดักไซไอ้ดักเงินดักทองดักคำอย่างนี้เก็บเงินเก็บทอง
4: ครับผมครับ
0: ก็เลยอยากให้คนแบบทุกคนว่าหนึ่งบ้านเห็นต้องมีหรือว่า
4: จะต้องมีจักสาร
0: รีสอร์ทโรงแรมอย่างนี้นะคร
2: ับ ใช่ใช่เอาไว้ดักลูกค้าเอาไว้ดักเงินดักทอง
4: คนมาเอามันเชื่อถือเรื่องอยู่แล้วครับ
0: ครับครับ
4: ลูกค้าต้องมีไซอ่ะ
0: มาเดี๋ยวนี้เหลือประมาณกี่คนป่อที่ยังจักเป็นสลาจักสารที่อยู่บ้านเรา
4: ทำที่บ้านบ้านเป็นศูนย์เนาะแต่ยังมีผู้สูงอายุภายในตำบลก็อยู่บริเวณอยู่ให้อย่างประมาณ 4-50 คนอยู่ครับ
0: ยังมีอยู่เนาะก็จะแบ่งหน้าที่ไปจักต่อกับจักไปสารกับสารไปอย่าง
4: น
0: ี้
4: แต่จะมารวมอยู่ที่บ้านที่บ้านนี่จะเป็นจุดสุดท้ายที่ทำตกแต่งด้วยอ่ะ
0: ป่อได้สารต่อให้ละออนยุคใหม่ได้มาเฮียนมาหู้บางกอก
4: สารครับทุกวันนี้บ้านท่านเป็นเปิดเป็นศูนย์รู้เลยครับ
3: ครับ
4: แล้วจะมีหน่วยงานราชการก็หรือหน่วยงานของอันพวกสถาบันการศึกษาคือจะมาทำอยู่จนน่ะแล้วก็เพื่อนมาทำเวิร์กช็อปด้วยครับ
3: อ๋อก็คือเพื่อนได้สินค้าปีกตัว
4: แล้วมาทำอย่างว่านอนทักษะจะมาเรียนเขาก็สอนใครก็แกก็ได้กลับนี่ตามันนะฮะ
0: ซึ่งของตังอำเภอเฮานี่ในอำเภอได้ไปส่งเสริมไปต่อยอดอย่างคือตังเปิ่นก็ครับ
2: ในครับในงานเนี่ยครับเฮาก็จะเอาแม่ข้องหลวงเนี่ยครับไปสาธิตการทำนะครับสารทำแล้วก็การจักสารต่างๆเนี่ยครับคล้ายๆว่าเป็นนิทรรศการมีชีวิตในงานเลยนะครับคนที่มาแอลก็จะได้เห็นว่าเนี่ยวิธีทำเป็นยังไงนะครับสามารถเอาไปประยุกต่อยอดได้ก่ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยครับวิสาหกิจชุมชนเปิดโอกาสหาพื้นที่แล้วก็สามารถมีที่จำหน่ายได้อย่างเงี้ยครับก็ในงานก็จะมีส่วนราชการอื่นนะครับทางวิทยาลัยสถานศึกษาเนี่ยมาออกบูธออกงานแหมนะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่สามารถเอาไปต่อยอดในการดำเนินการชีวิตได้อย่างนี้นะครับครับ
3: หนึ่งชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาเมินกับเจ้าในการสารขึ้นมาเนี่ยเมินสุดนี่มักใดเจ้าม
4: ันถ้าอู้ต่ำจะเปิ้ลจ้างเนาะใบหนึ่งนี่ใช้เวลาประเมินครับ
0: ครับ
4: อย่างเด็กผมทำโคบเดี๋ยวนี้โคมห้อยตัวเนี้ยใช้เวลาประมาณ3วันนี่เสร็จแล้วครับ
0: โอ้ครับ
4: อันนี้จะเป็นโคมล้านนาครับ
0: แต่มันมีหลายชิ้นมันก็ต้องมาประกอบ
4: ครับประกอบโคมเลยเพราะว่าปกตินี่เปิ้ลจะทำเป็นกระดาษกับผ้า
3: ครับ
4: แต่ของห้องเป็นจักสาร
0: อันนี้มันก้มเมินเลยเน
4: าะแล้วเขาก็ต้องเอาสิ่งของวัตถุดิบที่เขามีเนี่ยมาทำ
0: ครับแม่เขียวนี่เป็นจื่อ
4: แม่
0: เป็นแม่ครับอันกระเต่าก็ว่าป่อนี่คือสารเป็นรุ่นที่2
4: เจนถ้าอู้ตอนหลังเจน3
0: เจน3
4: แล้วก็เจน3เพราะว่าอุ้ยอ่ะป่อของแม่ของอย่ามาแล้วครับผมนี่ถ้าอู้ตำรักสักคนคือเจน3
0: ครับ
4: สองคนกับพี่สาว
0: แต่บ้านเฮาก็ยังมีแรงตีไปตัดไม่ไผ่มาแป่งตอก
4: มีอยู่นักมีน้อยมีน้อยแต่ทุกวันนี้จะไปอำเภออื่นครับทางแม่ออน
0: ครับ
3: สู
0: งครับกรอบๆคุณผู้ชมไผ่ตีสนใจนะครับหนึ่งในท่านก็ต้องไม่เอางานตีนี้ใดสำหรับสินค้าตีเป็นเครื่องจักสารตีหาพอได้ยากแล้วก็อาจจะต้องแบบลองดู
3: แมนไปเวิร์กช็อปหน่อย
0: มันก็จะมีการสอนเหมือนกันเฮาเริ่มตั้งแต่วันตี
2: เสาร์4ครับวันเสาร์ที่24
0: เปิด
2: ครับ
0: ครับ
2: วันเสาร์ที่24เป็นพิธีเปิดครับซึ่งตอนนี้ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่4พอเปิดพิธีเซตก็จะมีการประกวดนางฟ้าจำแรงซึ่งอยากจะทำให้มันคึกคักนะครับมาได้เน้นความสวยงามนะครับจะเน้นสีสันเฮฮาสนุกสนานนะครับ คนเข้ารอบอาจจะต้องจับฉลากนะครับมาได้บอกว่าความสวยอาจจะเข้ารอบนะคร
5: ับ เน้นมีคนดวงดีตัวเอง
2: ดวงดีดวงดีครับนางฟ้าจำแรงดวงดีอย่างเงี้ยครับ
5: ครับก็ประกวดกันขึ้นแรกเลยมีมงกุฎคือ
3: มีมงกุฎ
5: มีสายซับพายมีอย่าง
3: เงินรางวัลตัวนะเจ้า
2: คนบางงานบางงานอาจจะเข้ารอบก็ได้นะครับ
5: ก็อยู่ที่ดวงตัวเองเหมือนกันเนาะ
2: ใช่
5: คือปกติเน้นสวยแล้วก็ตอบปฏิภาณไหวพริบดีแต่นี่คือต้องมีดวงเข้ามา

0: มีดวงให้มาไว้ครับ
1: อันนี้คือวันแรกที่เฮาจัดกันสำหรับการประกวดนางฟ้าจำแรงของอำเภอสารพี
0: คร
1: ับพอถึงวันที่2ครับในอำเภอครับวันที่25
0: คือในงานของดีและก็สินค้าโอท็อปเนี่ยครับจะมีทั้งภาคกลางคืนและก็ภาคกลางวันภาคกลางวันก็จะมีกิจกรรมการแข่งวิ่งมาฮาฟมาราธอนนะครับซึ่งฮาฟมาราธอนของอำเภอสารพีปีนี้นะครับเขาจะเน้นการวิ่งในต้นไม้ยางนะครับต้นไม้ยางใหญ่นะครับเพื่อชมบรรยากาศช่วงเช้านะครับถนนต้นยางเนี่ยนะครับซึ่งการวิ่งฮาฟมาราธอนเนี่ยครับแบ่งเป็น3รุ่นก
2: ็
0: จะมีฮาฟมาราธอนนะครับ21กิโลแล้วก็มีมินิมาราธอนเป็นของว่าซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง12กิโลแล้วก็ฟันรัน5กิโลซึ่งแต่ละรายการก็จะมีถ้วยรางวัลแล้วก็ได้รับเหรียญได้รับเสื้อครับผม
1: ครับจุดเริ่มต้นนี่เขาปล่อยตัวที่ไหนในเบอร์
0: ปล่อยตัวที่หน้าเบอร์สารพีเลยครับ
1: จุดปล่อยตัวที่ห้า
0: แล้วก็วิ่งตามเส้นต้นยางใหญ่
1: ถ้ายังฟันรัน5กิโลนี่ก็จากหน้าติวากันอำเภอ
0: ครับ
1: ก็ต้องผ่าน
0: ต้นยางใหญ่แล้วก็เรียบรถไฟแล้วก็มาเข้า
1: เส้นชัยตะท่าน
0: ที่อำเภอเหมือนกัน
1: ถ้าเป็น10กิโลก็จะต้องอ้อมมาไก่หำน้อย
0: อ้อมมาไก่หำน้อยครับแต่วิ่งในถนนเส้นต้นไม้ยางใหญ่
1: จะได้นักวิ่งทุกคนก็จะได้มีหูบต่อเกาแล้วก็แบ็คกราวด์เป็นต้นยางอยู่แล้วเหมือนกันครับในอำเภอครับ
2: แล้วมีการเปิดฮับสมัครแล้วกับเจ้าอันน
0: ี้ตอนนี้มีการเปิดฮับสมัครแล้วครับแล้วก็สามารถถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook นะครับชื่อว่าฮับมาราธอนสารพีครั้งที่1นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมี
1: อ๋อจัดเตอร์แรกนะครับ
2: หันเสื้อตะกี้สวยขนาดเลยอันนี้ต้องซื้อกับเจ้าหรือว่าเพิ่นแจก
0: ต้องสมัครแล้วก็
1: สมัครแล้วได้เสื้อ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วก็เหรียญนี่เป็นสิ่งโลโก้ของกรมการปกครอง
0: ต้นไม้ยางเห็นฝั่งนึงก็จะเป็นของกรมการปกครองเนี่ยนะครับได้ทุกคน
1: เหลืองนี่งามเนี่ย
0: อันนี้ไปดูคน
1: เหลืองนี่เป็นของอย่างของ 10.5 กับครับ
0: ใช่ครับมินิกับฟันรันครับ
1: อ๋อฟันรันก็ได้สีเหลืองที่นี่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่
0: เรา
1: ผ
0: ู้
1: ชม
0: ภ
1: ายตีสนใจก็สมัครได้แล้วเขาจะไปแข่งกันวันที่25ต
0: ี
1: เป็นวันที่2ของการจัดงานวันติดพอดีเลย
0: แล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งขันยิงลูกโทษยิงจุดโทษชิงเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
2: ่
0: นะครับสำหรับเงินรางวัลซึ่งก็จะไปจัดที่สนามของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็เป็นรายการใหญ่แห่งรายการ
1: นึงอันนี้คือแข่งเฉพาะยิงลูกโทษอย่างเดียวครับ
0: ยิงลูกโทษอย่างเดียวเลย
1: ใครพ้องที่สามารถแข่งได้ในอำเภอครับ
0: ก็ทุกทีมที่สมัครเข้ามานะครับทุกทีมที่สมัครเข้ามาก็สามารถเอามาจัดเป็นสายแล้วก็แข่งยิงลูกโทษนะครับลดการปะทะลดการที่จะต้องมาเจอกันก
1: ็
0: ยิงลูกโทษไปเลย
1: ป้อมเลยเขาไปแข่งด้วยกันบอ
0: ใครดีก็ได้เป็นรางวัลไปเลย
1: อุ้ยรางวัลน่าเลยอ่ะ 30,000 ก็น่า
0: แต่ที่ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยครับเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะเข้าสู่การกุศลของอำเภอสารพีนะครับซึ่งวัตถุประสงค์แห่งหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ผมจัดงานเนี่ยก็คือเพื่อหารายได้เข้ากับอำเภอสารพีเพื่อใช้ในสาธารณกุศลเช่นการสร้างบ้านการซื้อแพมเพิร์ดไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้เปราะบางอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยสร้างบ้านเพื่อซ่อมสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้เนี่ยได้8หลังละ
1: ครับ
0: ผมมาอยู่อำเภอสารพีได้10เดือนน่ะสร้างได้ละ8หลังละก็จะเอางบประมาณตรงนี้ครับไปเพื่อทำสาธารณกุศลทั้งหมดเลย
1: ครับก็ถือโอกาสทำบุญไปในตัว
0: ทำบุญ
1: แล้วก็มาหมวนมานั่นกันตัวเหมือนกันอ
0: ัน
1: นั้นวันตี2มันก็ครับพอวันตี2ก็คือเสาร์ 5 เสาร์ 6มีอย่างครับในอำเภอครับ
0: เสาร์ 6ก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงนะครับลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นนะครับเพื่อเฟ้นหานักร้องเป็นตัวแทนของอำเภอสารพีนะครับไปประกวดระดับจังหวัดต่อ
1: ในงานระดับของจังหวัด
0: ใช่ครับเพราะเขาเตรียมการเมินๆเนี่ยเขาก็จะนักร้องเขาก็จะได้มีการเตรียมตัวเมิน
1: ๆ
0: แล้วก็ทัดจากนั้นก็จะมีการประกวดลำวงประยุกต
1: ์
0: นะครับก็เป็นการเฟ้นหาลำวงประยุกต์ที่จะเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อ
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับ
1: ของเขามีกี่ตำบลก็ครับในอำเภอครับ
0: มี12ตำบลคร
1: ับ 12ตำบลก็จะต้องมาแข่งกัน
0: มาแข่งกัน
1: ถึงห้องเพลง
0: ใช่
1: แล้วก็ลำวงย้อนยุค
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยตอนนี้ บะแรงมากลุ่มแม่บ้านนี่คือซ่อมกันขนาดนั้นเลยนะเนี่ย
0: เป็นซ้อมกันขนาดเลยครับ
1: ครับ
0: ภายในงานก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับมีการออกร้านออกบูธของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่างๆมากมายก็อยากจะให้เจ้าบ้านได้มาชิมชอบใช้นะครับมาชมนะครับ
1: พอวันที่30นี่มีประกวดใหญ่ก็เข้าเป็น
0: มีการประกวดมิสเตอร์สารพีหาหนุ่มบุคลิกดีอย่างเงี้ยครับเพื่อเอาไว้เอามาทำกิจกรรมสารกุศลเป็นตัวแทนของอำเภอสารพีในการทำกิจกรรมต่างๆ
1: ต้องเป็นละออนสารพีอย่างเดียวเลยก่อนในอำเภอครับ
0: แม่นไม่ครับเงื่อนไขก็คือละออนในพื้นที่ในอำเภอสารพี
2: เจ้าจะเป็นได้นี่ต้องอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปเจ้า
0: อายุนี่ตั้งแต่15ปีบวกเกิน25ปีครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรับสมัครได้อยู่นะครับ
1: ก็อันประกวดกันวันสุดท้ายนะครับ
0: วันที่30โชว์ตัวแล้วก็วันที่31นี้เป็นรอบตัดสิน
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวๆคุณผู้ชมครับในแต่ละวันตะกี้ผมกําลังอ่านอันเนี่ยก็การกินน้ำผึ้งที่ผสมพริกเนี่ยน้องอุ้มคุณผู้ชมครับกินกับอันไก่ทอดพิซซ่าบาร์บีคิวแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เฮารวมรายการกันมานักแล้วเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำผึ้งทั่วไปแต่นี่คือน้ำผึ้งผสมพริก
2: แม่น
1: ปีอำเภอสารพีเฮาครับ
0: อันนี้มีน้ำผึ้งมาร์กมาตัวนะครับแอลกอฮอล์ 0%
1: ทำแล้วเนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับวันนี้เอามาให้พิธีกรได้ลองชิมดูตัว
1: เป็นน้ำผึ้งมาร์กนี่มาร์กยังไงจะได้ก็ครับ
0: เป็นมาร์กมาร์กจนบะฮึ่มีแอลกอฮอล์ครับมาร์กแล้วก็เป็นน้ำผึ้งที่กินนะครับ
1: มาร์กในถังอย่างนี้ได้เหรอครับมาร์กเมืองกับคำในอำเภอครับอ๋อเปิด
0: มาร์กก็ใช้เวลาเหมือนกัน
1: สีก็จะแบบเข้มข้นมาเลยอ่ะ
0: ข้นเลย
1: อ๋อเหมือน
3: กินได้เลยหอม
1: หอมเนาะมันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งแบบดั้งเดิมเลยอ่ะ
0: ใช่ครับเพื่อเพิ่มแนวทางในการกินน้ำผึ้งดู
2: จะไป
1: ไม่ได้มันเป็นมันมีแบบความมัก
0: ครับ
2: แอลกอฮอล์ 0% ตัว
1: เองแอลกอฮอล์ 0% ก็จะมักในนี่ตัวเหมือนกัน
0: ใช่ใครอยากลองชิมก็ไปชิมในงานได
1: ้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบแพ็คเกจจิ้ง
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีเยอะตัวเหมือนกันแล้วก็ไปปะปลอมหน่วยได
3: ้ครับผม
1: อยู่ในบูธของเฮาเลย
3: ทุกวันฮะ
1: ครับของเฮานี่อยู่ตำบลอย่างกะครับ
3: ผมอยู่ตำบลปะบงครับ
1: ปะบง
3: ครับ
1: อาชีพหลักๆก็คือจักสานอย่างเดียวเลย
3: จักสานฮะ
1: ครับภายที่สนใจก็สามารถไปอุดหนุนหรือว่าสั่งได
3: ้ได้ครับ
1: เฮามีออนไลน์อย่างเอี้ยก็ปอบ
3: ไม่มีออนไลน์
1: คนนี้คือแบบขายออนไลน์อย่างเงี้ย
3: มีจะเดินทุกวันกับมีลูกค้าที่ไปฮับอ
1: ่
3: ะออนไลน์มีเยอะเหมือนกันฮะนักเฟซนะครับ
1: ครับตอนนี้มันก็ต้องเปิดระบบออนไลน์เหมือนกัน
3: ถ้าอยากเข้าเฟซอ่ะไม่เขียวข้องหลวง
1: อ๋อชื่อไม่เขียว
3: ไม่ข้องเขียวข้องหลวงเลย
0: ครับ
3: จิ้มเข้าไปเลยครับ
1: ครับก็เข้าไปพอไปอุดหนุนกันได
3: ้ได้ครับ
1: ครับอันนี้แล้วครับในอำเภอนี่เขาส่งเสริมเป็นอย่างไรฮะเนี่ย
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้ง
1: ในเป็นของ
2: สมมุติว่า
1: แพ็กเกจฟาร์มอีไปเลยอ่ะ
0: ดูเปลี่ยนแพ็กเกจให้มันดู
2: น่าสนใจที่สังเกตคือแพ็กเกจน่าสนใจหมดเลย
0: ใช่ผมครับ
1: ครับเพราะปกติมันก็จะแบบใส่นั่นมาได้นะใส่ขวดมาได้นะแต่นี่มันก็คือแบบ
2: เป
3: ็
2: นของขวัญได้ของฝากได้เลยสะดวก
1: เป็นแพ็คอีไปเลยเข้าท่าดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นของดีแห่มส่วนหนึ่งแต่เรามีตึงมดกี่ตำบลครับ
0: มี12ตำบล
1: 12ตำบลก็จะมีของดีตึง12ตำบลตีมาเอานำเสนอในงานนี้นะครับคือต่างแดนเพอได้ย่ำแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมแห่มกามครับสำหรับการไม่เอางานของเฮาวันไหนถึงวันไหนก็ครับ
0: ครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับในพื้นที่อำเภอสารพีพื้นที่ข้างเคียงนะครับจังหวัดข้างเคียงนะครับได้มาเที่ยวชมงานของดีนะครับอำเภอสารพีหนาวนี้ที่สารพีนะครับคอนเซปต์นะครับซึ่งในงานก็จะมีสินค้าโอ

0: ฮือจัดงานในครั้งนี
1: ้
0: นะครับก็ชวนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยหรือว่าเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโลกด้วยก็ว่าได้นะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอเชิญชวนนะครับทุกท่านครับ
1: งานนี้ชมฟรีชมฟรีไม่มีเก็บค่าผ่านประตูใดๆ
0: ใช่คร
1: ับศิลปินดังๆก็พอฟรีเหมือนกัน
0: ครับใช่ครับ
1: ปอครับย่ำแหมกำหนึ่งว่าถ้าหากว่าจะไปแอลหาปอไปพอเครื่องจักสานต้องไปตีไหนมู่บ้านไหนจะได้ครับปอมเลยครับ
2: ก็บ้านแม่เขียวคงหลงอยู่ตำบลปะบง
1: ครับ
2: ของอำเภอสาปีอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวอำเภอเข้าที่ไทยวัสดุสีแยกเลยตรงเข้าไปประมาณ2โลครับฝากคือหน่วยงานหน่อยฐานศึกษาที่สนใจไปทำเวิร์กช็อปเข้ามาได้เลยครับบ้านไม่เขียวขลงยินดีต้อนรับครับ
1: ครับหรือว่าสถานที่ที่ไหนรีสอร์ทที่พักโรงแรมอะไรอย่างต้องการสินค้าของเราไปตกแต
2: ่
1: งด้วยความสวยงามก็ติดต่อติดต่อได้เหมือนก
2: ัน ได้ครับ
1: เซาซีถึง31ตุลาคมนี้นะครับปะกันครับสำหรับงานฤดูหนาวแล้วก็งานโอท็อปของดีอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปอุดหนุนแล้วก็ไปห่วมกันสำหรับกิจกรรมแต่นี่เพราะว่ามีแน่นกันทุกวันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับนายอำเภออเนกทาซักนายอำเภอสารภีและขอบคุณป้ออำนวยแก้วสมูทครับศาลาบ้านแม่เขียวข้องหลวงจะได้มาอุจากับเฮาในวันนี้ยินดีทั้งสองท่านครับ
3: ยินดีจ้า
0: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามพยากรณ์อากาศกันเจ้า

ีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ในช่วงนี้เขาจะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันครับว่าภาคเหนือเขาจะมีฝนแหมก่อนนะครับวันนี้สอบถามกันครับคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณณพรพันธ์เชิญรายงานได้เลยครับ
1: สวัสดีเจ้าคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันท์และผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเจ้าสำหรับพยากรณ์อากาศในระยะนี้เจ้าตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลกับสภาพอากาศบ้านเราในระยะนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงนะเจ้าได้แผ่ปกคลุมลงมาบริเวณประเทศไทยตอนบนเจ้าทําให้มีแนวลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยนะเจ้าอย่างคงเข้ามาพัดปกคลุมนําความชื้นเข้ามาพัดปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนของเราก็เลยทําให้ภาคเหนือของเฮายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อยู่เจ้าภาพถ่ายดาวเทียมในเจ้าวันนี้ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนของเฮาเองเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างจะแจ่มใสเลยนะเจ้าเมฆน้อยนะเจ้าแต่ว่าในบริเวณทางด้านจังหวัดเพชรบูรณ์นี่นะเจ้าในเจ้านี้ก็มีกลุ่มฝนเข้ามานะเจ้าก็เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่เข้ามาตกอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านตอนล่างนี่นะเจ้าก็ประเดี๋ยวนี้ก็กลุ่มฝนนี้ก็ได้อ่อนกำลังลงไปแล้วนะเจ้าการคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงต่างหน้าของวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะเจ้าโดยรวมแล้วฝนก็ยังอยู่ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะเจ้ามีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ส่วนมากจะอยู่ทางด้านตอนล่างของภาคนะเจ้าอย่างเช่นในทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรนะเจ้าลงไปถึงทางด้านตะวันตกของนครสวรรค์และก็ทางด้านอุทัยธานีได้นะเจ้า

0: ำหรับพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีฝนได้นะเจ้าโดยเฉพาะก็จะเป็นฝนตามด้านที่อยู่ตามแนวเขาเจ้าอุณหภูมิ24ชั่วโมงตั้งหน้าของภาคเหนือตอนบนสูงสุดบ่ายวันนี้ก่อนจะมีอากาศร้อนได้ในตอนกลางวันในบางพื้นที่ได้เนอเจ้าสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสเจ้าต่ำสุดเจ้าวันพุธ 22-24 องศาเซลเซียสก็มีอากาศเย็นได้ในพื้นที่บางพื้นที่ของเจียงไฮ้แล้วก็ทางด้านจังหวัดพะเยาเนอเจ้าทางด้านภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ก็31-36องศาเซลเซียสนะเจ้าพื้นที่ที่บ่มีฝนเนาะอุณหภูมิก็ค่อนข้างร้อนเลยนะเจ้าแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพุธ24-25องศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมในระยะนี้เป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าในระยะนี้เจ้าบริเวณภาคเหนือของเฮาก็ห้องได้ว่าก็อาจจะมีอากาศแปรปรวนอยู่นะเจ้าแล้วก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ตัวนะเจ้าจะใดก็ขอเฮ้อพ่อแม่พี่น้องเจ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ตัวเจ้ารวมไปถึงระยะนี้มีอากาศเปลี่ยนแปลงจะใดก็ขอเฮ้อพ่อแม่พี่น้องเจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ตัวเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-277-919หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้า
1: ครับยินดีจ้านะครับคุณณพรพันธ์ครับก็อย่างที่คุณณพรพันธ์บอกเนาะอากาศเปลี่ยนพอคอยสุขภาพกันตัวนะครับ
2: แม่นเจ้าในช่วงต่อไปเจ้าปาไปพรละออนมาอู้จากกำเมืองกันเจ้าวันนี้จะนำเสนอกำเมืองกำว่าอย่างไปติดตามกันได้ในช่วงของกำเมืองอู้มวนเจ้า

0: สวัสดีเจ้าน้องมีชื่อว่าเด็กหญิงจิรัชยามาปันชื่อเล่นว่าน้องชมพูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านสันกำแพงเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องเด็กหญิงสรัญละมโนสารชื่อเล่นชื่อน้องอิงมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่4อยู่โรงเรียนบ้านสันกำแพงวันนั้นน้องจะมานำเสนอคำว่าระจายแปลว่ารีบ
0: จะไปแปลว่าอย่าไปนะกำเมืองคุณเมืองบ่าอู้แล้วไห่จะอู้

0: ละออนหน้าฮักถึง2คนเลยนะเจ้าคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปลูกหลานต่อกาจะอี้เข้ามาได้ในกลุ่มไลน์กำเมืองอู้มวนที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอบัดเดี๋ยวนี้สแกนเข้ามาได้เลยและไปลืมนะเจ้าอู้กำเมืองใส่ชุดเมืองกันเนอร์
1: เชิญชวนคุณผู้ชมครับที่ตามรายการต่างๆของเฮากันต่อนะครับจบรายการเจ้านิติภาคเหนือแล้วครับพอก้อยสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่อด้วยรายการห้องนางเหล่าครับ4โมงแรงป้ากันกับข่าวภาคเหนือนะครับ
0: ข่าวภาคเหนือในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเฮากับคุณจันจิราอ่อนโอนและก็ข้าเจ้าแหมเตือนหนึ่งเจ้า
1: สนทนาก็ว่าอู้จ่าวันผูกคุณผู้ชมครับมาพอสำหรับการแข่งขันมหกรรมแข่งขันทักษะศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทยซึ่งเป็นการจัดเตื่อตีหนึ่งนะครับจัดกันวันไหนถึงวันไหนในงานมีการแข่งขันอะไรอย่างกันพ้องติดตามกันได้ครับแต่ว่าช่วงนี้เวลาเสียงหายแล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับ
0: ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยพร้อมทีมงานเอ็มบีทีเจียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

ทำไมต้องรังวัดสอบเขตกรณีที่ผู้ถือเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือนส3หรือนส3กในกรณีที่จะก่อสร้างบ้านจะซื้อขายที่ดินจะขายฝากจะจำนองรังวัดสอบเขตจะทำให้ท่านรู้แนวเขตบริเวณของที่ดินกรณีแยกแบ่งโอนที่ดินจากเจ้าของกรรมสันดายกมรดกให้และได้แบ่งการครอบครองเป็นสัดส่วนแต่ต่อมาเมื่อมีการแบ่งแยกแบ่งโอนแล้วปรากฏว่าบ้านเรือนที่เราปลูกสร้างลงไปนั้นไปรุกล้ำลงไปในที่ดินที่จะต้องแบ่งให้คนอื่นถือเป็นการปลูกสร้างอาคารรุกล้ำที่ดินผู้อื่นโดยสุจริตในกรณีเช่นนี้กฎหมายบอกว่าเจ้าของอาคารยังเป็นเจ้าของอาคารนั้นอยู่แต่ต้องใช้ราคาที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินแต่ในกรณีต่างกันหากท่านปลูกสร้างอาคารและไปรุกล้ำที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตหรือในระหว่างก่อสร้างที่ดินข้างเคียงยืนยันว่าท่านลุกล้ำและโต้แย้งสิทธิ์กับท่านแต่ท่านยังไม่เลิกที่จะก่อสร้างและได้ก่อสร้างไปจนแล้วเสร็จหากข้างเคียงเขามาทำการรังวัดสอบเขตปรากฏว่าบ้านของท่านลุกล้ำแบบนี้ท่านต้องรื้อถอนทั้งอาคารเพราะกฎหมายบอกว่ากรณีปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยไม่สุจริตลุกล้ำที่ดินของผู้อื่นเจ้าของที่ดินจะสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขที่ดินการใช้จ่ายทั้งหมดให้เป็นปกติและให้ออกค่าใช้จ่ายเองดังนั้นการสอบรังวัดสอบเขตจึงเป็นเรื่องสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายที่ดินที่มีการระบุเนื้อที่เอาไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนหากท่านมีการซื้อขายแล้วส่งมอบที่ดินมากหรือน้อยไปนะครับเจ้าของคนที่ซื้อที่ดินนะครับอาจจะบอกปัดไม่รับซื้อที่ดินของท่านก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่มีการระบุเนื้อที่ไว้แน่นอนแล้วหากผู้ซื้อผู้ขายขายที่ดินกันระบุเนื้อที่ไว้แต่มีการส่งมอบที่ดินน้อยหรือมากกว่าไม่เกินร้อยละ5กฎหมายบอกให้ผู้ซื้อต้องรับเอาไว้และต้องใช้ที่ดินราคาที่ดินนั้นตามส่วนแต่ยังมีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกว่าหากข้อความนี้ผู้ซื้อรู้อยู่ก่อนว่าหากซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วถึงขนาดจะไม่ทำสัญญาหากที่ดินขาดมากขนาดนี้หรือน้อยขนาดนี้ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างเช่นเขาซื้อที่ดินไปสร้างโรงงานแต่ปรากฏว่าเนื้อที่ดินขาดหายไปและปรากฏว่าเขาไม่สามารถเอาแบบของโรงงานมาลงในพื้นที่ที่ดินได้ถ้าเขารู้ก่อนหน้านี้เขาคงไม่ซื้อที่ดินท่านไปทำโรงงานแน่นอนดังนั้นการรังวัดสอบเขตที่ดินจึงเป็นเรื่องสำคัญและจะทำให้ท่านไม่เสียหายและไม่เสียสิทธิ์ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะครับเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมลลิตจันทนะมาลกะครับ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่าน MBT 11ภาคเหนือนะครับรวมถึงMBT พิษณุโลกใน Facebook Live ด้วยนะครับก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งประเด็นนโยบายภาครัฐและประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับ
1: ค่ะก็วันนี้15ตุลาคมแล้วนะคะเน้นย้ำกันอีกทีดีกว่าเพราะว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพัฒน์นั่นเองเนาะผ่านทางแอปเป่าตังเนี่ยรีบไปดำเนินการกันนะคะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะเปิดให้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์เพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยได้มีการช่วยเนาะเพิ่มเติมเนี่ยให้เราใช้วงเงินนี้ 1,000 บาทสามารถใช้ได้อีก2เดือนก็คือไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะก็รีบไปดำเนินการเน้นย้ำกันอีกทีเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่อยากให้พลาดโครงการดีๆแบบนี้กันด้วยค่ะ
0: รวมถึงช่วงนี้ก็กลางเดือนแล้วนะครับก็ยังคงมีฝนตกหลายพื้นที่อยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายของฤดูฝนและวัน

0: ี้ก็จังหวัดไหนที่มีฝนตกนะฮ
1: ะ
0: ตกหนักมากหรือหนักยังไงก็ทักทายเข้ามาได้ว่าส่งกันเข้ามาได้ครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เตือนในหลายพื้นที่กันด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ยังมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าวันนี้เนี่ยภาคเหนือเนี่ยยังมีฝนร้อยละ 40% อยู่นะคะในหลายพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีถึงแม้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะเราจะได้รับมือได้ทันเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะต้องบอกว่าอย่างเมื่อเช้านี้มิ้นลองฟังข่าวพี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศอีกว่าถึงแม้ว่าจะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของฤดูหนาวอาจจะมาช้าหน่อยนะคะก็คือมาช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนี้ก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองแล้วปีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะหนาวน้อยลงด้วยซ้ำเพราะว่าปีก่อนหน้านี้ค่ะก็คืออุณหภูมิเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสแต่ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสนะคะก็ติดตามสถานการณ์กันให้ดีรับมือเตรียมความพร้อมฤดูหนาวมาแล้วภัยแล้งก็มาอีกฤดูฝุ่นก็มาอีกด้วยค่ะ
0: เรียกว่าโหหนาวหนาวน้อยกว่าเดิมอีกเหรอ
1: ใช่
0: เหมือนเดิมก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้ว
1: ประเทศไทยนี่เหมือนไม่ค่อยจะมีหน้าหนาวใช่ไหม
0: แล้วก่อนที่จะไปหน้าหนาวเนี่ยแล้วก็ไม่มีฝนนั่นแหละฮะหน้าแล้งก็อยู่ในช่วงของหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝุ่นก็อาจจะตามมาด้วยก็ยังไงก็รักษาสุขภาพในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับข่าวสารวันนี้ครับในพื้นที่เราก็มีการนะฮะลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในด้านต่างๆนะครับรวมถึงก็มีข่าวคราวนะฮะในเรื่องของ IMF World Bank ที่จะมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4แล้วของการประชุมทั้งหมดนะฮะก็จะมีทั้งหมด7วันเลยน
1: ะฮะ
0: ซึ่งเมื่อคืนนี้น้องเนเน่ก็ขึ้นแสดงด้วยนะ
1: เพราะว่าเป็นแบบว่าพิธีการเปิด
0: แล้
1: วต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก IMF World Bank นะคะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยก็จะจัดยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันค่ะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะส่วนช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะก็ต้องห้ามพลาดเลยเพราะอย่างที่พี่ก๊อตบอกว่าภัยแล้งเนี่ยก็มาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะทางโครงการชลประทานพิษณุโลกจะมาพูดคุยในเรื่องของการบริหารน้ำฤดูแล้งแบบนี้นะคะจะต้องมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องเฝ้าระวังบ้างในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วเราเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งปีนี้อย่างไรต้องติดตามในช่วงสรรหามาเล่าค่ะ
0: ครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้นำเสนอในตอนเจริญไมตรีต่างประเทศครับ

เจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศ103ถึง2510สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัย

ต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชินิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: ยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันค่ะทั้งในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะเริ่มด้วยการประชุม IMF World Bank 2026เลยนะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดประชุมในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่าการประชุม IMF World Bank 2026นี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะซึ่งสื่อต่างประเทศค่ะได้ชูไทยบนเวที IMF World Bank 2026ดันการเงินดิจิทัลทั่วถึงสะท้อนบทบาทสำคัญของเอเชียต่อเศรษฐกิจโลกค่ะนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ได้รับความสนใจนะคะจากสื่อต่างประเทศโดย Diplomatic Korea ได้เผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาระบุว่าการจัดประชุมที่กรุงเทพมหานครสะท้อนความสำคัญของเอเชียต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินโลกซึ่งบทวิเคราะห์ยังได้กล่าวถึงแนวคิดหลักของไทยนะคะ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience รวมถึงแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะในการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและก็ทั่วถึงค่ะ
1: รัฐบาลก็มุ่งใช้โอกาสในครั้งนี้ครับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเพื่อให้ระบบการเงินมีความมั่นคงปลอดภัยและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญเลยนะคะโอกาสของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยค่ะที่เราได้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนหารือกันนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะเพื่อให้การเงินเนี่ยมีระบบที่มั่นคงนะคะแล้วก็ปลอดภัยเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: นะครับเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเปรียบเหมือนโอลิมปิกในด้านของการเงินการคลังเป็นระดับโลกนะครับก็คือมีผู้มาเสวนาประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันในเรื่องของการเงินการคลังนะฮะรวมถึงนอกเรื่องอย่างเรื่องของ AI ก็มีนะครับปัญญาประดิษฐ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะครับในการที่จะกำหนดทิศทางของโลกก็ว่าได้นะฮะในเรื่องของว่าจะทำกำหนดนโยบายด้านการเงินดอกเบี้ยอะไรต่างๆนี้ก็จะมาจากงานนี้แล้วก็ต้องรอดูติดตามนะครับว่าสถานการณ์รวมถึงการเงินการคลังของโลกเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรในอนาคตด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าการประชุม IMF World Bank 2026นี้นะคะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยกว่า191ประเทศนะคะ 15,000 คนเลยที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการกระตุ้นทั้งในเรื่องของการบริการเนาะ

0: โรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวอาหารร้านค้าต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การประชุมบนโต๊ะแต่จะเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะ
1: ครับมาติดตามในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีของอุทกภัยนะครับก็มีการมอบสินไหมแล้วนะครับจำนวน2ล้านบาทโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มอบสินไหม2ล้านบาทนะครับรายแรกของประกันภัยพิบัติแห่งชาติในขณะที่ปภ.ก็ได้เปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปีนี้นะครับสำเร็จไปแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนรวมกว่า 2,400 ล้านนะครับครอบคลุม39จังหวัดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานมอบเงินสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบประชุมทางไกลครับจากทำเนียบรัฐบาลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นรายแรกครับที่ได้รับเงินสินไหมตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างทันท่วงทีสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะครับก็ครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยให้ความคุ้มครองทั้งบ้านเรือนและชีวิตประชาชนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติจะได้รับเงินสินไหม2ล้านบาทต่อคนในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากเร่งสำรวจความเสียหายและประสานกับสำนักงานคปภ.เพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วครับ
0: ซึ่งขณะเดียวกันค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่14ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกายังคงมีน้ำท่วมนะคะใน20จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม99อำเภอ807ตำบล6071หมู่บ้านมีประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะ95,233 ครัวเรือนรวมแล้วเนี่ยประมาณ 2,449,019 คนค่ะแม้ระดับน้ำจะลดลงทุกพื้นที่แต่ยังต้องเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพื้นที่ภาคเหนือยังมีน้ำท่วมเนี่ยได้แก่จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ค่ะซึ่งทางปภ.ก็ได้กำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูบ้านเรือนรวมถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ก็ยังคงมีหลายพื้นที่ที่กำลังประสบอุทกภัยนะครับแต่ว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วครับก็คุ้มครองสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทเริ่มต้นเนี่ย 10,000 บาทนะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า3เกณฑ์นั้นท่วมเกิน7วันอะไรแบบนั้นใช่มั้ยฮะรวมแล้วก็ค่าเสียหายตามความเสียหายจริงเนี่ยอีก 90,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาทส่วนในกรณีที่มีการเสียชีวิตก็มีจ่ายค่าสินไหม2ล้านบาทนั่นเองคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้ไปทำหรือยื่นเรื่องอะไรแต่ในเรื่องนี้ค่ะเป็นมาตรการที่ทางภาครัฐเนี่ยได้มีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเนี่ยให้กับประชาชนเลยนะคะโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ต้องสมัครใจไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ไหนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเองด้วยค่ะจึงก็อย่างที่เน้นย้ำเลยว่าจะมีการคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครอบคลุมไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะครอบคลุมได้กันเนี่ย3ภัยด้วยกันเนาะทั้งในเรื่องของอุทกภัยค่ะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูกันบ้างค่ะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่นะคะในพื้นที่อำเภอเนินมะปางมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนกว่า32ครัวเรือนค่ะพร้อมรับการสนับสนุนข้าวสารจากภาคเอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอเนินมะปางจังหวัด

0: จังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจุดแรกนะคะทางคณะได้ลงพื้นที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูมอบถุงยางชีพให้ประชาชน15ครัวเรือนแบ่งเป็นการนำไปมอบถึงบ้าน3ครัวเรือนและมอบให้ประชาชนณจุดรับมอบอีก12ครัวเรือนค่ะจากนั้นเดินทางไปยังบ้านชมพูเหนือหมู่ที่3ตำบลชมพูมอบถุงยางชีพให้ประชาชนอีก17ครัวเรือนณศาลาการเปลี่ยนวัดบ้านชมพูรวมทั้ง2พื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดประมาณ32ครัวเรือนค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนี้ครับนายธนชัยแซ่ลิ้มผู้บริหารโรงสีลิ้มเจริญธัญกิจก็ยังร่วมสนับสนุนข้าวสารครัวเรือนละ1ถุงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้เองจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะก็จากเหตุการณ์อุทกภัยนะคะก็เป็นการสืบเนื่องจากช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งในพื้นที่ของตำบลชมพูเนี่ยอำเภอเนินมะปางเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ส่งผลให้บ้านเรือนเนี่ยหลายครัวเรือนได้รับความเสียหายนะคะก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปมอบถุงยางชีพนะคะแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับสถานการณ์อุทกภัยผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: มาดูอีกจังหวัดที่ตอนนี้ถือว่าน้ำเริ่มลดแล้วนะครับก็มีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดกันนะฮะนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่โรงเรียนวัดวังหินเพลิงที่อำเภอทับคล้อครับมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเก็บกวาดขยะและโคลนหลังน้ำลดมุ่งคืนความสะอาดและความปลอดภัยให้กับประชาชนครับนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนครับเข้ามาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนวัดวังหินเพลิงตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรครับหลังจากสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติโดยกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับมีการเก็บกวาดขยะกิ่งไม้ดินโคลนตามถนนตามวัดอาคารเรียนพื้นที่โดยรอบนะครับพร้อมกับมีการตัดหญ้ารกฉีดล้างผิวถนนและกำจัดแหล่งน้ำขังเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคที่อาจจะมากับทางหลังน้ำลดแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคน้ำกัดเท้าครับ
0: การผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดแล้วแล้วก็มีความปลอดภัยยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยค่ะ
1: พัฒนาพื้นที่กันต่อไปนะครับหลังจากที่สถานการณ์เข้าสู่ความปกติแล้วเนี่ยการทำความสะอาดก็ถือว่าสำคัญนะฮะการเคลียร์เรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆที่มากับน้ำนะตรงนี้ด้วย
0: ค่ะเพราะต้องบอกว่าในเรื่องของการเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยหลังน้ำลดเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแล้วก็น้ำท่วมขังสูงเนี่ยต้องส่งผลกับในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเนาะหรือว่าในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เราต้องมีการตรวจเช็คสภาพแล้วก็ระบบด้วยนะคะเพราะว่าหลังน้ำลดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบใช้ในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านำไปตรวจเช็คแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยกันก่อนด้วยร้อนในเบื้องต้นสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปัตตานีการน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหมายให้นายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพร้อมด้วยนายประพลสอนธรรมนายอำเภอปางศิลาทองนายนพพลผลอํานวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต3นายสันติชัยยาผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชรนายชำนาญแก้วทองดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเดียและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: สำหรับการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้รับการสนับสนุนถุงยางชีพจากทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจำนวน500ชุดครับโดยมีกำหนดการกระจายกำลังลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนใน3ตำบล

0: บลด้วยกันครับได้แก่ตำบลโพทองนะฮะจำนวน300ชุดตำบลหินดาดจำนวน100ชุดและตำบลปางตาไวจำนวน100ชุดครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนก็ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมในการที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตพร้อมทั้งสั่งการให้แต่ละพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง3ตำบลด้วยกันค่ะก็ตำบลโพทองนะคะตำบลหินดาดแล้วก็ตำบลปางตาไวค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างที่หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาให้กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยค่ะ
0: ครับมาดูข่าวที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันบ้างครับหลายท่านที่อาจจะผ่านไปตรงนั้นสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาแห่งที่1นี่นะครับก็จะประสบปัญหาในเรื่องของการจราจรนะฮะตอนนี้ก็มีการร้องเรียนแล้วก็มีการแก้ไขกันไปแล้วนะครับไปดูที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะตอนนี้เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรและพื้นที่จอดรถที่ไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะครับหลังชาวบ้านเนี่ยเข้าร้องเรียนรถสะสมแล้วก็จอดกีดขวางเส้นทางตอนนี้ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดระเบียบพื้นที่แล้วครับปัญหารถสะสมและพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอที่บริเวณหัวสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดและประชาชนสัญจรไม่สะดวกครับโดยเฉพาะช่วงที่มีรถเดินทางเข้าออกชายแดนจำนวนมากรวมถึงรถของประชาชนและนักท่องเที่ยวขณะที่รถบางส่วนมีการจอดริมทางบนสะพานบนผิวจราจรชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาจัดพื้นที่จอดรถและจัดระเบียบระบบการจราจรให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางและรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับจากข้อร้องเรียนนี้ครับนายทองคำสุริยมมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดพร้อมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครองนำโดยนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่จอดรถโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานครับเพื่อให้การจอดรถเป็นระเบียบและไม่กีดขวางการสัญจร
1: ต่อมาเมื่อวันที่12ตุลาคม2569ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดนะคะได้มอบหมายให้นายรัตนกุลสังขศิลาเป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าและเตรียมมาตรการแก้ปัญหาการจราจรหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาการจัดระเบียบพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็ป้ายบอกตำแหน่งนะคะตีเส้นกำหนดจุดจอดรถสำหรับผู้เดินทางข้ามไปเมียนมารวมถึงหารือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดค่ะเกี่ยวกับรถตู้ของชาวเมียนมาที่เข้ามารับจ้างขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเบื้องต้นจะเริ่มจัดระเบียบพื้นที่ตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569โดยแขวงทางหลวงตากที่2ค่ะจัดทำแท่งแบเรียร์เพื่อกำหนดช่องทางจราจรสำหรับประชาชนที่เดินทางข้ามไปประเทศเมียนมาให้จอดรอการตรวจเอกสารนะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างเป็นระเบียบทั้งนี้การดำเนินงานมุ่งลดปัญหารถจอดกีดขวางเพิ่มความคล่องตัวในการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางบริเวณชายแดนแม่สอดด้วยค่ะ
0: เนี่ยครับอย่างที่เห็นตามภาพเลยจนอย่างที่เราแวะไปแถวนั้นเดินทางไปแถวนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะ
1: ฮะ
0: เวลาผ่านเข้าออกตรงสะพานแห่งนี้นะครับก็มีรถจอดรอกันเยอะแล้วก็มีจอดข้างทางรอกันเยอะเหมือนกัน
1: นะ
0: ตรงนี้ก็เข้ามาจัดระเบียบการจราจรหน่อยนะครับให้มีความเรียบร้อยหน่อย
1: ค่ะเพราะว่าถือว่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจเลยเนาะที่ก็มีคนเดินทางไปจำนวนมากแล้วก็ในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นก็จะเริ่มจัดระเบียบพื้นที่เนี่ยตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยค่ะต่อมานะคะมาดูกันในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูในเรื่องของตู้น้ำดื่มอัจฉริยะค่ะที่มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้นะคะทำให้ ให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริโภคเนี่ยน้ำดื่มที่สะอาดด้วยค่ะทางเทศบาลเมืองตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีการเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะเปิดโครงการ My City และ My Refill City ค่ะเป็นการติดตั้งตู้น้ำดื่มอัจฉริยะพร้อม Wi-Fi ฟรีนะคะหวังเป็นการเพิ่มการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดลดขยะพลาสติกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะนายสุรบัณฑิตกัญญาณะนายอำเภอตาคีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่เมืองอัจฉริยะของเทศบาลเมืองตาคีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยมีนางเพิดพริษศรีภพนายกเทศมนตรีเมืองตาคีได้กล่าวรายงานในครั้งนี้โดยโครงการนี้นะคะมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตการพัฒนาทักษะดิจิทัลการบริหารภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะค
0: ่
1: ะ
0: ไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือการติดตั้งตู้น้ำดื่มอัจฉริยะ My Refill City ควบคู่กับ My City Free Wi-Fi รวม8จุดทั่วเขตเทศบาลนะครับได้แก่ที่บริเวณอาคารประปาเทศบาลหลังเก่าจุดบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง2แห่งหน้าสำนักงานขนส่งเทศบาลเมืองตาคลีสามแยกบ้านมั่นคงพนาวันชุมชนสารพีถนนเจ้าเงาะชุมชนเขาใบไม้ฝั่งตรงข้ามศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตลาดโพบทองและถนนรจนาชุมชนรจนานะครับโดยเทศบาลเมืองตาคีก็คาดหวังครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดได้สะดวกขึ้นนะครับรวมถึงการลดใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะฮะเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพพร้อมกับนำข้อมูลเมืองเนี่ยมาใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของประชาชนในระยะยาวครับ
1: ค่ะถือก็ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเลยนะคะที่มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้เพราะเมื่อกี้เนี่ยแอบเห็นค่ะตู้บริการนี้ก็คือได้น้ำดื่มฟรีแล้วก็ได้ Wi-Fi ฟรีอีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าพวกเราเนี่ยก็สามารถช่วยกันในเรื่องของการลดขยะได้ด้วยค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่า1วันนี้เนี่ยเราใช้พลาสติกเนี่ยเยอะเลยนะคะทั้งในเรื่องของกล่องอาหารหรือว่าแก้วน้ำดื่มต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเพียงเราช่วยกันลดพลาสติกแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียกับตู้น้ำดื่มอัจฉริยะค่ะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพไปในตัวด้วยนะลดการใช้เงินซื้อน้ำดื่มอันนี้ก็ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพสะอาดมาด้วยนะครับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างก่อนหน้านี้ที่ฝนไม่ค่อยตกมีภัยแล้งเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็ทำให้หลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องมาก็ทำให้ฝนมีน้ำตกไหลต่อเนื่องแล้วที่จังหวัดนครสวรรค์พาไปที่น้ำตกบ้านปางข้าวสารครับตอนนี้กลับมามีสายน้ำไหลแล้วฮะที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นักท่องเที่ยวก็แห่เล่นน้ำพักผ่อนกันตามท่ามกลางธรรมชาติครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าน้ำตกบ้านปางข้าวสารที่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครับกลับมามีสายน้ำไหลอีกครั้งหลังฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันครับส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและน้ำใสสะอาดครับซึ่งนายอนันต์กัลยาตำบลกำนันตำบลแม่เล่ครับเปิดเผยว่าน้ำตกแห่งนี้เนี่ยอยู่คู่กับหมู่บ้านมาตั้งแต่ก่อนปี2520แล้วนะครับโดยชาวบ้านเขารู้จักกันดีฮะว่าสามารถลงเล่นน้ำได้ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปีครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปริมาณน้ำก็ขึ้นอยู่กับทางปริมาณฝนในแต่ละปีด้วยโดยที่ผ่านมาคนภายนอกยังไม่ค่อยรู้จักนะฮะจนกระทั่งปีนี้ครับมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลไปก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ด้านนางสาวน้ำเพชรค่ะที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะได้เปิดเผยว่าเดินทางมาตามภาพที่เห็นในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลเลยค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจกับน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำใสบรรยากาศเนี่ยเงียบสงบนะคะแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาติก็พร้อมเชิญชวนเลยค่ะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติให้ได้มาสัมผัสกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถวางแผนเที่ยวชมในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนโดยควรคำนึงถึงปริมาณน้ำและความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำนะคะพร้อมช่วยการรักษาความสะอาดก็ทางนี้ค่ะสามารถปักหมุดนะคะที่ทำการกำนันตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเดินทางไปยังน้ำตกบ้านปางข้าวสารได้ค่ะ
0: สามารถเข้าไปเล่นน้ำได้ซึ่งตอนนี้ถือว่าคนยังไม่เยอะแล้วดูน้ำใสด้วยนะ
1: น้ำใสมากแล้วก็คือถือว่าน้ำไม่แรงจนเกินไปเนาะก็ในช่วงฤดูฝน แบบนี้เนี่ยก็ยังสามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะคะเพราะว่าน้ำตกนี้เนี่ยก็คือจะเปิดในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยถึงพฤศจิกายนของทุกปีใครที่ชื่นชอบในสายธรรมชาติเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยค่ะกับน้ำตกบ้านปางข้าวสารในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมาปิดท้ายนะคะกันในเรื่องของต้องบอกเลยว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาชื่นชอบในเรื่องของการเล่นโรบอทมากตอนเด็กๆเล่นไหมคะพี่ก๊อต
2: เล่น
1: ประจำเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะการแข่งขันคิกโรบอทเฟสติวัล2026ค่ะ Next to ASEAN นะคะมุ่งส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีและก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงสนามจริงค่ะที่โรงแรมท็อปแลนด์พาซ่าจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายธเนศตั้งศรีสุขรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทไทมาร์ทกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานเปิดการแข่งขันคิกโรบอทเฟสติวัล2026 Next to ASEAN ค่ะโดยมีผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากคิกโรบอท3สาขานะคะได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์และเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมผ่านการออกแบบประกอบและก็เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ค่ะพร้อมนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันจริงตลอดจนพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการทดลองปรับปรุงโปรแกรมและการทำงานเป็นทีมค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM นั่นเองค่ะ
0: การแข่งขันทั้งหมดเนี่ยมี5รุ่นนะครับเพื่อเป็นการรองรับผู้เข้าแข่งขันที่มีทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันครับก็จะมีการคัดทีมอันดับ 1-5 ของแต่ละรุ่นนะฮะมาเป็นตัวแทนสาขาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันคลิกโรบอทแชมเปี้ยนชิพ2026ครับระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน2569ที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับทางนี้ครับคลิกโรบอทอันนี้นะฮะก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนนะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติเลยครับ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโรบอทเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นเลยเนาะที่เด็กๆและเยาวชนเนี่ยชื่นชอบกันมากเลยแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเลยค่ะที่ทำให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้พัฒนาทักษะนะคะแล้วก็แสดงศักยภาพในเรื่องของการออกแบบระบบกระบวนความคิดต่างๆเนาะทักษะในการพัฒนาแบบ
0: เขาแข่งกันระดับประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำหรับน้องๆที่จะเตรียม
1: เวทีการแข่งขันจริงได้อีกด้วยนะคะก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงสนามจริงกับ Kick Robot Festival 2026 Next to ASEAN ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประเด็นเป็นข่าวนะคะที่เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะทั้งในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่เราพักกันสักครู่ช่วงสรรหามาเล่าวันนี้พบกับพี่มิพัฒน์นะฮะเรื่องของชลประทานพิษณุโลกกับการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ครับ
3: ครับผมตอนนี้เนาะเราก็มาลุ้นว่าตอนนี้เนี่ยจะเข้าสู่หน้าหนาวเมื่อไหร่กันบ้างเนาะในแต่ละวันเมื่อวานนี้นะผมก็มีการเช็คกับเพื่อนที่ทางเชียงใหม่ก็บอกว่าก็ยังไม่ได้หนาวเย็นเลยนะฮะพอหนาวแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนก็หนาวก็จะมาคู่กับแล้งน
1: ั่
3: นเองนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าในบางพื้นที่นะครับยังประสบกับปัญหาอุทกภัยกันอยู่แต่แน่นอนครับสภาวะที่เขาคาดการณ์กันไว้นะฮะว่าปีนี้เนี่ยแล้งแน่ๆแล้งนานด้วยนะฮะจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับเราต้องมาดูกันครับในเรื่องของการจัดสรรน้ำไม่ใช่ว่าตอนเน้นน้ำมาเยอะๆเราจะระบายออกไปอย่างเดียวแต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงของหน้าแล้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยครับว่าปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแผนในการจัดสรรน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองแล้วก็ใกล้เคียง9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเองเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์มีอะไรที่น่าเป็นห่วงและคุณผู้ชมเองจะเป็นส่วนหนึ่งครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างไรกันได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งในปีนี้ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงสรรหามาเล่านะคะแต่ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
4: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
5: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
2: ลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศ

0: ามพรมแดน
1: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
2: เงยเอาห้าให้เชียบเชียบเพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
3: ติบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิ
2: ดร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
3: นาราดเอ้าห้าให้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
4: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: ครับคุณผู้ชมครับสรรหามาเล่าในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าช่วงนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะน้ำก็มีเยอะนี่นะฮะหลายพื้นที่ก็ยังประสบเหตุทุกข์ภัยอยู่แต่อย่าลืมนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยมันส่งผลกระทบครับที่คาดการณ์กันว่าจะแล้งมากๆแล้วก็โหแล้งกันยาวนานเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดการบริหารจัดการน้ำณตอนนี้เนี่ยไม่ดีพอมีแต่ระบายน้ำออกไปอย่างเดียวเนี่ยนะฮะอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวกันได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการชลประทานพิซซูโร่กับการบริหารในช่วงของฤดูแล้งนะครับคุยกับท่านหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิซซูโร่ครับหัวหน้าวิทูลเกิดอินตอนนี้อยู่ในรายการกับกันแล้วหัวหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เป็นตามที่ผมเกริ่นไปเลยไหมครับหัวหน้าที่บอกว่ามันมีส่วนมากแล้วถ้าเกิดตอนนี้เราไม่เริ่มในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำระบายไปอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: จะแล้งแน่นอน
1: ใช่ครับบริหารจัดการน้ำเนี่ยช่วงนี้เราจะต้องทำทั้งสองด้านนะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงฤดูฝนอยู
0: ่
1: ทั้งในด้านของการป้องกันน้ำท่วมวันนี
0: ้
1: แล้วก็ต้องนึกถึงวันในวันหน้าว่าพร้อมที่จะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในวันหน้าด้วยครับ
0: ครับผมและในตอนนี้ครับอยากให้หัวหน้าได้อัปเดตสถานการณ์ก่อนละกันเนาะสถานการณ์น้ำครับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกว่าตอนนี้เรามีปริมาณน้ำต้นทุนอย่างไรกันบ้างอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำสำคัญณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วครับ
1: ครับคือจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยถ้าหมดฤดูฝนแล้วนั้นเราจะมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมนะครับซึ่งแม่น้ำน่านเนี่ยเรามีปริมาณน้ำในเขื่อนหลักที่จะเปิดมาในแม่น้ำน่านได้ก็คือเขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับซึ่งวันนี้เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเราก็มีน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 81% นะครับประมาณสัก 81% นะครับส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนก็ประมาณอยู่ประมาณสัก 93% จากความจุของอ่างเก็บน้ำครับ
0: โอ้ก็ถือว่าก็ยังเป็นปริมาณที
1: ่เป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรแต่ก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วในวันนี้นะครับจะน้อยในเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยจะมีเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วจะน้อยกว่าประมาณ4,500 ล้านนะครับ
0: โอ้เหรอฮะ
1: ครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีรวมกัน4เขื่อนเนี่ย 23,000 กว่าล้านแต่วันนี้4เขื่อนรวมกันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 17,500 ล้าน
0: โอ้โหนะครับ

0: แล้วแบบนี้เนี่ยคือตอนนี้มันก็คือช่วงปลายและปลายหน้าฝนแล้วล่ะคือคร่าวๆที่ดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุมาแล้วก็คงจะไม่ได้มีเค้าเรียกว่าฝนหรืออะไรที่มันจะมาตกชุกอีกแล้วอ่ะมันใกล้จะหมดแล้วด้วยแหละ
1: ครับใกล้ๆจะหมดแล้วครับปลายฝนต้นหนาวจะบางวันเราจะสัมผัสอากาศเย็นๆบ้างแล้วนะครับ
0: ครับครับ
1: เขาก็กรมอุตุเขาก็คาดการณ์ว่าเราปลายสัปดาห์ที่3
0: ครับ
1: ของเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะประกาศสิ้นสุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวได้
0: สัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์ที่3ของ
1: ประมาณสัปดาห์ที่3ครับ
0: ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสแล้วนะต้องต่ำกว่า20เนาะถึงจะมีการประกาศได้นะครับอ่ะคราวนี้กลับมาดูเรื่องน้ำกันต่อนะครับอย่างที่หัวหน้าบอกไปว่านะตอนนี้น้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกฟังดูเหมือนว่าจะเยอะแต่ถ้าเทียบกันแล้วกับเมื่อปีที่ผ่านมาโอ้โหยังน้อยอยู่มากแล้วนี่ผมบอกไว้ที่น่าห่วงนะครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงของปลายหน้าฝนกันแล้วครับในปีนี้ครับสถานการณ์น้ำเนี่ยมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างและมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่เราทุกคนเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยครับ
1: ครับปัจจัยของความแตกต่างกับปีที่แล้วก็คือว่าปีนี้เป็นปีเอลนีโ
0: ญ
1: ฝนน้อยน้ำน้อยนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยชัดเจนเลยว่าปี2568เนี่ยเป็นปีลานินญาจะมีพายุนะครับพายุหมุนพายุจรเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถึง5ลูกนะคร
0: ับ
1: ตั้งแต่พายุคันแมกกีนะครับแล้วก็หย่อมความกดอากาศ
0: 5ลูก

0: เพราะว่ายังไม่ประกาศที่ฤดูฝน
1: ครับ
0: อาจจะมีพายุตูมตามเข้ามาแล้วก็ต้องเมื่อกี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าฤดูแล้งเนี่ยในแม่น้ำยมไม่มีน้ำที่จะปล่อยมาในแม่น้ำยมได้ตอนนี้ช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ ทางชนประทานเนี่ยนะครับก็จะพยายามใช้อาคารชนประทานที่มีในแม่น้ำยมหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปตล.วังสะตือปตล.ท่านางามหรือว่าปตล.ท่าแหเนี่ยกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดนะครับในระดับเก็บกักที่ประตูที่เขาทำไว้นะครับเพื่อที่จะใช้น้ำก้อนนี้เอาไว้ใช้สำหรับดูแลในเรื่องของอุปโภคบริโภคระบบนิเวศและการเกษตรนะครับ
1: ครับผมเพราะว่าในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคือน้ำที่มีอยู่นะครับมันต้องแบ่งออกเป็นหลายส่วนเน
0: า
1: ะที่เพื่อให้เพียงพอ
0: เขาจะจัดลำดับความสำคัญนะครับอันดับแรกก็คือหนึ่งในเรื่องของการอุปโภคบริโภค
1: อันดับแรกเลย
0: ก็คือต้องมีกินมีใช้ในเรื่องของประปานั่นแหละนะครับในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลลำน้ำให้เพียงพอเนี่ยเดี๋ยวแห้งมันก็เป็นสันดอนทรายขึ้นแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับระบบนิเวศในเรื่องของกุ้งหอยปูปลานะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรก็คือการเกษตรอยู่เป็นอันดับ3นะครับว่าจะต้องมีน้ำให้ทำการเกษตรนะในฤดูฝนแล้วก็ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอนะคร
1: ับ
0: ที่อยู่ในเขตชลประทานครับ
1: อ
0: ันนี้คือลำดับความสำคัญที่กรมชลประทานเขาจัดลำดับความสำคัญไว้ครับ
1: นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเราบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันมีขั้นมีตอนนะครับแล้วก็มีความสำคัญที่แบ่งไว้แน่นอนครับว่าในเรื่องของโอโภคและพวกเนี่ยมันสำคัญที่สุดแล้วแหละก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องจัดสรรมีความสำคัญไว้เป็นลำดับแรกๆนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ในส่วนของเกษตรกรนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยหน้าแล้งแบบนี้เนาะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนนะครับหรือไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเนี่ยอาจจะกระทบต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่าบางทีลงทุนไปแล้วนะลงทุนในการปลูกอะไรต่างๆไปแล้วแล้วไม่มีน้ำเนี่ยเสียหายนะครับคราวนี้ครับสำหรับภาคเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกข้าวควรวางแผนในการเพาะปลูกอย่างไรให้สอดคล้องกับในเรื่องของน้ำที่มีอยู่ครับ
0: ครับพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในเขตชลประทานเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยฟังชลประทานในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับว่าเขาจะมีแผนจัดสรรน้ำนาปีหรือว่านาปังเมื่อไหร่นะครับก็ต้องพยายามเพาะปลูกให้ตรงกับแผนที่เขาจัดสรรน้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ว่าอาจจะเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหรือถูกน้ำท่ว
1: ม
0: ซึ่งจริงๆในช่วงนี้นะทางชลประทานพิษโลกเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนในพื้นที่ตลอดมาว่าเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วตอนนี้ก็ขอความร่วมมือว่าควรชะลอในเรื่องของการเพาะปลูกข้าวนาปังไว้ก่อนเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังไม่ประกาศสิ้นสุดฤดูฝนอาจจะมีพายุเข้ามานะครับบางคนเห็นว่าเอ๊ะปีนี้น้ำน้อย
1: อ
0: ยู่ในทุ่งบางระกำยังไงก็คงไม่ท่วมหรอกก็อาจจะเพาะปลูกไปทั้งที่แผนส่งน้ำยังไม่ออกมาเลยนะครับมันก็จะเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่ามีฝนเข้ามาหรือพายุเข้ามาเนี่ยก็อาจจะถูกน้ำท่วมได้ในขณะเดียวกันถ้าเรารออีกสักพักหนึ่งก็คือว่าทางกรมชลประทานเนี่ยพอถึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะดูปริมาณน้ำในเขื่อนหลักแล้วเขาก็จะมีแผนจัดสรรน้ำในเรื่องของการทำนาปังออกมาสักประมาณกลางๆพฤศจิกายนเนี่ยแผนก็จะออกมาแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะส่งน้ำประมาณ1ธันวาเป็นต้นไปนะครับก็ขอให้รอตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อจะได้มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูกนะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกนะครับ
1: ครับผมก็รอกันสักนึงนะตอนนี้ก็คือกลางเดือนตุลาคมกันแล้วนะครับเดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มและนะฮะมีแผนอะไรต่างๆน่ะออกมาให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้มีการวางแผนด้วยนะครับแล้วก็ประมาณสัก1ธันวาคมเนี่ยก็จะเริ่มในการส่งน้ำกันแล้วด้วยนะครับเพื่อที่ผลผลิตของท่านเนี่ยก็จะได้ไม่เสียหายกันด้วยนะรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะคราวนี้เองครับพื้นที่ใดครับที่เราเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับในเรื่องของการขาดแคลนน้ำครับแล้วก็ทางโครงการเนี่ยมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรกันบ้างฮะ
0: ครับคืออย่างนี้ครับเราต้องดูว่าจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยเราเป็น1ใน22จังหวัดลุ่มเจ้าพระยานะครับที่ใช้น้ำจากปิงวังยมน่านแล้วจังหวัดพิษณุโลกของเราเองเนี่ยมีพื้นที่ทั้งจังหวัดเนี่ย 6.7 ล้านไร่นะครับเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 3.2 ล้านไร่ใน 3.2 ล้านไร่นั้นน่ะจะอยู่ในเขตชลประทานประมาณ1ล้านไร
1: ่เท่าน
0: ั้นเองที่มีระบบน้ำส่งน้ำจ่ายน้ำให้และอย่างมั่นคงในการเพาะปลูกแต่อีก 2.3 ล้านไร่เนี่ยจะอยู่นอกเขตชลประทานตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง 2.3 ล้านไร่ในนอกเขตชลประทานก็จะอยู่ที่อำเภอนครไทยอำเภอชัตตการอำเภอเนินมะปางแล้วก็อำเภอวังทองซึ่งลักษณะจะเป็นภูเขา แล้วก็ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำอย่างลำน้ำภาคอย่างลำน้ำวังทองหรือลำน้ำคลองชมพูเน
1: ี่
0: ยพอเว

0: เวลาฝนตกที่ลาดเชิงเขาก็จะเห็นว่าน้ําท่วมประจําแต่พอหมดฤดูฝนเนี่ยก็จะแล้งเลยเพราะว่าน้ําในลําน้ําไม่มีเขื่อนกักเก็บหรือมีอาคารกักเก็บไว้ตรงเนี้ยจะอยู่นอกเขตชลประทานก็จะเสี่ยงต่อภัยแล้งนะครับอ
1: ํา
0: เภอวัดโบดก็ถึงแม้จะมีเขื่อนแควน้อยบุงแดนอยู่แต่ว่าตําบลที่อยู่ดอนๆอย่างเช่นตําบลหินลาดบ้านยางคันชงเนี่ยก็จะเสี่ยงภัยแล้งทุกปีซึ่งทางหน่วยงานของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งว่าจะต้องเข้าไปดำเนินการดูแลยังไงถ้าเป็นที่ดอนอย่างหินลาดบ้านยางคันชงเนี่ยอาจจะขาดอุปโภคบริโภคก็อาจจะมีรถน้ำเข้าไปช่วยแต่ว่าในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยเราก็ได้แจ้งทางเกษตรจังหวัดแล้วก็เกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนี่ยให้แนะนำพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวพวกนี
1: ้
0: ว
1: ่
0: าให้ดูแหล่งน้ำที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือห้วยหนองคลองบึงเนี่ยแล้วก็แนะนำในเรื่องของการเพาะปลูกว่าควรปลูกพืชใช้น้ำน้อยประเภทไหนนะคร
1: ับ
0: ที่จะให้รอดในฤดูแล้งยาวนานนี้ได้ครับ
1: หัวหน้าครับปกติแล้วในการทำงานของเรานะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรครับที่เขาจะทราบว่าในรอบของการส่งน้ำเป็นอย่างไรการจัดสรรเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาไปติดตามทางไหนหรือว่าเรามีการกระจายข้อมูลข่าวสารเนี่ยอย่างไรกันบ้างครับ
0: คือจริงๆการใช้น้ำชลประทานเนี่ยเขาจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำตั้งแต่กลุ่มผู้ใช้น้ำ JMC นะขนาดใหญ่แล้วเขาก็จะมีการประชุมกันในต้นฤดูกาลต้นฤดูนาปีหรือว่าต้นฤดูแล้งนะเขาก็จะประชุมแจ้งแผนการจัดสรรน้ำในเขตชลประทานที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการภัยชุมพลโครงการเขื่อนนเรศวรแควน้อยบำรุงแดนยมน่านเนี่ยนะครับเขาก็จะมีถ้ามีแผนจัดสรรน้ำของกรมชลประทานอย่างที่ผมได้แจ้งมาว่าอาจจะออกมาสักกลางๆหรือปลายเดือนพฤศจิกาส่วนมากเขาก็จะส่งน้ำกันประมาณ1ธันวาพอมีแผนออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของตัวเองให้ครอบคลุมทุกตำบลทุกคลองทุกเส้นว่าเขาแบ่งการจัดสรรน้ำเป็นปฏิทินการส่งน้ำแบบรอบเวรเน
1: ี่
0: ยแต่ละคลองเนี่ยจะส่งวันไหนถึงวันไหนแล้วก็สลับกันไปแบบไหนยังไง
1: อันนี้
0: ทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีแผนดำเนินการในการสร้างความรับรู้เข้าถึงตัวของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่เลยส่วนแล้วก็เราก็ยังมีการติดต่อในทางช่องไลน์ในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้ำอนุน้ำต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็รวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี้ด้วยนะคร
1: ับ
0: ที่ช่วยกันสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการมาตรการการบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ไม่เกิดปัญหาในพื้นที่ครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่หัวหน้าเล่าไปนี่นะครับก็คือว่าในการบริหารจัดการน้ำต่างๆเนี่ยนะเราจะมีการรับฟังของผู้ใช้น้ำคือคนที่เขาใช้น้ำจริงนั่นแหละ
0: ใช่มีการประชุมสร้างการรับรู้มีการประชาคมรับฟังรับฟังความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำครับ
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เราเห็นสภาพพื้นที่แล้วจะจัดตารางเวรจะจัดสรรเลยแต่เราต้องรับฟังด้วย
0: รับฟังต้องเน้นกรมชลประทานจะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่ว
1: ม
0: กันคิดร่วมกันวางแผนแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติถึงจะคือชลประทานทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเราต้องร่วมกันทำกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยกันครับ
1: นี่แหละครับจะได้เป็นการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ลดผลกระทบด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยเราเห็นโอ้โหตามข่าวที่ออกมาต่างๆบางทีเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยแตกกันทะเลาะกันเพราะเรื่องน้ำนี่แหละ
0: เข้าใจอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเห็นกันคนละด้านตรงเนี้ยเราต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาคุยให้หนึ่งเนี่ยต้องให้รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ค่อยหารือกันแบบพี่น้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขว่าเราจะช่วยเหลือกันได้ยังไงแบบไหนนะครับด้วยความจริงใจถึงจะแก้ปัญหาได้ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทางหน่วยงานทางชลประทานเองเนี่ยนะฮะก็มีการรับฟังเสียงของประชาชนขนาดนี้กันแล้วแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือให้ปฏิบัติตามหน่อยเถอะเนาะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยที่มันจะแล้งจริงเนี่ย
0: ครับพี่น้องประชาชนก็เรารู้มันจะแล้งเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดรู้คุณค่าแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที
1: ่
0: ท่านพิธีกรว่าปฏิบัติตามอะไรก็คือถ้าเขามีรอบเวรการส่งน้ํากติกาการใช้น้ำเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ใช่รอบเวรของเราแต่เราก็ไปแย่งคนอื่นใช้ก่อนมันก็จะเกิดปัญหาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: ร
0: อให้ถึงรอบเวรของเราเวลาเราทําการเพาะปลูกข้าวเนี่ยถึงรอบเวรของคลองของเราเนี่ยเขาปลูกกันทั้งคลองเราก็ควรต้องปลูกพร้อมกับเขาไม่ใช่พอ พอเขาปลูกกันเสร็จแล้วเรายังไม่ได้ปลูกแล้วพอไม่ใช่รอบเวรของเราเราบอกยังไม่ได้ทำมันก็จะเกิดปัญหานะคร
1: ับ ครับผมทิ้งท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้หัวหน้าได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับในการรับมือนะฮะในช่วงของหน้าแล้งนี้ฝากช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการชลประทานพิษณุโลกได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: ครับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกครับท่านเกียรติศักดิ์ตรงสิริท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยท่านห่วงใยนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกท่านได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็กรมชลประทานเนี่ยลงพื้นที่มีการจัดประชุมติดตามในเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็ลงพื้นที่อย่างเมื่อวันศุกร์ที่แล้วท่านก็ไปที่อำเภอบางระกำท่านก็เป็นห่วงในเรื่องลุ่มน้ำยมนะครับไปแจกถุงยางชีพเมื่อวานก็ไปที่อำเภอเนินมะปางนะครับตรงนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่ามีข้อมูลข่าวสารนะก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านอากาศในเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เราก็ต้องตระหนักว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่กรมอุตุเขาบอกว่าเป็นเอลนีโญอาจจะแล้งรุนแรงยาวนานเพราะฉะนั้นการใช้น้ำเนี่ยต้องใช้ให้รู้คุณค่านะครับถ้าใช้ให้คุ้มค่านะครับใช้อย่างประหยัดรู้คุณค่านะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เนี่ยก็ให้ติดต่อโครงการชลประทานที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่ามีสายด่วนของกรมชลประทานนะครับ1460นะครับมีคนรับสายตลอดเวลาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องครับ
1: ครับผมก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับภาครัฐทำอย่างเดียวไม่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนกันด้วยและเราจะผ่านวิกฤตหน้าแล้งนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณหัวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับไปกันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่าเราทั้งสองคนพร้อมทีมมนุษย์ท่านขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดี

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับทิพย์สมัชยาหนอล่านักประชาสัมพันธ์จากทีมสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ดูให้ดีก่อนกินนะคะเห็ดพิษเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตทำไมวันนี้เราถึงหยิบยกเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันในรายการเนื่องจากว่าหลายท่านน่าจะได้มีการติดตามข่าวสารหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานของเรานะคะก็มักจะมีการบริโภคเห็ดพิษเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งผลอันตรายต่อชีวิตบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้ในรายการของเราค่ะจะได้มาเน้นย้ำเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายรวมไปถึงเราจะสังเกตได้อย่างไรบ้างว่าเห็ดแบบไหนมีพิษหรือเห็ดแบบไหนที่สามารถทานได้เดี๋ยววันนี้ในรายการเราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอนะคะมาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยรวมไปถึงตอบคำถามทุกคำถามที่คุณผู้ชมจะได้สอบถามกันเข้ามาในรายการวันนี้ช่วงพูดคุยกันกับอาจารย์หมอค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือดูให้ดีก่อนกินเห็ดพิษอาจอันตรายถึงชีวิตในเห็ดพิษมันมีสารพิษอะไรบ้างที่มันทำให้เราเป็นอันตรายรวมไปถึงทำให้เราเสียชีวิตได้หลายท่านก็น่าจะอยากรู้นะคะรวมไปถึงเมื่อเรากินเห็ดพิษเผลอกินเข้าไปแล้วเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลให้กับตัวเองรวมไปถึงคนในครอบครัวอย่างไรได้บ้างทั้งหมดนี้มีคำตอบแน่นอนนะคะวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยในรายการค่ะขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลตั้งสุวรรณรักษ์ท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาพิษวิทยาคลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์

0: าวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ความรู้ในรายการสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
0: ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกวันนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอุดมสมบูรณ์มากยิ่งปีนี้ฝนตกชุกเลยนะคะแล้วก็จะมักจะมีเห็ดป่าเห็ดดินเนี่ยขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนไปบริโภคเห็ดแล้วเผลอไปเจอเห็ดพิษนะคะอาจารย์ก็เป็นพิษต่อร่างกายแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยคำถามแรกวันนี้ที่อยากจะถามอาจารย์เลยค่ะสงสัยมากๆว่าในเห็ดพิษมันมีสารพิษอะไรคะอาจารย์ที่ส่งผลต่อร่างกายจนทำให้เราเสียชีวิตได้เนี่ยค่ะ
1: ครับผมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมเพราะว่าเรื่องเห็ดพิษเนี่ยนะครับคือชื่อของเขาเขาก็บอกว่าเป็นเห็ดแล้วก็มีพิษด้วยใช่ไหมครับผมตัวสารของเขามีเยอะมากเลยครับในเห็ดแต่ละชนิดก็จะมีพิษของเขาอะนะครับซึ่งแตกต่างกันไปครับมีทั้งตัวที่ทำให้เกิดอาการทางด้านทางเดินอาหารนะครับก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงนะฮะหรือมีอีกบางชนิดเหมือนกันที่มีผลต่อตับเลยครับเป็นผลต่อตับเลยนะครับพวกนี้อาจจะเป็นพวกกลุ่มไซโคเปปไทด์นะครับทำให้เกิดอาการทางด้านตับวายได้เหมือนกันนะครับเป็นพวกอะมาท็อกซินครับถ้าเกิดท่านใดที่ทราบตัวชื่อสารบ้างนะครับผมหรือเป็นเห็ดที่เขาเอามาเสพกันนะครับเพื่อจะเป็นด้านทางด้านการสาธารณการนะครับก็จะมีชื่อของเขานะครับเป็นพวกไซโรไซบินพวกนี้นะครับจริงๆมีอีกหลายชื่ออยู่เลยครับเดี๋ยวค่อยๆสอดแทรกไปแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเอาแน่ๆเลยก็คือมีพิษแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: พิษเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกก็คือบางตัวเท่านั้นเช่นมีพิษต่อระบบประสาทมีพิษต่อกล้ามเนื้อมีพิษต่อหัวใจ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันมีหลายชนิดด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันพูดถึงในประเทศไทยของเราค่ะอาจารย์คะส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเรามักจะพบเห็ดพิษชนิดไหนมากที่สุดคะอาจารย์
1: ครับผมก็อันนี้จากทั้งรายงานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ของศูนย์พิพิธวิทยานะครับซึ่งอันนี้อาจจะขออ้างอิงมาจากศูนย์พิพิธวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งเป็นศูนย์พิพิธขนาดใหญ่นะครับรวมถึงศูนย์พิพิธที่อื่นด้วยนะครับแล้วก็จากข้อมูลของทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับซึ่งตัวเห็ดที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับก็คือที่ก่อให้เกิดอาการได้คือเห็ดที่ทำให้เกิดอาการทางด้านทางเดินอาหารนะครับก็พวกนี้จะมีคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงเห็ดนะฮะที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับนะครับทำให้เกิดตับวายนะครับตับอักเสบนะฮะแล้วก็บางท่านอาจจะมีซึมไปด้วยนะครับรวมถึงอีกชนิดนึงที่เป็นตัวที่อันตรายมากเลยครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นเห็ดที่ทำให้เกิดปัญหากับเรื่องกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นในร่างกายของเรามีตรงไหนที่มีกล้ามเนื้อบ้างก็จะเกิดอาการได้อยู่นะครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อลายนะครับหรือไปรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจเองนะครับก็อาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติไปซึ่งท่านทราบอยู่แล้วว่าถ้าเกิดหัวใจเราทำงานไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับอาจจะเป็นขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันครับ
0: โอ้โหมีหลากหลายชนิดเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่ารูปทรงหรือหน้าตามันอาจจะคล้ายคลึงหรือเหมือนเลยกับเห็ดที่เราทานประจำแต่บางทีมันอาจจะเป็นเห็ดมีพิษมันอาจจะมีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: แตกต่างเล็กน้อย
1: ใช่เลยครับผมส่วนตัวเองนะครับก็คือถ้าไม่มั่นใจผมก็ไม่ทานนะครับเพราะว่ามันคล้ายกันมากเลยครับเห็ดชนิดเดียวกันนะครับในแต่ระยะของมันก็จะมีความแตกต่างกันไปหรือเห็ดที่ต่างชนิดกันตัวนึงมีพิษอีกตัวนึงไม่มีพิษเนี่ยครับแต่ว่าพออยู่ในช่วงระยะวัยของเขานะครับมันอาจจะใกล้ๆกันคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เป็นเรื่องที่ท้าทายทางการแพทย์มากเลยครับว่าผู้ป่วยคนนี้ได้รับพิษจากสารหรือว่าเป็นเห็ดชนิดไหนครับเพราะลักษณะคล้ายกันมากเลยครับที่ผู้ป่วยเอามาให้ที่โรงพยาบาลดูครับ
0: มีไหมคะอาจารย์ที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการได้รับพิษจากเห็ดไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าเห็ดที่ตัวเองกินเข้าไปเป็นเห็ดชนิดไหนอะคะอาจารย
1: ์ใช่ครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเลยครับเพราะว่าทางการแพทย์ของเรานะครับก็คือจะดูจากอาการครับดูจากอาการแล้วก็การตรวจร่างกายรวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจคลื่นฟ้าหัวใจนะครับเพื่อมารวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้การวินิจฉัยครับเพราะว่าเห็ดบางชนิดเนี่ยนะครับที่ผู้ป่วยนำมาอาจจะเป็นเห็ดที่ไม่ใช่เป็นตัวจริงที่ผู้ป่วยทานมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นเห็ดที่เขาทานจริงล่ะครับแต่มีหลายๆอย่างนะครับทานเป็นแบบแกงเห็ดรวมอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนที่เป็นตัวก่อเหตุเป็นตัวหลักนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาเลยครับเพราะฉะนั้นของเราก็จะดูจากทั้งอาการนะครับอาการแสดงการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็การตรวจร่างกายด้วยครับ
0: โอ้โหพออาจารย์พูดบอกว่าแกงเห็ดรวมยิ่งเป็นช่วงที่เห็ดป่าออกเยอะหรือว่าเห็ดดินเนี่ยนะคะไม่รู้เลยนะคะอาจารย์ว่าชนิดไหนที่ทำให้มีอาการ
1: ใช่ครับผม
0: อันตรายมากๆเลยนะคะทีนี้พูดถึงพิษของเห็ดไป

0: แล้วค่ะอาจารย์คะอาการแสดงล่ะคะเห็ดแต่ละชนิดที่อาจารย์บอกว่ามีผลต่อระบบประสาทต่อกล้ามเนื้อต่อหัวใจมันมีอาการยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับผมอันนี้อาจจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนิดนึงนะครับผมแต่เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ครับแล้วก็ทำให้ทุกท่านทราบถึงรายละเอียดของเห็ดที่มีพิษต่อในลักษณะของทางการแพทย์นะครับผมเริ่มจากที่เห็ดชนิดแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวขอดูที่ตัวสไลด์นะครับผมก็เห็ดตัวแรกที่อยากจะหยิบยกมาคือเห็ดที่มีพิษทำให้เกิดตับอักเสบตับวายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็คือพวกกลุ่มเห็ดละโง่หินนะครับพวกนี้ทำให้เกิดอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนครับมีถ่ายเหลวได้นะครับโดยอาการเนี่ยมักจะล่าช้านะครับไม่ได้เกิดขึ้นเร็วมากประมาณสัก5ชั่วโมงหลังรับประทานนะครับถึงจะเริ่มมีอาการได้นะครับแต่ถามว่ามัน 100% หรือเปล่านะครับต้องตอบเลยว่าจากประสบการณ์เนี่ยไม่ 100% นะครับเพราะว่ามีอยู่เยอะเหมือนกันครับที่มีอาการนะครับเร็วกว่า5ชั่วโมงนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งที่เป็นเห็ดตัวนี้นะครับหรือว่ามีอาการเข้าได้คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดตัวนี้ที่ทำให้เกิดปัญหานะครับแต่มีอาการก่อนหน้านั้นครับเพราะฉะนั้นเอาตัวตัดจริงๆว่ากี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือเป็นแค่ไกด์อาจจะเป็นตัวบอกว่าน่าจะใช่นะครับ
0: ภายใน5ชั่วโมงนี้แล้วกันนะคะอาจารย์
1: ครับผมซึ่งตัวนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับหลังจาก5ชั่วโมงไปถึงเริ่มมีอาการนะครับหลังจากนั้นอีกนะครับก็จะทำให้เกิดอาการตับอักเสบตับวายครับมีภาวะเลือดเป็นกรดได้นะครับรวมไปถึงซึมนะครับบางรายก็คือเสียชีวิตเลยครับที่มีปัญหาในแต่ละปีก็เป็นเหตุกลุ่มพวกนี้แหละครับ
0: ก็คือระโงกเนี่ยนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับผมบางครั้งเราไม่ทราบเลยครับว่าใช่ตัวนี้จริงหรือเปล่านะครับใช่ตัวนี้จริงหรือเปล่าเพราะลักษณะของเห็ดตัวนี้คล้ายๆกับเห็ดชนิดอื่นครับบางท่านอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าไปซื้อตามตลาดเนี่ยนะครับเขาบอกเป็นเห็ดที่กินได้ทานได้เลยครับแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นเห็ดที่ทานไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็เข้าใจผิดอยู่เช่นเดียวกัน
0: หน้าตามันก็เหมือนเห็ดทานได้ปกติเลยนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมก็เลยถ้าส่วนตัวผมก็เลยไม่ค่อย
0: ทาน
1: ใช่อันไหนที่ไม่มั่นใจนะครับที่อันไหนไม่มั่นใจครับผม
0: อันนี้คือเห็ดชนิดแรก
1: ใช่ครับอันนี้คือเห็ดชนิดแรกนะครับเห็ดชนิดถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นเห็ดที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเลยครับเพราะว่านี่คือเห็ดถ่านเลือดนะครับเห็ดถ่านเลือดเนี่ยทำให้เกิดพิษต่อกล้ามเนื้อครับทำให้เกิดพิษต่อกล้ามเนื้อนะครับซึ่งในการแพทย์ก็จะเรียกว่าเป็น rhabdomyolysis associated mushroom นะฮะพวกนี้ทำให้กล้ามเนื้อสลายครับบางครั้งถ้าเกิดกล้ามเนื้อสลายแล้วนะครับทำให้สารบางอย่างที่อยู่ในเลือดไปตกตะกอนที่ไตหรือทำให้ไตวายได้เหมือนกันทำให้เกลือแร่ในร่างกายผิวปกตินะครับแล้วก็ทำให้เกิดเสียชีวิตได้นะครับในแต่ละปีก็มีเคสลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเลยครับผมเราไปที่เห็ดชนิดต่อไปนะครับอันนี้เป็นเห็ดมีผลต่อระบบประสาทนะครับก็คือเป็นสารตัวมัสคารีนนะครับทุกท่านไม่ต้องไปสนใจแล้วกันนะครับว่าเป็นสารชื่ออะไรนะครับแต
0: ่ให้สนใจที่หน้าตาแล้วกันนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับผม
0: หน้าตาของเห็ด
1: เนาะซึ่งเห็ดตัวนี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มเห็ดหมวกจีนนะฮะพวกนี้ทำให้เกิดน้ำลายไหลนะครับน้ำตาไหลได้ปัสสาวะราดท้องร่วงได้ครับก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ทำให้เกิดชีพจรเต้นช้าลงครับ
0: น
1: ี่แหละครับตัวสำคัญเพราะบางครั้งถ้าเกิดชีพจรเต้นช้ามากๆนะครับเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ได้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องระวังเลย
0: แล้วดูหน้าตาเหมือนมากนะคะอาจารย์เหมือนกับเห็ดโคนมาก
1: ใช่ครับ
0: แยกแค่ไม่ออกเลยนะคะ
1: นี่แหละครับที่เป็นเหตุผลว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเห็ดที่ทานได้แล้วก็รับประทานไป
0: ช่วงนี้เห็ดโคนอาจจะออกเยอะคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะคะว่าลักษณะหน้าตาเขาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเผลอกินเข้าไปเนี่ยโอ้โหอันตรายนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับผมในเห็ดตัวถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดที่มีผลต่อระบบประสาทเหมือนกันครับมีกรดไอโบทินิกนะครับแล้วก็มัสซิมอลฮะอันนี้เป็นตัวยกตัวอย่างมานะครับเนาะมีเห็ดอยู่2ตัวซึ่งบางทีก็ดูเหมือนน่าทานนะครับ
0: หรืออาจจะหน้าตาน่ารักมาก
1: ใช่ครับผมหน้าตาน่ารักนะครับผมเนาะซึ่งพอไปอยู่ในแกงเห็ดที่เขาทำปรุงสุกไปแล้วนะครับลักษณะของมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันในรูปแล้วนะครับอาจจะเป็นลักษณะอื่นนะครับทำให้เราเข้าใจผิดได้ว่าเป็นเห็ดอีกกลุ่มนึงนะครับพวกนี้นะครับก็คือทำให้เกิดอาการกระวนกระวายได้นะครับมีซึมหลอนประสาทนะครับมีวิงเวียนศีรษะได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องบอกอาการพวกนี้อาจจะไม่ได้จำเพาะในแต่ละคนนะครับอาจจะมีการแตกต่างกันไปได้บ้างนะฮะเห็ดตัวต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นเห็ดที่มีพิษต่อระบบประสาทนะครับจากสารเซโลไซบินครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างนะครับว่ามีคนที่ถูกจับหรือว่าอะไรลักษณะนี้ที่มีการเสพนะครับก็คือเป็นเห็ดขี้ควายครับหรือเห็ดโอสถลวงจิตนะฮะชื่อต่างประเทศเขา
0: โอสถลวงจิต
1: ใช่ครับผมก็เป็นเมจิกวัดลูมนะครับเป็นเมจิกวัดลูมนะฮะก็พวกนี้นะครับเขาเอามาใช้เพื่อให้เกิดความมึนเมานะครับแล้วก็หลอดประสาทได้ด้วยนะครับก็ต้องย้ำด้วยครับว่า อันนี้ทำเป็นเหตุที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเหตุที่ผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเห็น

0: ท่านอื่นที่จะเสพนะครับก็ไปยับยั้งคนนิดนึงแล้วกันนะคร
1: ับ
0: อ
1: ย่าลองนะคะ
0: อย่าลอง
1: ใช
0: ่ครับผมนะตัวต่อไปครับตัวนี้มีสารโคลปีนนะครับเหตุตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าทานปกตินะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดทานร่วมกับสุรานะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับพวกนี้นะครับทำให้เกิดอาการผิดปกติได้นะครับ อันนี้คือเห็ดน้ำหมึกนะครับพอลักษณะของเขาเนี่ยครับบางช่วงเวลาของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นน้ำหมึกออกมานะฮะกลุ่มนี้นะครับถ้าทานไปนะฮะจะมีอาการเป็นคลื่นไส้อาเจียนนะครับกระวนกระวายใจสั่นตัวแดงนะครับหรือท่านบางท่านอาจจะใช้เคยใช้ยาที่เป็นยาเลิกสุรานะครับแล้วคราวนี้ก็คือมีอาการขึ้นมาได้เพราะสารที่อยู่ข้างในของเขาเนี่ยครับคล้ายๆกันครับก็คือถ้าทานเห็ดตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ในช่วงไม่กี่วันด้วยเนี่ยนะครับไปทานสุราด้วยเที่ยวนี้ก็จะมีอาการอย่างที่กล่าวไป
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เห็ดชนิดนี้คือถ้าปกติก็คือทานได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: แต่ถ้าไปทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0: ครับ
1: อันนี้มีผลเลย
0: ใช่ครับผมแต่โดยทั่วไปเราก็ไม่ค่อยแนะนำทานอยู่แล้วเท่าไหร่นะครับแต่เห็ดตัวนี้ครับตัวต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นเห็ดที่มีพิษต่อทางเดินอาหารครับตัวนี้เจอได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับก็คือทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงได้นะฮะก็คือมีหัวกรวดเขียวๆนะครับหรือเห็ดแดงน้ำหมากนะครับซึ่งในภาคเหนือเราก็
1: เยอะนะคะอาจารย์คะ
0: ครับผมเคยเกือบจะลองไปรอบหนึ่งกันนะครับก็ตัวนี้นะครับทำให้เกิดทั้งคลื่นไส้อาเจียนลักษณะนี้ได้และในบางรายนะครับคลื่นไส้อาเจียนมากท้องร่วงมากๆเนี่ยนะครับทำให้เกิดชีพจรค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ความดันตกได้เหมือนกันนะครับและบางครั้งที่เป็นเห็ดลักษณะเห็ดรวมนะครับหลายเห็ดรวมๆกันในหม้อเดียวกันเนี่ยนะครับจะทำให้มาถึงโรงพยาบาลคุณหมออาจจะเริ่มสับสนแล้วครับว่าเป็นพิษแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดจำได้นะครับในเห็ดตัวแรกๆที่ทำให้เกิดพิษต่อเรื่องตับนะครับจะมีอาการค่อนข้างช้าแต่ถ้าเกิดไปทานร่วมกับตัวกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็จะมีอาการค่อนข้างเร็วมาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เริ่มถ้ามีอาการเร็วก็แสดงว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละ
1: ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเองนะครับตัวที่สำคัญเลยก็คือถ้าทานนะครับทานตัวเดียวนะครับ
1: ทานตัวเดียวก่อน
0: ทานตัวเดียวก่อนนะครับอย่าทาน
1: เพราะถ้าเกิดว่าเป็นพิษขึ้นมาเนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นเพราะตัวนี้
0: ใช่ครับว่าตัวไหนเป็นจำเลยนะครับ
1: ค่ะเพราะอย่างเมื่อสักครู่ถ้าเราดูมาแต่ต้นมีทั้งเห็ดที่ทำให้ชีพจรเต้นช้ามีทั้งเห็ดที่ชีพจรเต้นเร็วนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ากินปนกันเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: นะคะนี่เห็ดแดงน้ำหมากนี่ก็ภาคเหนือเยอะเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะน่าจะช่วงนี้นะคะช่วงที่ฝนตกเยอะๆนะคะก็อาจจะสังเกตกันให้ดีนะคะ
0: ครับผม
1: นี่นะคะก็เป็นเห็ดที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารนะคะหมดหรือยังคะอาจารย์คะ
0: ที่จริงมีมากกว่านี้นะครับแต่ขอยกมาแค่บางตัวแล้วกันนะครับ
1: ที่ก็คือเป็นตัวที่พบบ่อยเช่นเมื่อสักครู่นี้ลักษณะคล้ายกับเห็ดโคนลักษณะเห็ดแดงนี่ก็เหมือนเห็ดแดงที่เราทานปกติเลยถ้าเกิดว่าแยกไม่ออกสังเกตไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องหามส่งโรงพยาบาลนะคะอาจารย์คะ
0: ครับผม
1: พอทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเห็ดชนิดไหนที่มีพิษเห็ดชนิดไหนที่ไม่มีพิษแต่ถ้ากรณีอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเผลอกินเห็ดพิษเข้าไปบางทีในหม้อมันอาจจะมีพิษแค่ชนิดเดียวเงี้ยค่ะอาจารย์หรือดอกเดียวเท่านั้นเราจะปฐมพยาบาลยังไงเป็นลำดับแรกคะอาจารย์คะ
0: โอเคครับผมลักษณะของเขานะครับหมายถึงว่าผู้ป่วยที่ได้รับที่ทานเห็ดมานะครับเขาอาจจะมีอาการนะครับคล้ายคลึงกับอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นว่าทำให้เกิดมีอาการซึมได้นะครับก็คือให้การปฐมพยาบาลเหมือนคนไข้ที่ซึมทั่วๆไปได้เลยครับก็คือถ้าเกิดเขาซึมมากๆนะครับก็อาจจะต้องมีการตะแคงเขานะครับเพราะว่าอาจจะมีการสำลักได้ถ้าเกิดซึมมากๆแล้วก็ลิ้นของเรานะครับเวลาเรานอนหลับเรากลนนี่แหละครับคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้การตะแคงนะครับเพื่อที่ให้ตัวลิ้นของเขาไม่ไปอุดทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อาจจะต้องโทรหาเป็นสายด่วนนะครับของทางด้านฉุกเฉินนะครับก็จะเป็น1669นะครับ1669นะฮะก็เป็นโทรฟรีนะครับโทรฟรีครับ
1: จำให้ดีเบอร์นี้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นอย่าโทรเล่นนะคะ
0: ใช่ครับผมซึ่งการประถมพยาบาลอย่างอื่นนะครับอาจจะมีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขาทานไปนะครับแล้วก็เราบางทีเราจะได้ยินว่าเอ๊ะเราไปกระตุ้นให้เขาอาเจียนนะครับจำเป็นหรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกว่าการกระตุ้นให้อาเจียนนะครับอาจจะมีข้อดีก็คือทำให้สิ่งที่ทานเข้าไปนะครับได้ออกมา
1: ออกมาหมดเลย
0: ใช่ครับแต่ความเสี่ยงของเขาก็ค่อนข้างมากเหมือนกันครับก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขากำลังมีซึมๆอยู่นะครับ

0: แล้วเขาแบบว่าเขาพยายามที่จะเจนออกมาคราวนี้ก็อาจจะหายใจเข้าไปครับก็คือการสำลักนั่นเองนะครับเที่ยวนี้ก็อาจจะมีเป็นกลุ่มอาการที่เป็นคล้ายๆปอดอักเสบได้เหมือนกันจากการที่เราสำลักเข้าไปนะครับก็ต้องมาชั่งใจกันแล้วครับว่าอันไหนที่สำคัญกว่ากันนะครับโดยทั่วไปเราก็ไม่ค่อยแนะนำครับการที่จะกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะอาเจียนลักษณะเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วสุดท้ายอาจจะได้ผลอย่างอื่นได้ไม่คุ้มเสียกันครับผม
1: ความรุนแรงของพิษที่ส่งผลต่อร่างกายอาจารย์คะขึ้นอยู่กับปริมาณของเห็ดที่กินด้วยไหมคะ
0: ครับผมทุกอย่างนะครับทุกอย่างเป็นพิษหมดเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นความชื่นใจของทางท่านหมอทางด้านพิษวิทยานะครับทุกอย่างเป็นพิษหมดนะครับตั้งแต่น้ำของเราเองน้ำของเราเองจริงๆก็เป็นพิษนะครับน้ำดื่มของเราปกติเนี่ยแหละครับถ้าทานมากเกินไปก็จะมีภาวะหลายภาวะเลยครับตั้งแต่ทำให้เกิดโซเดียมในร่างกายผิดปกติเห็ดเองก็เหมือนกันครับทานน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นเห็ดที่มีพิษเราก็ได้รับปริมาณพิษที่น้อยนะคะแต่ต้องบอกว่าปริมาณที่ทำให้เกิดพิษเนี่ยค่อนข้างหลากหลายครับเพราะว่าบางทีต้องเป็นมีสารพิษของเขาต้องย่อยก่อนถึงจะก่อให้เกิดพิษได้และดูดซึมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเห็ดเองไม่ได้เหมือนยาครับไม่ได้เป็นเหมือนกับเม็ดยาที่ทานไป1เม็ดแล้วทำให้เกิดอาการตามปริมาณเม็ดยานั้นครับแต่เห็ดเนี่ยช่วงระยะเวลาของเขาหรือว่าปริมาณเห็ดบางส่วนของเห็ดก็มีผลหมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปก็ถ้าทานมาหักก็น่าจะมีโอกาสครับน่ามีโอกาสที่น่าจะได้รับ
1: เป็นเยอะใช่ครับผมแล้วอย่างเห็ดมีไหมคะอาจารย์คะเห็ดบางชนิดที่ถ้ากินสดๆเนี่ยจะมีพิษแต่พอผ่านความร้อนไปแล้วพิษมันจะลดน้อยลงหรือไม่มีเลยเนี่ยคะอาจารย์
0: ครับผมก็ค่อนข้างคือมีเห็ดค่อนข้างหลากหลายนะครับในประเทศไทยมีเห็ดค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับไม่กล้าตอบว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าใช่ครับผมแต่ต้องบอกว่าเห็ดเนี่ยอย่าคิดว่ามีแค่พิษอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเห็ดเองเนี่ยเราเวลาไปเก็บถ้าเกิดเก็บมาจากในป่าหรือในสวนนะฮะเราไม่แน่ใจว่ามันมีตัวแบคทีเรียนะครับตัวเชื้อโรคตัวอื่นหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยเรามาปรุงไม่สุกหรือว่าล้างไม่สะอาดนะครับตัวที่เป็นแบคทีเรียของเขาเนี่ยก็จะค้างอยู่นะครับพอค้างอยู่เที่ยวนี้แหละก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นผลจากพิษจากเห็ดโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นตัวแบคทีเรียแล้วทำให้เกิดอาการท้องร่วงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดอยากจะทานนะครับก็คือล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ทำปรุงให้สุกก่อนนะครับ
1: แล้วก็ต้องแน่ใจด้วยว่าเห็ดชนิดนั้นคือเห็ดชนิดเดียวกันกับที่เราเคยกินนะคะอาจารย
0: ์
1: เพราะนอกจากเห็ดจะมีพิษแล้วบางชนิดอาจจะไม่มีพิษแต่ว่าไปขึ้นในสวนในไร่แล้วชาวบ้านชาวนาเนี่ยพ่นยาขยะนะคะอาจารย์อันนั้นก็มีส่วนเหมือนกันนะคะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบางอย่างเราอาจจะถูกบอกว่าคนนี้ไม่น่าจะมีอาการอะไรไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับเนาะเพราะว่าเห็ดตัวนี้ไม่ได้มีพิษอะไรนะฮะแต่พอไปทานแล้วดันมีพิษขึ้นมาเนี่ยแหละครับเราก็จะต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าเอ๊ะมันสัมพันธ์กับเห็ดตัวนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เหมือนนะครับตัวเห็ดนี้ทำให้เกิดผลต่อทางเดินอาหารแต่ดันมีอาการชักขึ้นมาด้วยครับหรือว่าทำให้เลือดเป็นกรดหนักๆเลยอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องดูว่ามันอาจจะไม่อธิบายทั้งหมดก็ต้องไปหาอย่างอื่นนะครับเนาะซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาก็จะวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับว่าอันนี้เข้าได้กับอาการนี้หรือเปล่าหรือเข้าไม่ได้เราก็ต้องหาสาเหตุตัวอื่นเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเผลอกินเห็ดพิษเข้าไปนะคะก็จะปฐมพยาบาลได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงปฐมพยาบาลให้คนในครอบครัวแต่พอเราใช้วิธีต่างๆที่อาจารย์บอกแล้วก็อย่าลืมนะคะรีบโทร1669ด้วยจำเบอร์นี้ให้ขึ้นใจด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นรถที่จะนำพาเราไปถึงโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดนะคะอาจารย์พอเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะอาจารย์คะคุณหมอจะรักษาเรายังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับผมก็มาถึงโรงพยาบาลนะครับก็ทุกท่านไม่ต้องตกใจแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในมือของคุณหมอแล้วนะฮะซึ่งในการรักษานะครับผมก็เดี๋ยวดูในสไลด์ได้เลยนะครับผมก็การรักษานะฮะก็มีตั้งแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยซึมมากๆนะครับอาจจะมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็มีการจัดท่าบางอย่างนะครับแล้วก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจถ้าเกิดมีอาการทั้งซึมหรือการหายใจเหนื่อยค่อนข้างมากนะครับหรือรวมถึงนะครับถ้าเกิดการรักษาอื่นนะครับผมอย่างเช่นอาจจะต้องมาแต่ละเห็ดแล้วนะครับต้องเป็นเห็ดแต่ละเห็ดนะครับซึ่งเดี๋ยวดูในสไลด์ได้เลยนะครับผมก็ตัวเห็ดนะครับมาเริ่มที่ตัวชนิดแรกนะครับก็คือเห็ดที่มีพิษทำให้เกิดตับอักเสบได้นะครับตัวเนี้ยเราอย่างที่บอกนะครับว่าทำให้เกิดตับอักเสบใช่ไหมครับเราก็เลยให้ยาไปลดนะครับความเป็นพิษลงนะครับก็อันนี้จะยากอิงมาจากทั้งการศึกษาต่างๆนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ

0: ฮะก็หนึ่งเลยครับอาจจะมีการให้ผงถ่านกำมันนะครับให้ตัวยาอะซิลซิสเตอีนนะครับเป็นยาอันหนึ่งที่ในโรงพยาบาลใช้กันอยู่นะครับแล้วก็เป็นยาปฏิชีวนะนะฮะยาบำรุงตับแล้วก็บรรเทาอาการอื่นๆนะครับแล้วก็มีการติดตามการทำงานของตับครับในบางครั้งนะฮะอาการอาจจะรุนแรงมากจนถึงท่านทำให้การทำงานของตับทั้งหมดเสียไปเลยนะฮะเที่ยวนี้อาจจะต้องมาทำการปลูกถ่ายตับครับเราเป็นการ liver transplant เลยครับก็อันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอเขาพิจารณาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณหมอเขาไม่มั่นใจการรักษาในลักษณะไหนนะครับคุณหมอเขาก็จะปรึกษามาทางพวกผมนะครับก็คือคุณหมอทางด้านพิษวิทยาครับผมหรือเป็นศูนย์พิษวิทยานะครับทั้งฝั่งของศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนะครับซึ่งเขาเปิด24ชั่วโมงนะครับผมก็ในเหตุตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นเหตุที่มีพิษต่อกล้ามเนื้อฮ
1: ะ
0: ตัวเนี้ยทำให้เกิดพิษต่อกล้ามเนื้อก็คือทำให้เกิดกล้ามเนื้อสลายใช่ไหมครับอาจจะทำให้เกิดมีไตวายได้นะฮะก็จะมีการให้พวกสารน้ำนะครับเป็นสารน้ำทางหลอดเลือดดำแล้วก็ให้ยาเพื่อรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายนะครับรวมถึงให้ยาเพื่อไปทำให้กดด่างในร่างกายปกติมากขึ้นครับเราก็มีการติดตามขึ้นฟ้าหัวใจแล้วก็การทำงานของหัวใจครับเพราะอย่างที่ว่าตัวนี้อาจจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อในทุกๆส่วนของร่างกายผิดปกติได้นะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นกล้ามเนื้อลายนะครับอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจนะครับซึ่งในประสบการณ์ที่รับผู้ป่วยลักษณะนี้มาหลายๆรายก็เหมือนจะมีอยู่เหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดตัวค่าเอนไซม์ในหัวใจผิดปกติได้เช่นเดียวกันครับในตัวต่อไปนะครับก็คือพิษต่อระบบประสาทนะครับที่มีกลุ่มตัวสารมัสคารีนนะฮะพวกนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยอาจจะมีชีพจรเต้นช้าได้นะครับคุณหมออาจจะมีการสังเกตอาการนะครับให้ตัวยาอย่างเช่นตัวยาอะโทรปีนซึ่งมียาที่เป็นยาที่ใช้อยู่แล้วนะครับในโรงพยาบาลรวมถึงให้การรักษาอื่นๆร่วมด้วยครับเพราะว่าอย่างที่ว่าอาการของเขาอาจจะไม่ได้จำเพาะสำหรับตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็จะต้องมีการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะรวมตัวนี้ครับเป็นตัวพิษต่อระบบประสาทนะครับจากตัวกรดไอโบทินิกหรือว่ามัสโมนะครับในประเทศไทยอาจจะมีเห็ดตัวอื่นนะครับที่ข้อมูลอาจยังไม่ชัดมากว่ามีสารตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่ในประสบการณ์เนี่ยก็คือมีเห็ดตัวอื่นอยู่เหมือนกันที่มีอาการเข้าได้กับพิษของตัวนี้นะครับ
1: ก็คืออาจจะไม่ใช่2ตัวนี้ก็ได้ใช่มั้ยคะอาจารย์
0: ครับผมอาจจะมีเห็ดตัวอื่นอีกนะครับเนาะอันนี้อาจจะต้องติดตามต่อไปนะครับว่าในประเทศไทยมีตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้ทำให้เกิดอาการกระวนกระวายได้นะครับเราอาจจะต้องให้ยานอนหลับนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ที่คนไข้มีการกระวนกระวายมากๆนะครับผลที่จะตามมาก็คือ1เลยครับกล้ามเนื้อของเราจะทำงานมากขึ้นนะครับจนสุดท้ายก็คืออาจจะมีทำให้กล้ามเนื้อสลายได้เช่นเดียวกันนะฮะรวมถึงบางทีอาจจะแบบคนที่ซึมหนักๆนะครับเขาอาจจะมีเอามือไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่นะครับแล้วอาจจะบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็เลยอาจจะต้องให้ยานอนหลับนะครับเท่าที่จำเป็นนะครับคุณหมอเขาจะพิจารณาอีกทีนึงว่าแบบใดให้ยานอนหลับประเภทไหนดีนะครับรวมถึงให้การรักษาอื่นๆร่วมด้วยครับผมเห็ดตัวต่อไปนะครับเห็ดที่มีผลต่อระบบประสาทนะครับมีสารไซโลไซบินที่เราบอกว่าเป็นเห็ดขี้ควายได้นะครับทำให้มีอาการกระวนกระวายได้หรือหลอนทำให้เมาได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดกระวนกระวายมากๆอาจจะให้ยานอนหลับนะครับแต่ถ้าเกิดอาการเขาไม่ได้รุนแรงมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นการรักษาให้ประคับประคองครับก็คือเป็นการสังเกตอาการนะครับจนกว่าตัวสารตัวนี้จะออกฤทธิ์ในร่างกายแล้วก็หมดฤทธิ์ไปแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เขาเอามาเสพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะบอกได้ยากแล้วครับว่าเขาเสพมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาเสพมานานหรือยังนะครับผมก็ต้องดูอาการเป็นระยะอีกทีนึงครับตัวถัดไปนะครับตัวที่มีผลนะครับมีสารโคปีนะครับแล้วก็มีผลเมื่อถ้าไปทานกับแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงสุราเครื่องแอลกอฮอล์หรือยาครับยาบางชนิดของเราก็มีแอลกอฮอล์อยู่ผสมอยู่ในนั้นด้วยนะฮะกลุ่มลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะให้การรักษาโดยการให้สารน้ำนะครับให้ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็อาจจะให้การรักษาอื่นๆครับแล้วก็เน้นย้ำครับว่าถ้าเคยทานมาแล้วนะครับให้หลีกเลี่ยงการทานร่วมกันนะครับถ้าเกิดมีคนรู้จักเรานะครับก็แจ้งเขาว่าหลีกเลี่ยงเถอะนะครับสองอย่างนี้ไม่ควรจะทานด้วยกันครับผมอาจจะไม่ทานพร้อมกันก็ได้นะครับทานอยู่ในช่วง 2-3 วันในเวลาใกล้เคียงกันก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ก็มีผลละคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับเพราะว่าการที่ขับสารออกจากร่างกายเนี่ยในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับผมตัวถัดมานะครับตัวที่บอกว่ามีผลต่อทางเดินอาหารนะครับ เนื่องจากว่าเขามีคลื่นไส้อาเจียนนะครับก็เหมือนกับเราที่เราถ่ายเหลวนะครับพวกนี้เราก็อาจจะให้เป็นตัวเกลือแร่ใช่ไหมครับตั้งแต่เกลือแร่ทั่วไปหรือว่าถ้าเกิดอาการเขารุนแรงมากๆอาจจะต้องให้สารน้ำนะครับแล้วก็เป็นเกลือแร่ทางหลอดเลือดดำครับเราก็ให้การรักษาตามอาการครับมีการคลื่นไส้อาเจียนก็ให้ยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนครับผม
1: นี่นะคะก็เป็นวิธีรักษาเมื่อเราได้รับเห็ดพิษเข้าไปแล้วแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลหลายคนอาจจะสงสัยว่าพอเราไปถึงโรงพยาบาลหมอจะช่วยชีวิตเรายังไงบ้างนะคะก็มีการให้ทั้งยาทั้งในส่วนของน้ำเกลือต่างๆนะคะเราจำเป็นจะต้องแบบว่าล้างท้องให้คนป่วยไหมคะอาจารย์ให้พิษมันหมดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมก็คือมาถึงโรงพยาบาลนะครับคุณหมอจะพิจารณาอีกทีนึงว่าควรจะหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะเคยเห็นทั้งในละครหรือว่าในสถานที่นะครับที่มีการสายเข้าไปที่ทางจมูกนะครับก็เหมือนกับคิดถึงเราครับว่ามีใครใส่สายหรือว่าเอาอะไรเข้าไปในจมูกของเราเราจะมีอาการขนาดไหนครับอาจจะมีความทรมานอยู่บ้างแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆนะครับคุณหมอจะพิจารณาดูจากทั้งประโยชน์นะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆแล้วนะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็อาจจำเป็นจะต้องทำครับเพราะว่าอาจจะทำให้พิษที่เขากำลังจะเข้าไปในร่างกายเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องชั่งใจแล้วครับระหว่างความเสี่ยงที่จะได้มีโอกาสสำลักได้นะครับพวกนี้ก็ต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมอีกทีนึง
1: ค่ะก็ต้องดูอาการของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะก็หนักเบาไม่เท่ากันนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างสมมติว่าเราได้รับเห็ดพิษเข้าไปสารพิษมันจะอยู่ในร่างกายของเรานานแค่ไหนคะอาจารย์กว่ามันจะหายอะค่ะ
0: ครับผมก็ขึ้นกับว่าถ้าเกิดสารนะครับที่อยู่ในเลือดเนี่ยก็อาจจะมีการขับออกนะครับตั้งแต่อาจจะขับออกทางปัสสาวะนะฮะรวมถึงไปขับออกทางตัวน้ำดีเองนะฮะแต่ในบางครั้งครับสารพวกนี้เข้าไปในเลือดเสร็จเขาไปอยู่ที่อวัยวะปลายทางเรียบร้อยแล้วครับก็คือเข้าไปก่อให้เกิดพิษภาวะผิวปกติไปแล้วอย่างเช่นไปที่ตับทำให้ตัวเซลล์ตับผิวปกติไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ในเลือดอาจจะไม่ได้เยอะแล้วครับแต่ตัวที่ไปออกฤทธิ์ที่อยู่ในตับก็คือทำให้เกิดอาการค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วนี่ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกใช่ไหมคะอาจารย์ว่าพิษมันจะเข้าไปได้ลึกขนาดไหนตอนนั้น
0: ใช่ครับ
1: เรามีระยะเวลากำหนดไหมคะว่าถ้าเกิดอย่างเราได้รับเห็ดพิษเข้าไปแล้วรู้แล้วเรามีอาการแล้วควรจะมาถึงโรงพยาบาลภายในกี่ชั่วโมงเนี่ยคะอาจารย
0: ์ครับผมก็เรื่องระยะเวลานะครับอาจจะไม่มีตัวตัดเท่าไหร
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดสงสัยนะครับสงสัยเนี่ยก็ควรมาโรงพยาบาลครับคือถ้าเกิดไม่ได้ฉุกเฉินมากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นว่าอาการมีคลื่นไส้หน่อยๆนะครับอันนี้อาจจะมาโรงพยาบาลเองพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีซึมหายใจเหนื่อยนะครับหรือมีชักไปแล้วอันนี้อาจจะต้องโทรสายด่วนฉุกเฉินนะครับ169ครับผมแต่เรื่องระยะเวลาเนี่ยคือด้วยความที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นสารหรือว่าตัวเห็ดแบบไหนเพราะมีทั้งเห็ดที่ทำให้เกิดอาการทันทีหรือว่าเห็ดที่มีอาการหลังจากนั้นผ่านไปอีกหลายชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องคือถ้าเกิดใครจะทานนะครับก็อาจจะต้องจดไว้ด้วยครับว่าทานไปเมื่อไหร
1: ่
0: ครับผมแล้วก็โรงพยาบาลก็อาจจะต้องบอกคุณหมอครับว่าทานไปเมื่อไหร่ด้วย
1: ระบุเวลาไปด้วยนะคะอาจจะต้องสังเกตกันให้ดีนะคะอาจารย์เพราะช่วงนี้เห็ดก็ออกเยอะแล้วหน้าตารูปร่างมันก็หลากหลายด้วยนะคะนะคะหลายท่านบอกว่าเคยทานเห็ดพิษตอนนั้นทั้งอาเจียนทั้งถ่ายเกือบแย่เลยค่ะอาจารย์
0: ครับผมอ
1: ันนี้ก็เป็นอาการที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารนะคะอาจารย์อ
0: าจจะมีตัวอื่นผสมด้วยครับเพราะว่าอาการทางเดินอาหารเนี่ยเป็นอาการที่ค่อนข้างไม่จำเพาะครับเราก็เจอในหลายเห็ดหรือว่าอาการอื่นๆที่พอดีครับอาจจะโชคร้ายหน่อยที่มาทั้งกินเห็ดด้วยแล้วก็ดันมีอาการสิ่งนั้นด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็โชคดีนะคะที่ตอนนั้นก็รักษาได้ทันนะคะเราพูดไปแล้วเกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวรวมไปถึงแนวทางในการรักษาของแพทย์สิ่งไหนบ้างคะอาจารย์เมื่อเรากินเห็ดพิษเข้าไปแล้วไม่ควรทำเลยเพราะว่าจะเกิดอันตรายมากขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ครับผมก็อย่างที่ว่านะครับเพราะว่าผู้ป่วยเห็ดบางรายนะครับอาจจะมีอาการซึมมากนะครับเราก็บางครั้งเราจะบอกว่ากระตุ้นให้เขาอาเจียนนะครับด้วยการล้วงคอหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีความเสี่ยงครับก็คือทำให้เกิดการสำลักนะครับและอาจจะทำให้มีลักษณะคล้ายๆปอดเสพได้เช่นเดียวกันครับผมรวมถึงถ้าเกิดเราอาจจะไปครับผมมีเรื่อยๆเลยครับมีเรื่อยๆเลยครับเราก็ต้องบอกว่าลักษณะคือเห็ดมีที่ไหนมีผู้ป่วยที่นั่นแหละครับครับในสุขวิทยาโรงพยาบาลรามาเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นเห็ดตัวที่มีพิษต่อตับนะครับ รวมถึงเห็ดที่ทำให้พิษต่อกล้ามเนื้อเองนะครับก็ใกล้กันเลยครับประมาณ 27% ครับก็จะประมาณ1ใน4เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์คะเมื่อเรากิน

0: เห็ดพิษเข้าไปแล้วแล้วก็ได้รับการปฐมพยาบาลหรือว่าการรักษาเรียบร้อยแล้วในระยะยาวค่ะอาจารย์สารพิษเหล่านั้นมันจะมีไหมคะที่ตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวกับร่างกายของเราค่ะ
1: ครับผมเป็นคำถามที่ดีเลยครับผมเพราะว่าตัวคือพิษนะครับถ้าเกิดเป็นพิษต่อทางเดินอาหารทั่วๆไปนะครับอาจจะไม่นานมากเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพิษต่อตับต่อกล้ามเนื้ออาจจะส่งผลค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะฮะตัวพิษต่อตับเนี่ยคือเหมือนกับตับกับแข็งนะครับที่เรามาจะเรียกกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลต่อเนื่องไปอีกนะครับทำให้การทำงานของตับผิดปกติไปได้นานๆนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าตัวตับเองเป็นอวัยวะที่สำหรับทำให้ตัวสารพิษในร่างกายนะครับมีความพิษเป็นพิษลดลงนะครับลดความเป็นพิษไม่ได้นะครับเช่นนี้ก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นก็คือไอ้ตัวเห็ดแต่ละอย่างนะครับส่งผลมีต่อพิษส่งผลให้มีพิษต่อร่างกายค่อนข้างหลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านตับนะครับแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องได้อยู่ครับ
0: นั่นหมายความว่าเมื่อเรารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากเห็ดพิษไปแล้วเรายังต้องมารักษาตับเราต่อใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่คร
0: ับ อันนี้พบบ่อยไหมคะอาจารย์คะอาการแบบนี
1: ้ครับผมถ้าทั่วประเทศก็เยอะอยู่เลยครับใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานที่อาจารย์บอกเลยก็คือนิยมจะบริโภคเห็ดแบบนี้อยู่แล้วในช่วงหน้าฝนนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็เราจะบอกว่าไม่ต้องทานเลยนี่อาจจะเป็นไปไม่ได้
1: ครับก็ถ้าเกิดเป็นเห็ดนะครับที่เรารู้แหล่งที่มาชัดเจนครับอย่างเช่นไปซื้อมาแล้วเขาเพาะพันธุ์อย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้อาจจะรับประทานได้นะครับก็ขึ้นกับว่าเราเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าท่านเข้าไปในป่าเองนะครับหรือไปที่สวนหรือเราไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเลยครับว่าเป็นเห็ดชนิดนั้นหรือเป็นเห็ดชนิดไหนที่ทานได้นะครับผมว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดทานตัวเห็ดที่มีพิษไปแล้วครับมีความเสี่ยงค่อนข้างมากครับผมก็ของเราโดยทั่วไปนะครับผมก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจเห็ดนะครับไม่แน่ใจชนิดของเห็ดนะครับก็อย่าไปเสี่ยงเลยครับที่จะทานครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาจะรู้อยู่เขาจะเป็นคนเดียวแล้วครับที่เขาทราบว่าเห็ดชนิดนั้นไม่ควรทาน
0: ครับแล้วเขาก็บอกใครไม่ได้นะคะจ้า
1: บอกใครไม่ได้ละครับ
0: นะคะถ้าไม่แน่ใจชนิดเห็ดก็อย่าเสี่ยงที่จะทานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเผลอทานเห็ดพิษที่มีพิษรุนแรงก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับผม
0: อันตรายมากๆเลยนะคะแล้วอย่างบางทีถ้าทานเห็ดแกงเห็ดรวมในหม้อใหญ่ๆเนี่ยมันรวมกันหลายชนิดเนี่ยก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะจะทำให้เวลาเรามาโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะแยกไม่ออกว่าเป็นเห็ดชนิดไหนแต่ถ้าเราทานเห็ดแค่ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็บอกหมอได้ว่าวันนี้ทานแกงเห็ดแดงมาค่ะหมอก็จะวินิจฉัยได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะทําการปฐมพยาบาลหรือว่ารักษาได้นะคะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ2ช่องทางวันนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะนี่คุณปวิตาภาวิตานะคะน่าจะมีอาจารย์ภวิตาอาจารย์เมื่อก่อนเราเคยกินเห็ดป่าตอนนี้ไม่กล้ากินค่ะน่ากลัวมากจริงๆเพราะว่าแยกเห็ดพิษกับเห็ดกินได้แทบไม่ออกเลย
1: ใช่ครับผมสำคัญมากเลยครับไม่มั่นใจก็หลีกเลี่ยงเถอะครับเรามีอาหารอีกมากมายนะครับรวมถึงเห็ดเองเนี่ยเป็นเห็ดโดยทั่วไปจะเป็นถือว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากนะครับเป็นอาหารที่ย่อยยากเคยมีรายงานทางการแพทย์เหมือนกันครับว่าผู้ป่วยที่ทานเห็ดเข้าไปนะครับอาจจะด้วยความที่อาจจะไม่ได้เคี้ยวหรือว่าพยายามที่จะกินเข้าไปมากๆนะครับผมหรือการย่อยระบบย่อยอาหารของเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็เคยมีผู้ป่วยเหมือนกันที่ทานไปแล้วทำให้เกิดเป็นทางเดินอาหารอุดตันนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องไปเอาออกนะครับอาจจะเป็นการผ่าหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอาจจะได้ไม่คุ้มเสียกันครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟันพวกนี้ด้วยนะครับทำให้เกิดการเคี้ยวไม่ค่อยได้ครับก็อาจจะมีทำให้เกิดทางเดินอาหารอุดตันได้ครับ
0: ก็อาจจะต้องจะบอกว่าหลีกเลี่ยงก็คงไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็อาจจะต้องบริโภค แต่พอดีนะคะถ้าเกิดว่า3มื้อนี่จะกินเห็ดทั้ง3มื้อเลยก็อาจจะไม่ไหวนะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: าจจะทำให้มีเรื่องของระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีเรื่องของท้องอืดแน่นท้องอะไรด้วยนะคะก็ต้องดูกันให้ดีที่เรามาให้ความรู้วันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้บอกว่าเห็ดที่วางขายบางพื้นที่เนี่ยเขาจะมี2ข้างทางเลยค่ะอาจารย์ที่วางขายไม่ได้บอกว่าไม่ควรซื้อนะคะแต่เวลาซื้อแล้วต้องสังเกตให้ดีเห็ดที่เราไม่แน่ใจหรือเห็ดที่เราไม่เคยกินเนี่ยก็อย่าไปเสี่ยงนะคะเพราะบางทีหน้าตามันอาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองเหมือนกันแต่พิษมันไม่เหมือนกันนะคะก็อันตรายมากๆเลยนะคะมีคำถามเพิ่มเติมค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับในทางการแพทย์อย่างคุณหมอเป็นคุณหมอพิษวิทยามีวิธีทดสอบไหมคะว่าเห็ดชนิดนี้มีพิษหรือไม่นะคะอาจารย
1: ์โอเคครับผมก็ถ้าจะให้ชัวร์เลยนะครับก็คือต้องส่งนะครับส่งมาตรวจที่ห้องแลบนะครับซึ่งเชื่อว่าในหลายพื้นที่ของเราอาจจะมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อาจจะพอรับตรวจอยู่บ้างแต่ต้องสอบถามไปแต่ละที่เองนะครับว่าเขารับตรวจมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าไม่ใช่เป็นตัวที่ตรวจได้บ่อยๆพวกนี้นะครับผมรวมถึงว่าถ้าเกิดจะมาทดสอบโดยตรงที่โรงพยาบาลนะครับโดยทั่วไปเราก็ไม่ได้ทำครับเราจะดูจากทั้งอาการครับแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับเพราะอย่างที่กล่าวว่าเห็ดบางอันที่ผู้ป่วยนำมากับตัวจริงที่เขาทานไปเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันครับเราก็เลยต้องดูจากอาการเป็นหลักครับอาจจะเคยมีที่เขาบอกว่าเอามาต้มกับ
0: ข้าวใช่ค่ะอาจารย์
1: ครับว่าอย่างถ้าเกิดต้มแล้วมันเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีจะทานได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้มีหลายๆที่เขามีการทดสอบเกิดขึ้นนะครับมันก็ไม่ได้
0: แล้วมันได้ผลไหมคะ
1: อาจจะไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นครับผมก็จริงๆแล้วก็คือดูจากตัวเรามั่นใจขนาดไหนถ้าเรามั่นใจโอเคเราอาจจะทานแต่ว่าก็ต้องรับความเสี่ยงครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงครับรวมถึงทานเฉพาะตัวที่เรามั่นใจจริงๆครับ
0: นะคะพอบางคนกินไปแล้วไม่เหลือเห็ดให้คุณหมอได้ดูแล้วนะคะงั้นแสดงว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะกินแกงเห็ดที่อาจจะเป็นเห็ดดินเห็ดป่าเราควรเหลือไว้สักหนึ่งดอกไหมคะอาจารย์เผื่อมันเกิดพิษขึ้นมาแล้วก็จะได้เอามาให้อาจารย์ดูได้
1: ใช่ครับผมอันนี้เป็นตัวที่ถ้าเป็นไปได้เลยนะครับเวลาที่ทุกท่านจะทานหรือว่าไปปรุงอาหารอะไรพวกนี้ขอเก็บไว้นะครับตัวที่เป็นเห็ดที่ยังครบต้นอยู่นะครับยังมีทั้งดอกมีทั้งอะไรพวกนี้นะครับไว้สัก 1-2 ชิ้นนะฮะขอแบบที่เป็นครบๆเลยนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อว่าถ้าสงสัยนะครับคุณหมอก็อาจจะดูว่าเอ๊ตัวนี้เข้าได้นะครับแล้วก็คุณหมออาจจะปรึกษามาทางด้านแพทย์ทางด้านพิษวิทยานะครับหรือสูตรพิษวิทยาเนาะว่าพิษตัวนี้มันเหมือนจะเป็นเห็ดพิษหรือเปล่านะครับอาจจะพอช่วยบอกได้บ้างครับผมก็อาจจะต้องควรจะเก็บเอาไว
0: ้ค่ะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะอาจารย์เผื่อเวลามีอาการแล้วจะได้เอามาให้อาจารย์หมอช่วยดูว่าเนี่ยตอนเรากินไปมันคือเห็ดชนิดนี้
1: ครับ
0: ก็จะช่วยวินิจฉัยอาการแล้วก็เห็ดนะคะชนิดของเห็ดได้นะคะก็เชื่อว่าวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนอย่างที่บอกปีนี้ฝนตกเยอะด้วยนะคะอาจารย์อุดมสมบูรณ์ด้วยเห็ดก็มีเยอะนะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่รับชมรายการวันนี้ก็ร่วมกันแชร์ประสบการณ์นะคะบางคนก็บอกว่าเคยทานเหมือนกันตั้งแต่ทานมาแล้วก็เกิดอาการเนี้ยก็ไม่กล้าทานอีกเลยก็อันตรายจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี้ยถ้าเราเผลอกินเข้าไปแล้วมันไปเจอเห็ดพิษเนี้ยมันไม่คุ้มนะคะอาจารย
1: ์ใช่ครับผม
0: ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้นะคะส่วนท่านไหนที่บอกว่ารับชมสดๆวันนี้ไม่ทันอาจจะเป็น FC อาจารย์นะคะมารับชมสดๆวันนี้ไม่ทันก็เลยไม่ทันได้ตอบคำถามพิมพ์คำถามเข้ามานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้รายการของเราค่ะอาจารย์คะจะไปออกอากาศย้อนหลังนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT North ช่อง11นะคะรวมไปถึงออกอากาศเสียงด้วยนะคะที่สวทเชียงใหม่สวทฝางสวทพะเยาด้วยแล้วก็ FM 100ออกอากาศเรียกได้ว่าทั่วภาคเหนือเลยค่ะอาจารย์ยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนคุณผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่หรือไม่ได้ชมรายการสดๆวันนี้ทางเพจทาง YouTube ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้จากอาจารย์ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์จะได้ไปสังเกตกันให้ดีก่อนที่จะทานเข้าไปนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันมีพิษต่อร่างกายแล้วเสียชีวิตไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลย มีแค่คนตายเท่านั้นที่รู้ว่าเห็ดชนิดนั้นคืออะไรนะคะก็ไม่คุ้มนะคะท้ายรายการอยากจะให้อาจารย์ฝากเน้นย้ำถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่วันนี้รวมไปถึงอีกหลายๆท่านที่จะกลับมารับชมย้อนหลังแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุด้วยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ผมก็สำหรับเห็ดนะครับก็เป็นอาหารที่คนเรามารับประทานกันอยู่นะฮะซึ่งถามว่ามีพิษไหมนะครับบางชนิดก็มีพิษบางชนิดก็ไม่มีพิษครับดังนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเป็นเห็ดที่ไม่ได้มีพิษอะไรนะครับอันนี้ก็ทานได้แต่ทานเพียงแต่น้อยนะครับเพราะว่าเห็ดมันเป็นอาหารที่อาจจะย่อยยากหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเห็ดพิษนะครับแล้วมีอาการนะครับส่วนใหญ่อาการของเขาจะเป็นอาการทางด้านขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวนะครับถ้าเป็นแบบนั้นให้มาโรงพยาบาลนะซึ่งถ้ามาโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะต้องบอกคุณหมอเขานิดนึงนะครับว่าทานเห็ดไปมื้อไหนบ้างนะฮะเราก็อาจจะต้องมีการจดเอาไว้สักหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดจะรับประทานเห็ดนะครับว่าทานไปมื้อไหนเป็นเห็ดแบบใดนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้เก็บเห็ดเอาไว้นะครับเห็ดที่เป็นตัวเต็มต้นของมันนะครับไว้สักหนึ่งถึงสองชิ้นแล้วก็เอามาโรงพยาบาลด้วยครับแต่ถ้าจะทำให้การขนส่งผู้ป่วยนะครับนำส่งผู้ป่วยเนี่ยทำได้ช้านะครับก็ให้นำส่งผู้ป่วยก่อนนะครับเราก็อาจจะให้ญาติที่บ้านถ่ายรูปมาหรือนำมาภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตัวเห็ดเองเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้มีแค่พิษของมันอย่างเดียวนะครับบางทีมันมีตัวจุลินทรีย์มีแบคทีเรียที่อยู่บนเห็ดนะฮะแล้วถ้าเกิดเรามาปรุงไม่สุกหรือล้างไม่สะอาดก็อาจจะได้รับตัวแบคทีเรียเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะปรุงเห็ดนะครับก็คือล้างสะอาดก่อนนะฮะแล้วก็นำมาปรุงให้สุกนะครับแล้วก็ถึงจะรับประทานครับแล้วก็การที่บอกว่ามีบางคนที่ทานหม้อเดียวกันมีอาการพิษแต่บางท่านเนี่ยดันไม่มีอาการพิษนะครับถามว่าการันตีได้หรือเปล่าว่าอันนั้นคือเห็ดพิษหรือไม่มีพิษนะครับต้องมาบอกเลยว่าการันตีไม่ได้นะครับเพราะว่าเจออยู่เรื่อยๆนะครับที
0: ่
1: หม้อเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยตับวายแล้วนะครับแต่อีกบางคนเนี่ยแทบไม่มีอาการเลยนะครับก็เป็นอันนึงที่ต้องระวังเลยครับเพราะว่าไม่สามารถเอามาบอกได้นะครับว่าเขาได้รับเป็นเห็ดพิษจริงหรือไม่นะครับรวมถึงว่าเห็ดที่นำมาอย่างเช่นว่าปีนี้นะครับปีก่อนหน้านี้ทานได้นะครับแต่เป็นเห็ดชิ้นเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นอีกปีนึงนะครับแล้วก็บอกว่าเห็ดนั้นทานได้นี่นะคราวนี้ก็เลยมาทานซ้ำนะครับจริงๆก็คืออาจจะบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็ดอาจจะเป็นชิ้นเดียวกันในแต่ละช่วงเวลาอาจจะมีพิษมากน้อยไม่เท่ากันหรือมันอาจจะเป็นเห็ดต่างชนิดกันแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันครับก็เลยอาจจะทำให้ดูลักษณะคล้ายแต่ที่จริงก็คือไม่ใช่เห็ดชนิดเดียวกันเลยครับผมดังนั้นถ้าไม่มั่นใจอย่าทานครับ
0: ค่ะไม่มั่นใจก็เลี่ยงเก็บเลี่ยงกินเห็ดพิษนะคะเพราะกินไปแล้วอันตรายถึงชีวิตนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าบางทีกินหม้อเดียวกันแต่อาการก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับผมบางท่านอาจจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงนะครับเป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือว่ามีโรคหัวใจครับก็จะทำให้อาการแสดงทั้งหลายที่ผู้ป่วยมีแสดงออกมาเนี่ยนะครับแตกต่างกันไปได้ครับผมหรือบางท่านอาจจะทานตัวเห็ดที่มีพิษเข้าไปนะครับแต่ว่าท่านอื่นนะครับอาจจะทานแต่น้ำนะครับก็อาจจะเจออยู่บ้างที่แบบว่าคุณแม่อาจจะให้ลูกทานที่เป็นตัวเห็ดแต่ว่าตัวเองก็คือทานแต่น้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็คือก็คนที่ทานเห็ดไปอาจจะได้รับพิษขึ้นมาแทนครับ
0: โอ้โหเนี่ยนะคะต้องดูกันให้ดีนะคะทางที่ดีก็คือบริโภคเห็ดที่เช่นเห็ดฟางเนี่ยนะคะอาจารย์อันนี้ไม่มีพิษแน่นอนนะคะ
1: ครับผมอย่าทานมากแล้วกันครับ

0: วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่เผลอทานไปแล้วชีวิตโดยเฉพาะเห็ดพิษเนี่ยนะคะขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลตั้งสุวรรณรัตน์ค่ะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาพิษวิทยาคลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาให้ความรู้กับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
0: อย่างที่บอกเลยนะคะว่าวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมสดๆในรายการวันนี้ไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สวนดอก Channel รวมไปถึงอีกหลากหลายสถานีเครือข่ายที่จะนำเอารายการไปออกอากาศให้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามทางเพจสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทิปพร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสให้มีการอนุรักษ์ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยท่ารำและท่าย่างมีทั้งความอ่อนช้อยและสง่างามลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของโขนอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนยกเว้นตัวพระตัวนางและเทวดารวมทั้งศิราภรณ์หรือเครื่องประดับซึ่งหมายถึงเครื่องประดับสำหรับใช้สวมใส่ศีรษะเช่นชฎามงกุฎภัตราภรณ์หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทนิมพิมพาภรณ์หรือเครื่องประดับต่างๆสำหรับใช้ตกแต่งตามร่างกายส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับที่ถมและลงยาและการแต่งหน้าซึ่งล้วนงดงามมีรายละเอียดเป็นเอกลักษณ์แบ่งเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงและตัวเบ็ดตะเล็ดเช่นฤาษีช้างม้าเป็นต้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใส่พระราชหฤทัยศิลปะการแสดงโขนเป็นอันมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดประชุมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานประณีตศิลป์ของไทยที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่อเชิดชูศิลปะการแสดงชั้นสูงแขนงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนมูลนิธิศิลปาชีพและกรมศิลปากรสนองพระราชดำริด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นมาใหม่ที่คงความงดงามตามแบบโบราณและกราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อใช้ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมมาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชกระแสให้จัดการแสดงโขนออกสู่สายตาประชาชนจึงกลายเป็นต้นกำเนิดการแสดงโขนพระราชทานในปีต่อๆมาโขนพระราชทานเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ที่นิยมใช้แสดงโขนมาตั้งแต่อดีตโดยเป็นบทการแสดงโขนฉากคือมีการแบ่งฉากการแสดงตามเนื้อเรื่องมีการใช้บทการแสดงที่ประกอบด้วยบทร้องบทเจรจาบทภาคการกำกับเพลงร้องและการกำกับเพลงหน้าพาด

0: ั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการคัดเลือกนักแสดงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการจัดแสดงโขนพระราชทานตอนนางลอยเป็นครั้งแรกการจัดแสดงโขนพระราชทานส่งผลให้เกิดการศึกษาและฟื้นฟูศาสตร์ทั้งหมดมาที่ประทับพระรามตอนจองถนนฉากนางสุพรรณมัจฉาเรียกบริวารปลาและฉากหนุมานดำดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรตอนโมกขศักดิ์ฉากหนุมานแปลงกายสูงใหญ่กว่า8เมตรใช้หางพันรอบเขาสัพพยาเพื่อจับสังกรณีตรีชวาตอนนาคบาทความงามสง่าของประติมากรรมลอยตัวพระนักที่อินทรชิตเข้าไปประกอบพิธีชุบศรนาคบาทแบบประเพณีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว
1: การแสดงขุนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: อรรถรสฉากและเทคนิคพิเศษเป็นลักษณะเด่นในการแสดงโขนพระราชทานทำให้เรื่องรามเกียรติ์และการแสดงโขนของไทยสามารถดำรงอยู่ในสังคมร่วมสมัยได้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกัน

0: พื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆรอบบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักในเรื่องของการเลี้ยงปลาชะโอนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมไปถึงขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับและที่สำคัญก็คือช่องทางการจำหน่ายที่สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

ุดเริ่มต้นของเรานะครับคือเราได้ไปชิมปลาชะโอนเนี่ยครับที่ทางภาคใต้พอชิมแล้วเราเห็นว่ารสชาติเนี่ยรสชาติดีเนื้อค่อนข้างอร่อยแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าบ้านเราเนี่ยครับทำไมไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนขายเราก็เดินตามเดินดูตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีก็มีน้อยมากๆครับก็เลยเราก็เลยคิดว่ามีความสนใจว่ามาทดลองเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเราครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของปลาชะโอนนะครับปลาชะโอนเนี่ยเป็นหนึ่งในวงของปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีหลายชนิดเช่นปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับที่มีตามท้องตลาดแล้วก็ปลาชะโอนคือเนื้อเขาเนี่ยมีรสชาติที่หวานแล้วก็นุ่มมีความหอมและมีความมันในตัวครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สนใจและน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นครับมองว่าการที่เลี้ยงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเนี่ยครับเป็นการใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เราบริหารจัดการง่ายครับก็ใช้พื้นที่แค่ชุดหนึ่งเนี่ยครับใช้ความยาวแค่10เมตรกว้าง2เมตรวางได้1ชุดหรือ5ถังครับก็มันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับเราเลยสนใจระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับเป็นระบบที่น้ำเนี่ยจะเกิดการเวียนกันตลอด24ชั่วโมงคือการเวียนกันเนี่ยน้ำทุกถังนะครับมันจะลงทุกถังคือไหลเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเป็นลูปครับก็ข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ย1คือมันใช้ปริมาณของเสียคือใช้ปริมาณน้ำเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าน้อยมากๆครับก็อย่างของผมนะครับ1รอบเนี่ยประมาณ15วันนะครับเราจะเปลี่ยนน้ํา1ครั้งเปลี่ยนน้ําเนี่ยเราใช้ปริมาณเนี่ยในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณดูดออกนะครับประมาณ20

ถึง 30% ของบ่อเลี้ยงครับนี่คือข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดครับปัญหาและอุปสรรคนะครับตอนแรกๆเลยครับมันจะเกิดปัญหาคือ1คือปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเป็นเกี่ยวกับปลากินกันเองเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อแล้วก็เป็นปลาหนังเป็นปลากินเนื้อพอมันกินมันจะกินกันเองเยอะมากๆครับในช่วงแรกเนื่องจากเราบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็ดูแลไม่เป็นความรู้เรายังค่อนข้างน้อยครับแล้วก็อีกข้อนึงปัญหาที่เจอก็คือน้ําครับน้ําเนี่ยค่าแอมโมเนียคือของเสียที่ละลายในน้ําเนี่ยค่อนข้างสูงเรายังบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วต่อมาเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนได้ผลสําเร็จที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ครับความรู้นะครับผมครับได้ไปศึกษาเรียนรู้จากดร.จอมสุดาดวงวงศานะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ได้เปิดคอร์สสอนการเลี้ยงปลาชะโอนเป็นหลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดอยู่แล้วครับเราก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์นะครับมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในรูปแบบของเราแล้วก็มาปรับปรุงตามพื้นที่ของเราให้มีความเหมาะสมครับตอนนี้นะครับฟาร์มของเราก็คือได้รับมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานมกส7436-2563นะครับเป็นมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นมาตรฐานเครื่องหมาย Q ครับมาตรฐานเครื่องหมาย Q เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันครับ

ำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในเรื่องการอาชีพทางเลือกแล้วก็เพิ่มรายได้คราวนี้ฟาร์มของน้องบอยเนี่ยเป็นฟาร์มต้นแบบซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการในกระบวนการเลี้ยงปลาครับคราวนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาในส่งเสริมในเรื่องการผลักดันของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อทำการเชื่อมโยงตลาดการรวมกลุ่มการบริหารจัดการจากนั้นก็ผลักดันให้น้องบอยเนี่ยเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปลาของกับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาครับผมอย่างของปลาชะโอเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะที่มีลักษณะเด่นต่างจากปลาอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าปลาชนิดนี้มันสร้างมีมูลค่าทางการตลาดได้เราจึงมาส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างมูลค่าให้ในด้านอาชีพของเขานะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องความรู้เนี่ยเรามีการประสานข้อมูลเฉพาะเนี่ยกับประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการในเรื่องตั้งแต่เรื่องการผลิตจนถึงเรื่องการตลาดครับแล้วก็ข้อดีของเราก็คือจังหวัดพิโลกเนี่ยเราจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นเมืองคมนาคมมีการเชื่อมโยงการตลาดคราวนี้เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าถ้าสมมุติว่าเราพัฒนาในเรื่องของการผลิตเนี่ยภายใต้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงตลาดมีผู้ค้าที่แน่นอนเนี่ยสินค้าตัวนี้ปลาชะโอนอ่ะเรามองว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดของเราได้ครับถ้าท่านใดต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโอนเนี่ยนอกจากติดต่อทางเพจของน้องบอยปลาชะโอน 100% ของจังหวัดพิโลกแล้วเนี่ยสามารถติดต่อทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ครับที่เบอร์โทร055313125หรือทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกครับ

0: ื่อสักครู่เราได้ไปรู้จุดเริ่มต้นของฟาร์มปลาชะโอนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมายืนอยู่กับพี่บอยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกนะครับสวัสดีพี่บอยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่บอยครับที่นี่มีการเลี้ยงประมาณกี่ถังอะครับตรงนี
1: ้ครับตอนนี้นะครับถ้าถังใหญ่นะครับถังใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด30ใบครับ
0: ครับ
1: ใบละ 1,200 ใบละ 2,000 ลิตรครับก็ 2,000 ลิตรเนี่ยครับสูงบ่อสูงเมตร50ปากบ่อเมตร50ก้นบ่อเมตร30ครับก็เลี้ยงปลาบ่อนึงเนี่ยครับประมาณ8 7ถึง800ตัวครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ปลาที่มีในฟาร์มอยู่ประมาณ 10,000

0: 2,000 13,000 ตัวครับโดยประมาณครับ
1: ครับแล้วขนาดของถังนะครับมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
0: ก็ตามงานวิจัยของอาจารย์จอมสุดาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็อย่างน้อยคือถังเนี่ยต้องมีความสูง80เซนขึ้นไปเพื่อที่ว่าปลาเนี่ยครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการว่ายมีการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเขามีการออกกําลังกายมีพื้นที่ในการว่ายน้ําบ้างครับใช่ครับก็จะต้องมีขั้นต่ําคือ80เซนขึ้นไป
1: ครับแล้วที่ฟาร์มของเรามีตั้งแต่ขั้นตอนของการนําลูกปลาเราเอามาจากไหนอ่ะครับ
0: ก็ลูกปลานะครับบางรอบถ้าผมไม่ได้ทําเองนะครับก็จะรับจากกรมประมงครับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําจืดสุโขทัยแล้วก็อ่างทองแล้วก็ลพบุรีครับแล้วแต่ว่าศูนย์ไหนจะมีปลาแล้วรับได้เลยครับผมก็จะไปรับที่ศูนย์นั้นครับ
1: ครับ
0: โดยมีการจองก่อนครับจองแล้วก็เราก็พอได้คิวปุ๊บเจ้าหน้าที่ของประมงก็จะโทรหาเราแล้วก็เราก็ไปรับที่ประมงได้เลยครับ
1: ครับแล้วพี่บอยครับระบบน้ําของเราก็คือเป็นระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิดใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ช่วยให้พี่บอยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันทํางานกันยังไงฮะ
0: ครับก็ระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิดนะครับก็เขาจะทํางานตลอด24ชั่วโมงคือไหลจากถังนี้นะครับโดยมีปั๊มน้ํานะครับ 9,000 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อกระจายลงทุกๆบ่อครับกระจายลงเท่าๆกันพอกระจายเสร็จปุ๊บน้ําจะไหลขึ้นด้านบนนะครับ แล้วก็จะเกิดการแทนที่บ่อเดิมแล้วก็ไหลออกลงด้านล่างน้ําจะเวียนกันอย่างเงี้ยครับตลอด24ชั่วโมงครับก็ระบบของเรานะครับตอนนี้เราเอาข้อดีของระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิดนะครับ มาร่วมกับระบบจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยครับช่วยจัดการและกําจัดไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรแล้วก็เป็นของเสียที่อยู่ในบ่อครับก็จะจัดการได้หมดเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษขี้ปลาเศษตะกอนหรือเศษคราบอาหารที่เหลือจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะทํางานกําจัดตรงนี้ให้หมดเลยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นข้อดีของฟาร์มของเราถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยแต่ว่าการบริหารจัดการของเราก็ถือว่าดีเลยนะคร
0: ับ
1: พี่บอยครับผมอยากจะดูปลาข้างในถังอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับ
1: ได้ครับ
0: ขออนุญาตนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนแล้วครับ
0: อันนี้ชุดนี้เป็นปลาพ่อแม่พันธุ์ครับจะอายุ2ปีครับเนี่ยครับจะส่วนใหญ่จะไปเป็นปลาเอาไปเพาะพันธุ์ครับ

0: ครับตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับพี่บอยครับอันนี้คือปลาอายุเขาประมาณกี่ปีครับ
1: อันนี้ปลาชะโอนเป็นไซส์ใหญ่นะครับอายุประมาณ2ปีครับชุดนี
0: ้2ปี
1: จะเป็นปลาค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาไปเข้าตู้แล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อครับอันนี้เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่คร
0: ับ อันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับก็ถังนี้จะเป็นอายุ2ปีครับแล้วก็ถังที่เหลือจะอายุ1ปีใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็คือจะแยกเป็นถังแล้วก็เป็นสีต่างๆในอายุของเขาใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ใช่ครับก็ส่วนนี้มันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็จะเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเกษตรกรที่ซื้อไปหรือชาวบ้านที่ซื้อไปนะครับเขาก็จะเอาไปซื้อไปเข้าตู้เป็นปลาสวยงามอย่างเงี้ยครับซื้อไปเลี้ยงต่อไม่ได้ซื้อไปกินครับใช่ครับนอกจากอายุโซน1ปีนะครับเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อใช่ครับ
0: แล้วอายุไข่ของเขาอะครับตั้งแต่การเกิดจนการเสียชีวิตของเขาอะวงจรชีวิตเขาประมาณกี่ปีอะครับ
1: ปลาชะโอนนะครับจะเท่าที่ผมมีข้อมูลจากอาจารย์นะครับก็อายุประมาณ 5-8 ปีครับแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีหน่อยเขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยครับหรือสภาพแวดล้อมที่ว่าเขาเอาไปเพาะพันธุ์ฉีดบ่อยๆเขาอายุไขเขาก็จะสั้นลงครับ เขาก็จะอายุไม่เท่ากับปกติจะอายุเขาจะน้อยลง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วการให้อาหารในฟาร์มของเราอ่ะพี่บอยเรามีวิธีการให้อาหารเช้ากลางวันเย็นหรือว่าให้ยังไงบ้าง
1: ก็การให้อาหารนะครับก็ถ้าเกิดปลานะครับวัย 1-2 เดือนแรกเนี่ยผมจะให้อาหารประมาณวันละ6รอบใช่ครับ6รอบเนี่ยคือจะมี10 โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็น4ทุ่มแล้วก็ตี2ใช่ครับช่วงเวลาที่นอกช่วงเวลาที่เราทำไม่ได้เช่นตี2เนี่ยครับผมจะเปิดเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติใช่ครับเพราะว่าเราจะตื่นมาบริหารจัดการอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ไหวครับเพราะว่าเราต้องให้อาหารเขาทุกๆ4ชั่วโมงเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลากินเนื้อแล้วก็ในวัยอ่อนเขาเนี่ยครับเขาจะกินกันเองค่อนข้างมาก
0: คร
1: ับผมก็เลยต้องให้อาหารบ่อยหน่อยพอเข้าเดือนที่3เดือนที่4นะครับเราก็จะให้อาหารเขาประมาณ 3-4 รอบครับ 3-4 รอบนะครับเราก็จะให้อาหารมื้อได้เลยแล้วก็ให้ 6:00 นเที่ยงแล้วก็ 6:00 นเช้าแล้วก็เที่ยงคืนครับเราจะให้4รอบถ้าเกิดเป็นวัย 3-4 เดือนนะครับพอมาวัย 5-6 เดือนนะครับเราจะให้อาหารประมาณ 2-3 รอบก็เพียงพอครับ ก็ 6:00 นเย็น 6:00 นเช้าแล้วก็ 4-5 ทุ่มก่อนนอนบ้างครับเป็นการเสริมให้เขาครับ
0: ครับแล้วโรคที่มันมากับปลาที่เราจะต้องดูแลรักษาอะไรแบบนี้ครับมันมีบ้างไหมคร
1: ับ ครับโรคส่วนใหญ่ครับระบบปิดนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากเราอ่ะบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแล้วก็โรคที่ส่วนใหญ่เจอมันเกิดจากการที่ปลาเนี่ยครับมีความเครียดแล้วก็บางทีอาจจะกัดกันเองบ้างนะครับเราก็ต้องแยกออกครับวิธีการสังเกตว่าปลาตัวไหนป่วยหรือไม่สมบูรณ์นะครับคือเขาจะแยกออกจากฝูงเพราะว่าปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลารวมฝูงเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนครับ พออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วถ้ามีตัวใดตัวนึงเนี่ยครับแยกออกจากฝูงเนี่ยเราก็พึงสังเกตไว้เลยว่าปลาตัวเนี้ยต้องมีอาการผิดปกติเช่นเขาอาจจะมีอาการป่วยหรือเขาอาจจะมีอาการที่โดนเพื่อนๆในบ่อเนี่ยกัดมาเราก็จะแยกออกครับแยกออกไปใส่ทางตู้กระจกนั้นพอใส่ตู้กระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ยาออกซี่
0: คร
1: ับยาออกซี่ก็ใช้ในปริมาณ10กรัมต่อน้ํา100ลิตรครับแล้วก็ใช้เกลือประมาณ 1-2 ก
0: ร
1: ัมเพื่อเป็นการรักษาเขาใช่ครับ ก็หลักการประมาณนี้ครับ
0: ครับย้อนกลับมานิดนึงก็คือระบบน้ําซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการเลี้ยงปลาเลยนะครับ แล้วพี่บอยมีวิธีการดูหรือว่ามีการบําบัดน้ําสังเกตน้ํายังไงบ้างครับว่าน้ําเรามีน้ําเสียหรือเปล่าหรือว่าน้ําเราสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการดูในเบื้องต้นนะครับคือง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้วิธีการที่ถ้าเราให้อาหารปลาปกติใช่มั้ยครับถ้าปลากินค่อนข้างน้อยหรือปลาไม่กินเลยเราพึงสังเกตว่าบ่อเราเนี่ยต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นค่า pH เปลี่ยนค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับก็พอค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะทําให้ปลาเนี่ยมีอาการที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วก็อาจจะกินอาหารไม่กินอาหารหรืออาจจะกินอาหารได้น้อยลงครับก็ส่วนใหญ่อ่ะปลาเค้าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําครับเราเลยต้องคุมเกี่ยวกับระบบของน้ําไว้ให้ได้ครับ
0: ครับครับแล้วถังแบบนี้มันมีความแตกต่างจากด้านบนยังไงครับพี
1: ่ถังแบบนี้นะครับผมจะเอาไว้ถ้าผมเพาะปลาเองนะครับผมจะเอาไว้อนุบาลลูกปลาครับเนื่องจากบ่อเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเราจะบริหารจัดการในการดูแลเขาการดูดน้ําออกการถ่ายน้ําอย่างเงี้ยเราจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าอย่างบ่อสูงเนี่ยมันเป็นบ่อที่ปลาต้องอายุประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ปลากินอาหารเม็ดได้แล้วเราถึงจะยกขึ้นถังขุนครับ ช่ครับก็ถังคูนเนี่ยก็พอขึ้นถังคูนเสร็จปุ๊บก็เลี้ยงยาวไปจน6เดือนเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมของฟาร์มของเราอ่ะมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
1: ก็ถ้าเท่าที่ผมมีข้อมูลมาครับความสมบูรณ์ของปลาเนี่ยครับก็เขาจะชอบในอุณหภูมิประมาณ27 28ถึงประมาณ32องศาคร
0: ับ
1: ก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยเขาไม่เครียดไม่ทำให้เขาตื่นตัวได้ตลอดเวลาครับ
0: ครับแล้วพี่บอยครับแล้ววิธีการแยกเพศของเขาอะครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการสังเกตนะครับก็อย่างนี้นะครับตัวเมียนะครับตู้นี้นะครับ ตัวเมียนะครับจะมีลักษณะที่หัวสั้นกว่าตัวผู้นะครับ จะหัวสั้นแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่กว่าตัวผู้ครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีกทีนึงคือมันจะมีจุดข้างแก้มของเขานะครับปลาชะโอนวิธีการสังเกตปลาชะโอนนะครับจะมีจุดที่ข้างแก้มเป็นปานดำอยู่2แก้มเขาครับนะครับจะมีปานดำอยู่เราจะสังเกตได้เลยว่าปลาชนิดนี้คือปลาชะโอนครับ
0: อ
1: ันนี้คือวิธีการสังเกตในเบื้องต้นของตัวเมียนะคร
0: ับ
1: และอย่างตัวผู้นะครับตัวผู้ก็อยู่ในตู้ด้านล่างครับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเขาจะตัวเล็กกว่าตัวเมียแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไวมากๆครับจะเคลื่อนตัวไวแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่เล็กกว่าแล้วก็มีความดุร้ายน้อยกว่าตัวเมียครับ แต่ลักษณะอย่างอื่นก็มีปานมีจุดตามแก้มของเขาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเหมือนกัน
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสังเกตปลาว่าตัวไหนคือเพศผู้หรือว่าเพศเมีย
1: ใช่ครับ
0: มองสังเกตไปเห็นด้านบนนะครับพี่บอยคืออะไรอะครับ
1: ครับข้างบนเนี่ยครับเป็นระบบกรองครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำหมุนเวียนเหมือนกันครับก็จะใช้วิธีการโดยมีปั๊มเนี่ยครับดูดแล้วก็กระจายลงไปทุกบ่อครับแล้วก็จะมีหินนะครับเป็นหินในการปรับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะคาไลค่า pH นะครับแล้วก็เป็นหินที่ปรับค่าความสมดุลของน้ำให้คงตัวตลอดเวลานะครับ ก็ระบบตู้ปลาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบกองบนคือกองบนตู้
0: ครับ
1: ก็น้ำก็จะเวียนเหมือนกันก็หลักการก็คล้ายๆกับของบ่อพลาสติกเหมือนกันครับมันก็จะเวียนกันอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่นี่มันโมเดลเล็กกว่าโครงสร้างมันน้อยกว่าครับก็เลยจะเวียนได้ไม่เยอะเท่าบ่อใหญ่ครับอันนี้ก็ใช้ปั๊มแค่ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมงครับครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการบำบัดน้ำ
1: ในระบบตู้ปลา
0: ในระบบตู้ปลาของเรานะครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีช่องทางการจำหน่ายนะครับว่าที่นี่มีวิธีการจำหน่ายยังไงบ้างครับ

0: ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูช่องทางการตลาดแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อนะครับและที่สำคัญก็คือเมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเยอะแยะมากมายพี่บอยครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราทำเมนูอะไรบ้างจากปลาชะโอนะครับ
1: ครับก็เมนูก็วันนี้ครับเป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเมนูปลาชะโอน4เมนูนะครับก็เริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยครับเมนูนี้เป็นปลาชะโอนทอดกระเทียมนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นชูชีปลาชะโอนนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นแกงส้มปลาชะโอนนะครับแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับอันนี้ก็เป็นห่อหมกปลาชะโอนนะครับ
0: ครับ
1: 4เมนูนี้เป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลย
0: ครับและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปรับประทานได้ด้วยก็คือตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับก็ช่องทางก็เบอร์โทรผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์โทร0869302630ครับหรือซื้อผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok ก็ได้ครับก็ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับ
0: ครับเราก็คือส่งทั่วประเทศเลยไหมครับ
1: ส่งได้ทั่วประเทศครับก็ทางฟาร์มเรานะครับวิธีการของเราเนี่ยเราถ้าออเดอร์ลูกค้าออเดอร์มานะครับเราจะทำการอดอาหารก่อนอย่างน้อย1วันครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอดอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จับปลามาแล้วก็น็อกน้ำแข็งประมาณ20ถึง30นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซีนสุญญากาศในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เข้าห้องเย็นในอุณหภูมิลบ15องศาเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อแล้วก็ให้มีความคงสดตลอดเวลาครับผมส่งได้จัดส่งได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับผมขออนุญาตชิมสักเมนูนะครับ
1: ได้ครับผม
0: พี่บอยครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขายังมีความต้องการปลาชะโอนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ปัจจุบันนะครับก็ของเราเนี่ยก็ขายออกได้เรื่อยๆครับก็ทุกอาทิตย์ก็เฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณ 5-10 กิโลก็ออกได้ตลอดครับหรือจะเป็นบางล็อตครับบางล็อตจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆร้านอาหารเนี่ยครับเขาจะสั่งทีก็ประมาณ50โลถึง100โลอันนี้ก็คือแทบจะปิดขอบได้เลยครับก็มันจะสั่งไปฟีดไว้เป็นจำนวนมากครับแล้วแต่ว่าเราจะส่งตลาดแบบไหนครับใช่ครับก็หรือพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่สั่ง1โล2โล5โล10โลเราก็จะส่งได้ทั่วประเทศครับไม่มีปัญหาครับผม
0: เมื่อสักครู่ผมได้ชิมแล้วคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีความนุ่มความนิ่มของรสชาติเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับถ้าเกิดปลาชะโอนนะครับรสชาติเขาคือจะมีกลิ่นหอมมีความมันถ้าเป็นเมนูอย่างคุณเสิร์ฟชิมเมื่อกี้นะครับเป็นเมนูชูชีเป็นเมนู
0: ห่อหมก
1: ห่อหมกใช่ครับห่อหมกเนี่ยเขาจะมีความละเอียดเนื้อมีความละเอียดมีความหอมมีความมันในตัวครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้เลยครับคือปลาเนื้ออ่อนครับ
0: ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่ฟาร์มของเราได้ไหมครับ
1: ครับก็ปกติครับฟาร์มเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วครับก็โดยเฉลี่ยฟาร์มเราเนี่ยจะเปิดประมาณ 1-2 เดือนจะเปิดให้เกษตรกรเข้าชม1ครั้งนึงครับก็ช่องทางวันไหนผมจะแจ้งวันและเวลานะครับก็ติดตามทางสื่อช่องทางต่างๆของฟาร์มก็ได้ครับก็ผมก็จะแจ้งว่าฟาร์มจะเปิดช่วงวันไหนเวลาไหนครับ
0: ครับ
1: ก็เกษตรกรก็เข้ามาได้เลย
0: ครับ
1: ก็เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับแล้วแบบว่าอนาคตเรามีการวางแผนอนาคตไว้ไหมครับว่าเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาฟาร์มของเรามีการต่อยอดพัฒนาฟาร์มของเรายังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างฟาร์มนะครับก็คือเราจะทำการขายชุดหนึ่งเราก็ถึงจะเพิ่มชุดใหม่อีกชุดหนึ่งครับก็ฟาร์มมองว่าตอนนี้กำลังขยายกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของตลาดนะครับก็เรามองเรื่องตลาดลูกค้าถ้าลูกค้ามีความต้องการมากเราก็จะขยายขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้เราได้ร่วมกับมหาลัยนะครับในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจจิ้งครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้านะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเนี่ยที่ผมกำหนดไอเดียไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นปลาชะโอนที่ทอดกระเทียมเลยครับทอดกระเทียมสำเร็จพร้อมทานเลยอาจจะมีน้ำพริกปลาชะโอนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีข้าวเหนียวนิดนึงครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับตอนนี้กำลังร่วมกับมหาลัยอยู่ครับ
0: ครับอยากจะให้พี่บอยเน้นย้ำช่องทางการติดต่อหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาที่นี่บ้างครับ
1: ครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ

0: 086-930-2630ครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นชื่อว่าฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยครับผมก็สามารถส่งสินค้าให้ได้ทั่วประเทศครับ
1: ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่ฟาร์มแห่งนี้ได้นะครับก็ติดต่อพี่บอยมาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดบ้านเปิดฟาร์มให้ผมและทีมงานและคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการเลี้ยงแล้วก็ช่องทางการตลาดแล้วก็เมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาอาชีพสร้างรายได้ที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมพี่บอยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: วัย

0: เอา
1: ไป
0: ผมแม่นไง
2: มันแบบใจเมียยิงมังกุ้งไปติ๊กมัน
0: โอ้แล้วรถเครื่องเฮาแล้วไอ
3: ้โอ้มันมีปัญหาพวกก็มาเอา

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติดNBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
6: DC and welcome to the top
7: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for
8: We don't know what they are It's just your ability to
9: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงิน

และการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ีนอร์ทช่อง11ภาคเหนือครับ
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษาเมืองวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ตอนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารกลาง
1: การแสดงต่างๆก็สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนอย่างดีทีเดียว
0: ซึ่งทั้งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

ก็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอม

0: บี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟบล็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้เป็นการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสนาเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสเตน่ากอกเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนนท์สุขรายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29% อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMF เองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบ อนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
0: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตานะแต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ถูกไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไงหวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
0: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกชิดมันแล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี่ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่นี่รู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันแล้วเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

0: สำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
1: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
2: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
0: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับซึ่งยังเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาคทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
3: ราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
1: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอสในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอสจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2573หรือจนกว่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนแล้วก็ระบบในเศรษฐกิจนะคะกว่า 125,000 ล้านบาททั้งนี้ค่ะโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ขอรับงบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากทางรัฐบาล
0: เมื่อวานในช่วงเย็นที่ศรีราชาก็ฝนตกหนักต่อเนื่องกันกว่า2ชั่วโมงทีเดียวนะครับทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นอกจากศรีราชาแล้วหลายพื้นที่ของบ้านเรานะครับทั้งเหนือและก็ตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคกลางมีฝนตกด้วยเดี๋ยวมาดูสถานการณ์น้ำภาพรวมกันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงรักคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะครับวันนี้ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงไหลหลากลงสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านล่างอีกระลอกครับเช่นเดียวกันขณะที่เมื่อวานนี้ฝนที่ตกหนักที่อำเภอศรีราชาชลบุรีก็ทำให้น้ำท่วมสูงเส้นทางสัญจรต่างๆชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบช่วงเย็นวานนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงทำให้พื้นที่บริเวณถนนหน้าเกาะลอยตำบลศรีราชาและตำบลสุรศักดิ์รวมถึงถนน9กิโลอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีน้ำท่วมขังสูงบนผิวจราจรและอยู่ระหว่างการรอระบายอีกทั้งมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงครับส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเร็วและก็ระบายได้ช้ากระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนฝนที่ตกหนักครับในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ตกมั้งแต่ตีสามนะครับที่ผ่านมายังมีฝนตกสลับต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันก็ส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงไหลหลากลงสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้านล่างอีกระลอกโดยบริเวณแก่งเกาะใหญ่ตำบลแม่เล่นะครับอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านปางมะละกอและบ้านห้วยแก้วครับซึ่งเป็นชุมชนใกล้กับบริเวณแก่งเกาะใหญ่ก็พบมวลน้ำจากป่าแม่วงนะครับไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอีกทั้งบางจุดนั้นน้ำยังไหลข้ามถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่งผลให้การสัญจรนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่ต้องนำป้ายเตือนแล้วก็จัดทำแนวเตือนบริเวณขอบถนนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุและก็รถตกขอบถนนในช่วงที่น้ำไหลผ่านขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำตะเพินในอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้ก็มีน้ำล้นสปิลเวย์นะครับทางเทศบาลตำบลหนองปรือก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณริมน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยทุกครัวเรือนเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเองขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอหนองปรือนะครับตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำมากขึ้นและก็ขยายวงกว้างน้ำเองเนี่ยไหลเชี่ยวและแรงมากมีการปิดไม่ให้รถสัญจรผ่านแล้วนะครับในบางเส้นทางเพื่อความปลอดภัยขณะที่บริเวณวัดจีนประชาสโมสรจังหวัดฉะเชิงเทราครับยังคงเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาที่มาไหว้พระถือศีลกินเจได้ตามปกติโดยไม่รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมมีนายอภินันท์จันทรังสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็เดินทางมาไหว้พระแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเจพร้อมกับกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกท่านขอให้สถานการณ์นั้นกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: เป็นจำนวนมากในแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็อำเภอกบิลบุรีค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะจากหลายฝ่ายว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งลอยบนผิวน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่นั้นซึ่งล่าสุดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ไปตรวจหาสารปนเปื้อนแล้วก็คาดว่าจะทราบผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนภายใน1สัปดาห์ค่ะนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดที่ปลาตายและจุดที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งนั้นอยู่คนละบริเวณกันโดยจุดที่พบคราบน้ำมันอยู่ในระดับพื้นที่ที่ต่ำกว่าจุดเลี้ยงปลากระชังจึงประเมินในเบื้องต้นว่าอาจจะไม่มีความเชื่อมโยงกันโดยตรงสำหรับสาเหตุที่ปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอกบิลบุรีก็พบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากมวลน้ำท่วมที่พัดพาสารอินทรีย์และน้ำเสียลงสู่แม่น้ำอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ปลาเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาสารโลหะหนัก4ชนิดได้แก่ปลอดตะกั่วแคดเมียมแล้วก็สารหนูรวมถึงตรวจหาปริมาณของแอมโมเนียเพื่อประเมินการปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมอย่างละเอียดขณะเดียวกันค่ะกรมควบคุมมลพิษได้รายงานผลการตรวจสอบบริเวณที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งใกล้บ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมซึ่งก็พบสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในปริมาณที่สูงโดยหลังจากนี้จะมีการประสานกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วก็เตรียมเก็บตัวอย่างตะกอนดินเพิ่มเติมเพื่อเมื่อระดับน้ำนั้นลดลงด้วยค่ะทางนี้รัฐบาลนะคะขอให้ประชาชนและเกษตรกรรอผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่จะออกมาภายใน1สัปดาห์เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีคราบน้ำมันหรือว่ามีลักษณะผิดปกติโดยตรงเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพขั้น

0: สูงสุด
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงต้องเมื่อวานนี้ทางด้านของกทมเองมีการแจ้งเตือนด่วนนะครับถึงประชาชนริมคลองหลวงแพ่งที่มีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50ซมเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตนะครับลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในพื้นที่สูงขึ้นในเขตหนองจอกและแขวงขุมทองเขตลาดกระบังโดยทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณข้างวัดวชิรธรรมาวาสเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชุมชนที่หน่วยงานมักจะเข้าไปไม่ถึงนะครับโดยพบว่าพื้นที่ทุ่งนาน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ขณะที่บ้านเรือนและทางสัญจรเข้าบ้านของชาวบ้านบางรายนั้นมีน้ำท่วมขังโดยรอบบางจุดเนี่ยน้ำสูงถึง 20-30 ซมนายสุรชัยไหลหลังชาวบ้านริมคลองหลวงแพ่งมานานกว่า47ปีเล่าว่าถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่น้ำปีนี้มาเร็วและท่วมสูงกว่าปกติจากฝนที่ตกหนักสะสมติดต่อกันหลายวันแม้ช่วงนี้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแต่ว่าการเดินทางออกจากอาคารบ้านเรือนยังคงสัญจรด้วยความยากลำบากและยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังกทม.ประกาศเตือนให้ระวังระดับน้ำรอบใหม่
2: จากตอนแรกที่ตอนน้ำท่วมครั้งแรกก็น่าจะสูงอยู่ประมาณ50เซนจากพื้นระดับคลองนะใช่แต่ณเวลานี้คือวันนี้ครับน้ำได้ลงมาหน่อยนึงใช่แต่ทีนี้ทางกทม.ได้ประกาศนะว่าตั้งเมื่อวานแล้วว่าน้ำจะขึ้นอีกแต่ว่าผมว่าเที่ยวนี้เขาผ่านน้ำแรงใช่แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มอีกไหมจะเพิ่มอีกหรือเปล่าตอนนักคืนนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่ากทม.ก็ได้ประกาศนะเขตลาดกระบังก็ได้ประกาศสก.สส.ก็ได้ประกาศว่าน้ำจะขึ้นอีกให้เฝ้าระวัง
1: นางมนัสนันไหลหลังชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกอีกว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดในขณะนี้นอกจากระดับน้ำก็คือเรื่องของปลิงที่มากับน้ำท่วมขังรวมถึงความกังวลระยะยาวเรื่องของสารเคมีและสารพิษปนเปื้อนที่อาจไหลมาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียง
3: วันนี้ระดับน้ำก็ในคลองเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มมากสักเท่าไหร่แต่ที่กังวลก็คือเกี่ยวกับสารพิษอะค่ะเพราะมันมาจากฉะเชิงเทราเนาะภาคตะวันออกแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่สูงกว่าคลองหลวงแพ่งเนี่ยดังนั้นพวกสารเคมีจากจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะเราก็กังวลตรงนี้ค่ะว่าในระยะยาวสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะคะคลองหลวงแพ่งแขวงขุมทองเขตหนองจอกอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำไหลออกไปคลองประเวศบุรีรมย์อะค่ะแล้วมันจะมีผลกระทบในระยะยาวค่ะ
1: ทางนี้ครับทางกรุงเทพมหานครและสำนักการระบายน้ำยืนยันว่าจะเร่งประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องการความช่วยเหลือหรือว่าพบเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งที่สายด่วนกทม.นะครับ1555ตลอด24ชั่วโมง
4: ไปอีกจุดนะคะที่บริเวณย่านรังสิตโดยเฉพาะซอยรังสิตนครนายก4จังหวัดปทุมธานีนะคะน้ำที่เคยท่วมสูงตอนนี้แห้งสนิทแล้วค่ะขณะที่ประชาชนก็ทยอยไปรับเงินเยียวยานำไปซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายทีมข่าว NBT นะคะได้ไปสำรวจความเสียหายและการเยียวยาน้ำท่วมให้กับประชาชนภายในซอยรังสิตนครนายก4ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากสถานการณ์น้ำคลี่คลายเหลือเพียงร่องรอยของความเสียหายที่ทิ้งเอาไว้ซึ่งความเสียหายแต่ละบ้านเนี่ยแตกต่างกันไปตามระดับความสูงของน้ำนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกน้ำล้อมค่ะทำให้หลายคนใช้ชีวิตยากลำบากทั้งการเดินทางเข้าออกและต้องหยุดค้าขายชั่วคราวทำให้ขาดรายได้ไปหลายวันส่วนใหญ่นะคะก็ไปรับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นผู้เช่าอาศัยแล้วก็ยื่นหลักฐานไม่สมบูรณ์ซึ่งชาวบ้านต่างก็คาดหวังจะได้เงินมาซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ข้าวของที่เสียหายรวมถึงชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปด้วย
5: อย่างเรื่องของการเยียวยาตอนนี้เราได้ยื่นเรื่องไปทางแอปทางรัฐได้รับการเยียวยาแล้ว
6: หรือยังได้แล้วจะได้แล้ว
5: พอเราได้มาเน
6: ี่
5: ยเรามาช่วยในการซ่อมแซมอะไร
6: บ้างก็พวกอุปกรณ์พวกอะไรเราเสียหายแล้วก็มาซ่อมเองก็เป็นส่วนนั้นที่ซื้อซ่อมใช่ไหมประมาณนั้นกับไอ้ที่เราขาดรายได้จากการที่น้ำออกไปขายของไม่ได้แต่ค่าที่เราก็ต้องจ่ายตลอด
7: ปีนี้ก็ถือว่าจะว่าหนักไหม
0: แต่ก็น้อยกว่าปี54เยอะเพราะ54มันเดือนครึ่ง
7: ที่ท่วม
0: ครับ
7: อันนี้ในเรื่องของกระบวนการเยียวยาเรายื่นไปตอนนี้บ้านเราได้รับการเยียวยาแล้ว
0: หรือยังได้รับแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะแอปทางรัฐเนี่ยเขาก็ไวดี
7: ถือว่าได้รับการเยียวยาที่รวดเร็ว
0: ครับ
7: กว่าเดิม
0: ก็
7: ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการยื
0: ่
7: น
0: ไม่ถึงอาทิตย์นะ
7: ก็ได
0: ้
7: เลย
8: ที่บ้านก็ไม่เท่าไหร่ยกเครื่องซักผ้าไปทางโน้นยกอะไรไปหมดเลยนะพอยกทันแต่รถก็ต้องเอาไปนู่นถนนไว้ถนนแต่ไม่เข้านี่ไงถ้าเข้านี่แล้วไม่ต้องกลัวแล้ว
7: เราได้รับการเยียวยาแล้วหรือยังคะในเรื่องของการยื่น
8: เขาก็ยื่นกันไงเนี่ยพวกหอพักก็ยื่นพวกเช่าห้องก็ยื่น
7: เพราะว่าช่วงนั้นออกไปไหนมาไหนกันไม่ได้
8: ไม่ได้ยื่น
7: ตอนนี้ได้กันแล้วหรือยัง
8: บางคนก็ได้ยังบางคนก็ยังไม่ได้เพราะยื่นช้าบางคนก็ทำไม่เป็นต้องไปให้คนที่เขาทำเป็นให
7: ้ต้องช
8: ่วยช่วยกันมีคนทำไม่เป็นไง
1: นายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วตอนนี้200,000ครัวเรือนซึ่งถือเป็นการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมานายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และร่วมมือกันเป็นอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วโดยขณะนี้ได้มีการเยียวยาผู้ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาให้กับผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมนั้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันนั้นมีการเยียวยาไปแล้วมากถึงประมาณ200,000ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในรอบที่ผ่านๆมา
4: ไปดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจากหลายหน่วยงานอย่างกองบัญชาการกองทัพไทยก็มีการผนึกกำลังร่วมกับทุกเหล่าทัพรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายนะคะระดมกำลังพลรวมกว่า 37,000 นายพร้อมยุทโธปกรณ์รถบรรทุกแล้วก็เรือผลักดันน้ำค่ะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตตั้งแต่การอพยพกลุ่มเปราะบางการแจกจ่ายอาหารและถุงยางชีพรวมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังทั้งนี้นะคะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะทางกองทัพไทยเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูต่อเนื่องโดยเฉพาะที่เคหะชุมชนล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะที่ระดมกำลังจัดเก็บขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ครบทั้ง4โซนค่ะคิดเป็น 100% พร้อมทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งครอบคลุมทั้ง8เขตรวม27จุดนะคะเพื่อที่จะคืนความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านของกรมชลประทานเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกตามนโยบายของนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานที่มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำถุงยางชีพจำนวน 1,200 ชุดไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในเบื้องต้นพร้อมกับเร่งเดินเครื่องผลักดันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: มาดูหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพยากรณ์อากาศกันนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนใหม่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป นายณัฐวุฒินั้นเป็นข้าราชการที่เติบโตมาจากสายงานของอุตุนิยมวิทยาโดยตรงมีเส้นทางการรับราชการที่ยาวนานเกือบ30ปีและเป็นกระแสที่ผู้คนในสังคมจับตาซึ่งเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานายณัฐวุฒิได้แถลงข่าวณศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศเพื่อสยบกระแสข่าวลือในโลกโซเชียลที่เตือนภัยว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ขั้นหายนะภายใน120ชั่วโมงพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรมอุตุว่าประเทศไทยนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจริงในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นและยืนยันว่าข้อมูลมหาอุทกภัยหรือว่าฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่เป็นความจริงและไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมอุตุโดยสิ่งที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังก็คือฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นจุดๆเท่านั้น
4: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตนะคะเยือนไทยในรอบ22ปีเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในฐานะคู่ค้าอันดับหนึ่งในยุโรปของไทยพร้อมกับฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตครบรอบ95ปีโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมซึ่งเป็นการเยือนในรอบ22ปีตรงกับวาระครบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนับเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในยุโรปของไทยการค้ารวมมีมูลค่ามากถึง 14,236 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกของไทยได้แก่อัญมณีเครื่องประดับนาฬิกาและส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปแผงสวิตช์แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าเครื่องใช้สำหรับเดินทางเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบรวมมูลค่าการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในปี2568เป็นจำนวนมากถึง 7,029 ล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านการลงทุนมีบริษัทสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า150บริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวอาหารยาและเวชภัณฑ์ข้อมูลในปี2568ระบุว่ามีชาวสวิตเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 194,000 กว่าคนและมีคนไทยอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากถึง 36,000 คนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: และเริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งที่2ณศาลประจำอนุญาโตตุลาการกรุงเฮกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการนำเสนอหลักเกณฑ์ทางเทคนิคและข้อกฎหมายว่าด้วยการอ้างสิทธิ์ในเขตทางทะเลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อันคลอสครั้งที่2ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในรูปแบบการประชุมแบบปิดระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพในส่วนคณะทำงานของฝ่ายไทยนำโดยนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยร่วมกับคณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมยุทธการทหารเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานขณะที่ฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเป็นผู้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมหารือสำหรับการประชุมในรอบนี้เป็นการประชุมที่ต่อเนื่องจากการประชุมนัดแรกณประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้ผ่านขั้นตอนของการแถลงเปิดและการวางกรอบข้อบังคับการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยในครั้งนี้คณะกรรมการประนอมทั้ง5คนตามภาคผนวกที่5ของอันคลอสก็ได้เปิดพื้นที่ให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเข้าสู่เนื้อหาในเชิงลึกทั้งการชี้แจงข้อกฎหมายการนำเสนอพยานหลักฐานตลอดจนหลักเกณฑ์ทางเทคนิคที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตทางทะเลเพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอย่างรอบด้านทั้งนี้นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยได้จัดเตรียมข้อมูลและข้อต่อสู้ไว้อย่างครบถ้วนพร้อมระบุว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยตนเองในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายของการประชุมรอบดังกล่าว
2: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกนะคะแล้วก็อาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ค่ะตรวจสอบมาได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
4: วันนี้โดยเฉพาะช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปฝนตกหนักในหลายพื้นที่อาจจะตกลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำฝนที่ตกลงมาจะเป็นการเพิ่มน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกมาแล้วตลอดทั้งสัปดาห์และเริ่มมีปัญหาน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเกือบทั้งภาคและภาคใต้ฝนตกเน้น เน้นในฝั่งอ่าวไทยรวมถึงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในทะเลอันดามันใครอยู่พื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ถ้ายังไม่เก็บของขึ้นสู่ที่สูงรีบเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเลยค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ตรวจสอบจังหวัดที่จะมีฝนต้องเฝ้าระวังหลายภาคค่ะ

0: ตลอดบ่ายไปจนถึงหลังเลิกงานได้วางแผนการเดินทางและมีรถยังท่องเที่ยวได้แต่ถ้าออกเรืออาจจะต้องระวังจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะในบ่ายนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสการท่องเที่ยวนั่งเล่นว่ายน้ำริมหาดยังพอเที่ยวได้เพราะคลื่นไม่สูงมากแต่ถ้าจะออกเรือต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝั่งอันดามันมีฝนในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นที่จังหวัดระนองพังงาและสตูลฟ้าครึ้มตลอดทั้งบ่ายท้องฟ้าไม่สดใสแต่ยังเที่ยวชายหาดได้คลื่นสูงประมาณ1เมตรในทะเลคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรหลีกเลี่ยงการออกเรือบริเวณนั้นด้วยค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ไปตามสรุปข่าวภาษาอังกฤษกันนะครับใน NVT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NVT World Brief right here on NVT and NVT World. You're with me, Kritika Kluwat. The IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok have entered their fourth day, with Thailand praised by the participating economic and finance leaders for being an excellent host.The 2026 IMF World Bank Group annual meetings saw global economic challenges take center stage, alongside a major push to strengthen the fight against digital financial fraud. Among the highlights was the launch of Thailand's Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Digital Finance by Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Nitit Nitithan Prapat.Developed in collaboration with the International Monetary Fund and the World Bank Group, the framework outlines 12 policy considerations aimed at strengthening fraud prevention, improving information sharing, and enhancing international cooperation to combat digital financial scams. The IMF, the World Bank, and central banks around the world are slated to apply the Bangkok Blueprint in risk assessment and the creation of a transboundary information exchange network aimed at improving safety and sustainability in digital finance.Thailand's hosting of the annual meetings has received unprecedented positive response, with a number of participants having exceeded 20,000. Deputy Prime Minister Ek Nitit said the number of registered participants was the highest ever recorded, and Thailand has received praise for being an excellent host.Thailand has applied its soft power to make the meeting venue vibrant and foster a good impression among participating delegates. One example was a mock-up street-side food cart that serviced meeting attendees at Queen Sirikit National Convention Center. Fruits registered for geographical indication are being served to conference participants. At 2 p.m., Thai desserts are served.Wat Pho's renowned Thai massage is also being offered at the meeting venue. Conference attendees are able to enjoy free 15-minute massages. The service is proving popular, and there are visitors at the massage site throughout the day.Let's now turn to day 4 of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings. For the latest developments and key discussions from this morning, let's go to Khun Tharin Angskun with the updates.
4: Following yesterday's big news, when the Bank of Thailand, IMF and World Bank launched the Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services, countries worldwide, including Thailand, now have clear guide to fight digital financial crime.Today, the focus moved to a major global challenges, food and security. During the food security in an age of shocks session this morning, Abubakar Nakanobu, Minister of Finance of Burkina Faso, highlighted key lessons learned in addressing food security challenges and strengthening incapacities of vulnerable populations to cope with crisis. The speaker emphasizes.Three key questions: whether food is available and affordable, whether a crisis is temporary or ongoing, and which households or regions require the most effective support.

0: ผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนว่ามาปักกับเราถึง2คนเจ้าน้องบี้มีเฮยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
1: น้องพระเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
0: ปักกับเราถึง2คนแน่นอนได้รวบรวมคลิปม่วนๆมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในยามบ่ายจะอีคุณผู้ชมเจ้าแน่นอนแล้วต้องเป็นเรื่องของกำกินกำอู้กำจ๋าเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็อู้ต่างกันสำเนียงต่างกันเอามานำเสนอกันให้มันหลากหลายขึ้นรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีจ้อยซอเอ่ยการฟ้อนการรำโอ้ยมันมีการแสดงประเพณีอย่างที่คือต้องในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือตอนบนเอามาคือติดตามกันละเจ้า
1: แม่นเจ้าจนติดตามกันต่อยนะเจ้าแล้วก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนาะกับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้าฝากติดตามกันต่อยถ้าว่ามีคลิป
0: ถ้ามีคลิปส่งทางไหน
1: ส่งมาได้นะเจ้าตังไลน์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้ากำไรคนเมืองม่วนเน
0: าะ NBT ภาคเหนือนะเจ้าที่คุณบนหน้าจอบัดเดี๋ยวนี้เต็กเข้ามาส่งคลิปเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมเจ้าเนาะขอเป็นคลิปที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับคนเมืองกับปอแล้วนะเจ
1: ้า
0: อย่างในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปแรกกันก่อนเลยจะเป็นเกี่ยวกับกรรมของคนเมืองแต่ถ้าคนเมืองอู้กรรมว่ายุทธทุกคนจะไปฟังอยู่ดึงๆจะไปฟังยุทธจะอ่านเนาะกรรมว่ายุทธของคนเมืองต่างกันออกไปคุณผู้ชมความหมายก็ต่างกันจะต่างกันจะได้ไปฟังกันเลยเจ้า
1: เจ้า
2: หยุดอย่าเพิ่งตกใจให้โอกาสเขาแปลก่อนหาอะไรวะมึงอันตะกี้ที่มึงกินอะหมดแล้วกะอ๋อเคอะหรอยังนะยังหมดเฮ้ยมึงหยุดเธอกูพ่องเนอะหยุดเธอน้อยก็ได้มึงอยากกินเค้กอู้หันละใครอยากมึงน้ำลายปะปุหยุดเธอกูเนอะฉันบึดกูมากินเนอะหยุดทำไมกูต้องหยุดอ้าวมึงยังมาหยุดยังหยุดมาได้แล้วกูจะหยุดทำไมโอ้ยกูไม่หยุดหยุดเธอน้อยก็มาได้กะหยุดหยุดน้อยเดียวไม่หยุดเออคิดเจ๊เออ
1: หยุด
0: แม่ต้องขยายความมือเปื้อนตัวนะถ้าจะขอเปื้อนยุทธือนะเข้าใจกอพี่แพทย์ได้เลยถ้าไปอู้จี้ก็คนอื่นนะเปื้อนก็เข้าใจว่าหย
1: ุ
0: ดห้ามทำอีกแต่ก่อแต่จริงยุทธของคนเมืองก็คือเหลือไว้ให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวตอนเย็นฉันมากินอีก
1: แม่เจ้า
0: ก็ความหมายมันหลากหลายแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฮียนหูและติดตามคลิปเด่นคนเมืองกันไว้เจ
1: ้าหรือว่าเอาใจคำว่ายั้งได้ก่อนยั้งไปเพื่อหน่อยอ่ะ
0: ก็ถ้าเป็นภาคอื่นก็มาเข้าใจเหมือนเฮาอ่ะเฮาก็ต้องขยายความเพื่อนหน่อย
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาทุกท่านไปพอเปิ้นบอกว่าคนเถินคนเถินสลัมกำไหนคนเถินแน่นอน
0: นี่มีด้วยกะ
1: โอ้ยแม่น
0: คนเถินนี่จะอู้สำเนียงต่างจากเฮาขนาดนั้นเลยกะ
1: แม่นเจ้า
0: อ๋อมันมาเหมือนยองเน
1: า
0: ะ
1: มันมาเหมือน
0: เจียงใหม่สายต้อย
1: แม่นเจ้าต้องไปฟังเปิ้นเจ้า
0: ไปฟังเจ้าม
3: ีจุดสังเกตคนไหนคือคนเถิน
4: เป็นเอกลักษณ์
3: เห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะคลิปด้วยได้ไหมครับ
5: ได้ครับ
3: นะครับผมเวลาเขาเข้าเวียงเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้คือคนเถิน
6: หน้าตาดีค่ะ
0: เออ
7: คนเถินหาคนเถินกำดู
8: กำดูนี่เหรอ
3: กำดู
7: กำดูนี่คนที่อื่นมาอู้กันกัน
9: อู้เนอครับ
3: อู้เนออู้รุดมากำดูนี่หัวเลย
9: ครับ
3: อย่างเช่นคำว่าอย่าง
10: โคโค
11: ใ
10: จ
11: ยาวยาวนิดนึง
3: อาหาร
0: อาหารเออ

0: เขินเขิน
1: มีจุดสังเกตอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะคำสร้อยกะคำสร้อยอย่างเช่นคำว่า
2: ภาษา
1: ภาษา
3: เป็นงานในการ
1: ระหว่างคนเหมือนกับคนเจียงใหม่เนี่ยมันเหมือนกัน
4: เหมือนกันครับ
0: บุคลิกอ่ะคนน้ำแข็งนี่อ่ะคนน้ำแข็งนี่ก่อนคนเหิน
1: อ่ะอันนี้คนเหินครับ
5: เป็นคนใกล้เถินครับเป็นคนใกล้เถิน
1: ใกล้เถิกหรือไม่เถิกร้านเหรอ
6: รับแปลงแค่เนอแต่เถินบอกว่าเถินไม่ได้เนอนะครับ
0: ไอเนอไปที่เนอรู
7: ้คนเถินนี่โวยเนาะแม่นว่าอีกอ่ะ
5: ก็ถ้าจะเป็นคนเถินจริงๆก็น่าจะอู้เนินชนเถินหน่อยนะ
1: ครับผมนี่คนสุพรรณนะมั้งคำนี
5: ้จริงๆคนเถินนะเวลาการดูคนเถินเนี่ยมันจะมีส้มเกี้ยงเขาจะมีกลิ่นส้มเกี้ยงส้มเกี้ยงนี่เป็นของดีเมืองเถินนะ
1: ใครคิดว่าเอกลักษณ์คนเถินแล้วเฮาฮูเลยทันทีเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับมีคำว่าอย่างพ่
8: อคนเถินรายงานตัวเนอร์คอมเมนต์กันไว้ได
9: ้
8: สำเนียงไหนอู้จ๋าคำว่าอะไรที่จะแปลว่าเป็นคนเถินเนี่ยคอมเมนต์กันไว้เลยคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเราก็จะได้เจอกันแชร์ต่อเนาะคือมันหลากหลายสำเนียงหลากหลายกับอู้กำจ๋าจะได้หูห่วมกันว่าอันเนี้ยอู้แล้วเป็นคนเถินแน่นอนอันเนี้ยอู้แล้วเป็นเจ้าคนเถินแน่นอนแต่ที่ฟังตะกี้ข้าเจ้าก็รู้สึกว่าเหมือนคนเจียงใหม
9: ่
8: เจ
9: ีย
8: งใหม่สายใต้เออคล้าย
9: ๆคล้ายๆอาซัง
8: อาซังอย่าอาฮังอย่าเออเจียงใหม่สายใต้ข้าเจ้าก็อู้จะอ่านเหมือนกันคุณผู้ช
9: ม
8: แต่มันต้องมีอย่างที่มันแตกต่างเหรอฮะคือมันชัดเจนแค่น้อยอ่ะคอมเมนต์กันไว้นะเจ้า
9: ได้เลย
8: ไปพอคลิปต่อไปเมื่อเฮาไปหาหมออ่ะเป็นปัญหาโรคแตกคำละเวลาตาคนเฒ่าไปหาหม
9: อ
8: ชอบเหลือกำหม
9: อ
8: เออแต่ว่าในคลิปนี้ป้าเหลือกำหมอก่อแต่ข้าเจ้าไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหลือกำหมอนะคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าป้าอาจจะเข้าใจตรงตัวเป๊ะๆเหมือนกันเพราะว่าหมอบอกว่ากินอะไรให้ดูตัวเองด้วย
9: อ๋
8: อในคลิปนี้ป้าจะเข้าใจจะอันแท้ก็ไปพอเลยเจ้า
9: ไปจ้า

0: จะได้นี่ยายเท่านี่กินข้าวไปยังแหวนไปตัวเป็นจะได้นี
1: ่ข้ามีโรคประจำตัวมันนั่นไปหาหมอเห็นเนาะความดันเบาหวานเนี่ยหมอบอกว่าแม่แม่อยากกินยังแต่ละอย่างน่ะแม่พอตัวเก่าเนอะเนี่ยอืมอีกแต่ประเดี๋ยวนี้ใครกินข้าวก็ต้องก่อนตัวเก่าข้าหนึ่งที่ข้าจะจำ
0: อันนี้หมอบอกยี่
1: อืมก่อนข้าจะจำข้ากับบอลข้าก็ต้องบอกอืม
0: อันนี้ครับหมอแนะนำไหมนะหรอก
1: หมอบอก
0: กินอะไรยังเพื่อพอตัวเก่า
1: เ
0: ออ
1: แล้วบอกแว่นมาซองอี้จะไปหันยังไม่เคยหัวยัง
0: เคยหัวกะปุ่มจึงที่อี้กะ
1: กับเพื่อนบอกเพื่อพอตัวเก่าจะกินยังเพื่อพอตัวเก่าเขาพอกะเนี่ยเขาพอตัวเนี่ยใครในแว่นหรอกับพอตัวเก่าข้าเนี่ย
0: ถ้าหมอถามกับว่าเจ้าพอแล้วอินเ
1: นอร์ก็อันหร
0: อ
1: เอาไปอ่ะยายที่สร้างแม่กินยังให้พอตัวเก่าอ่ะยายทำก่อนพ่อเจ้าไอ้กา
0: ใครหลบไปให้พอเห็น
1: แล้วกระจกตั้งเอี้ยหมอให้อ่ะตัวผู้เลี้ยงหรือเปล่า
0: ข้าขอย้อนเหรอ
2: เ
1: นี่ยอะไร
0: เดี๋ยวย้อนเนี่ยยังหมอให้จะดี
1: หรอตัวข้านี
0: ่โอ้นี่ใครหันตัวก็กระ
1: โดด
0: กินยังให้พอตัวเก่าอีก
1: เออนั่นกูเท่าดิตัวยังไม่รู้เว้ยนะอันเนาะ
0: บอกหมอเนอะพอกันกินกันกินกับพ่อของเขาตัวเก่าไว้เลยเนอะ
1: กูจะพ่อได้ดีไม่รู้เว้ยนะอันนึง
0: บ่เปลี่ยนกันพ่อกันเป็นว่าหมอคนบ้อง
3: แม่จะคนละพอ
4: แม่จะคนละพออ่ะแสดงว่าแรงนี้อย่าลืมที่จะเอาแว่นมาแยงแล้วกินข้าวเนาะ
3: ขนาดนั้นเลยเนาะดูละ
4: ใช่หมอก็บอกว่าอันอย่างก็กินอันอย่างเฮือพอต่อเก่านี่หมายถึงว่าเฮือสังเกตว่าต่อเก่ากินอันอย่างได้บ่ได้กินอันอย่างแพ้บ่แพ้ก็มาอัปเดตให้หมอฟังแหมกล้ามเพื่อเพื่อนจะแจกยาแจงยาเฮ้อใหม่หาวิธีการรักษาที่ถูกต้องขึ้นที่อันนี้เอามาแยงเออไ
3: ม่ใช่สักก
4: ะไม่ใช่สักกะโอ้แต่อาจจะเป็นตังลาบแผ่นยังก็ได้นะถ้าเอาแว่นมาแยงพออีกกินไปนะอยู่เกมครั้งหนึ่งปูดขึ้นมาอ่ะเออเขาจะอาจจะแพ้
3: เกี่ยวอยู่
4: เอาอาจจะเป็นเกี่ยวก็ได้นะคุณผู้ชมเนาะเออจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปเออจ้า
3: เรื่องม่วนๆของคนเมืองเนาะก็เอามาเอาคลิปมาเปิดให้คุณผู้ชมได้พอกันตัวนะเจ้าคลิปต่อไปก่อนเบรกเจ้าจะปาไปพอการฟ้อนล้านนา
4: โอ้ย
3: แน่นอนอี
4: อ
3: ีเลยละ
4: คือมองใด
3: เลยละ
4: กะ
3: ต้องไปพอจ้า
4: โอ้ฟ้อนจะอีเลยกะงามมองใดไปพอเจ้า

0: เป็นบรรยากาศ
1: อันนี้เป็นบรรยากาศเบื้องหลังเวทีก่อนก็จะขึ้นแสดงแต่ก็ได้เห็นความหลากหลายของท่วงท่าและลีลาที่ต่างกันออกไปเนาะมันก็มีหลายพื้นที่เนาะที่อยู่ที่ฮั่นลำปูนว่าพะเยาว่า
0: แป
1: ้เออมีน่านตวยคุณผู้ชมอันเนี้ยก็เป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆจากละเอกละออนบ้านเฮาเนาะที่เอามาฮือพอกันว่าเปิ้นเป็นคนหนึ่งที่มันสืบทอดมาเลยคุณผู้ชมเจ้าเอามาแสดงเฮาฮู้ได้เฮาหันนะเจ
0: ้า
1: อันเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะในการกล้าแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองเฮาเฮือยังคงอยู่สืบไปเจ้า
0: เจ้าใครมีลูกมีหลานอยากจะส่งเสริมเรื่องราวต่างนี่กับเจอได้เลยเนอะ
1: แม่นก็ว่าอู้กำเมืองก็ได้เหมือนกัน
0: แม่นจ้า
1: จ้าอู้กำเมืองผ่านได้จากเพจNBT ภาคเหนือส่งกันเข้ามา
0: ได้นะเจ้า
1: เป็นการสนับสนุนให้ลูกหลานอู้จากกำเมืองเข้ามาเนาะเอามาเป็นสีสันในรายการตอนนี้ที่ภาคเหนือกันได
0: ้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนาของเฮากันไว้ตัวนะเจ้า
1: เจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามช่วงที่2รายการคลิปเด่นคนเมืองกันต่อเจ้า

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกดีวันนี้ถึงเวลาแล้ว
1: เข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการปาไปพอเรื่องของเมนูอาหารการกินกันคุณผู้ชมเราจะได้กินดีกันจะได้ฮู้เมนูแรงนี้กินอย่างดีกันนะเจ้าเมน
2: ู
1: น
2: ี
1: ้มาจากใบบอนข้าเจ้าเนี่ยใหญ่มาก็คนเท่ากับแต่ว่าบ่ได้เนี่ยกินจ้างอย่างเปิดนอกก็เลยมองฮู้ว่าใบบอนเนี่ยมันเอามาเนี่ยกินได้คุณผู้ชมแต่ในคลิปนี้เพิ่นบอกว่าบ่ได้เอามาเนี่ยกินที่เป็นเวอร์ชันเนี่ยแกงได้อย่างเดียวเออเนี่ยแกงเนี่ยบ่ได้แค่เมนูเดียวนะอย่างอื่นพวกเอามาทําได้จะเป็นเมนูอะอย่างนั้นไปพอในคลิปนี้เลยเจ้า
3: ผู้กอบใบบอนนี่บ่ได้ล้ําแค่แกงอย่างเดียวนะครับถ้าเอามาตากแห้งจะเนี่ยยังกินดีมาพอวิธีเนี่ยกันครับก่อนอื่นก็ไปเลาหาบอนหวานมาก่อนหน้าฝนในปงหม้อขนาดเขาจะเลือกใช้ใบออนถึงปานกลางนะครับใบแก่บดีเอาเนอร์ไปตัดไปหนักๆเลยยามาไปนึงมันต้องจะหยอบลงไปแหมครับวิธีสังเกตบอนหวานบอนคั้นกับบอนหยาบเลยครับคือพอจุดตรงกลางบอนเป็นรักเลยนี่ครับถ้าบอนหวานมันจะเป็นจุดสีขาวที่อีเนอร์แต่ถ้าเป็นบอนคั้นจะเป็นจุดสีม่วงที่อีครับก่อนตัดมากับพอดีๆเนอร์ได้มาแล้วก็ขจายมาตากแดดครับถ้าแดดแห้งสัก 4-5 ชั่วโมงก็แห้งหมดแล้วครับอันนี้ก็ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วครับก็ได้เวลาเก็บแล้วใบมันจะกรอบขึ้นมาหน่อยหนึ่งฟังพอเสียงเถอะครับที่นี่ก็มาเตรียมไห่เข้าใส่เตี๋ยวหม้อนึงให้เรียบร้อยแล้วก็เอาบอนตากแห้งใส่ลงไปในไห่นึงเลยครับเอายัดลงไปจะอีเลยเนอะยัดใส่ทั้งหมดเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วไว้สักชั่วโมงหนึ่งครับ1ชั่วโมงผ่านไปมันก็จะหยอบลงไปหนักอยู่ครับที่นี่ก็ปดเลยเหลือตัวอีนะครับแล้วก็หาอันอย่างมาเคลียร์ออกคือความชื้นมันระเหยออกไปครับสักกรัมหนึ่งกับมาซอยครับซอยบางๆจะอีเนอร์ต่อมากลับไปตากแดดแถมสักน้อยหนึ่งเพราะว่าซอยเซ็ตมันจะยังชื้นๆอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับระวังลอกกับมาจีหอมแดงหอมเตียมพริกแดงพริกเขียวแล้วแต่จะจีวิธีใดนะครับที่นี่ก็มาลอกเอาเปลือกดำๆออกหมอกมาให้บดี้กับพอแล้วครับตอนนี้บอนซอยเฮากับแห้งหมดแล้วครับยกไปย่างกินเลยขั้นตอนแรกก็ตำมาแคว้นสักหนึ่งจ้อนโต๊ะก็ได้ครับไผมากมาแคว้นจะใส่หน้ากว่านี่ก็ได้เนอที่นี่ก็เอาบอนซอยใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เอาสากมาตำมาต้องตำแล้วล่ำก็ได้ครับตำพุ่นตำเพศก็พอละสักกรัมหนึ่งก็ใส่หอมเตี๋ยมหอมแดงเกลือกับผงนัวปริมาณตำชอบเลยครับแล้วก็ใส่พริกเขียวพริกแดงลงไปครับที่นี่ก็ตำตัวไอ้กลนตัวตีใส่หอมกับพริกสุดท้ายนี่ก็เพราะว่าเฮาบ่ย่างให้มันแล้วล่ำนะครับย่างตำไปตำมามันจะเข้าพริกเข้าเกลือเองครับสักกรัมสีบอนมันจะเริ่มเขียวขึ้นตัวอีกระเซ็ดแล้วน้ำพริกบอนหวานมีไผ่เคยย่างกินก็พร้อมแล้วก็มากินด้วยกันครับหอมหอมหอมมะแคว้นและผมจะมากินคู่กับปลาทูทอดนะครับวิธีกินก็บ่ยากเลยครับจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือจะเอาห่อกับใบชะพลูกับยางหม้อคือตักน้ำพริกบอนหวานใส่ในอ่องใบชะพลูเสร็จแล้วก็เอาปลาทูใส่ที่นี่ก็ห่อเลยพร้อมแล้วก็มอมเข้าปากเลยครับเหมาะล่ำรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับเทคเจอร์มันจะเนื้อเหมือนยำผักเหงือกนี่นะแต่บอนจะมีรสชาติมันกว่าดีเด่นชัดเลยคือหอมแดดครับนี่คือเหตุผลที่ต้องเอาไปตากแดดเพราะว่ามันจะหอมแดดหอมใบบอนบวกกับรสชาติเผ็ดๆเค็มๆนัวๆโดยรวมกับล้ำดีครับใครอยากหัวล้ำจะได้ก็ลองอยากพอเนอร์สวัสดีครับ
2: เมนูใหม
1: ่ยังกินเมี่ยงคำเลยเหมือนกันเน
2: า
1: ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นใบ
2: บอน
1: เอามาแปลงเป็นน้ำพริกใบบอนบาดอีว่า
2: เจ้า
1: บ่เคยกินเป็นน้ำพริก
2: เข้าท่าเน
1: า
2: ะ
1: แล้วบ่ฮู้ตัวว่ามันแกงได้ตัวคุณผู้ชมถ้ามีแกงนะส่งกันเข้ามาก็พอได้เนาะจะได้ฮู้ว่าหน้าตาเป็นจะได้เนาะรสชาติเป็นไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยกันได้เน
2: า
1: ะอันนี้เป็นการแนะนำนำเสนอ
2: เมนู
1: ใหม่ที่เขาบอกให้ลำได้หันได้กินกันเนาะแต่กว่าเพื่อจะแปลงได้หนึ่งเมนูเนี่ยจากหลายขั้นตอน
2: ไม่ใช่ธรรมดา
1: ถือว่าหากินยากสำหรับข้าเจ้า
2: หากินยากบ่ปอแปงยาก
1: ตัวนี้แล้วต้องดูแล้วต้องสังเกตด้วยนะว่าใบบอนจุดต่างกลางของมันเนี่ยถ้าขาวก็คือใบบอนหวานถ้าจุดสีดำๆเนี่ยก็คือบดี้กิน
2: มัน
1: จะมาลำมันจะมานัวคุณผู้ชมอันนี้ความรู้ใหม่แต่แท้เลยขอบคุณทางบ้านที่ส่งกันเข้ามาตัวนะเจ้
2: าจากเรื่องของพักของไม้แล้วไปพออันก็จิ้นพ่อง
1: ตายละเข้า
2: ใจคนมากจิ้นกันพ่องเจ้าไปดูเมนูจิ้นๆกันเจ้า
4: เลี้ยงดีๆนะครับเมนูนี่นะบ่ต้องเอานิ้วไปบุ๊บเนอะบุ๊บกับจิ้นก็พอละพอกะมันนาดีเอาเข้า

0: ถึงเขาจำเนาะถึงฤดูกาลวันละเนอร์ฤดูกาลคนมากโคมนาถ้ายาก่อไข่ไปกาดนะครับตึงเต็มคลึบเต็มกาดนะยังบอกว่างญาติเตื้อก็กดเซฟกดแชร์ไว้ครับแล้วเฮาก็ไปดูวิธีทําด้วยกันเลยเทกาหรือว่าบ่ลิ้นไหม้เนาะอันนี้เพิ่นเผาล่างมือเฮาเรียบร้อยแล้วครับเฮาก็ซอยอย่างเดียวเลยซอยบางๆแล้วก็จะไปลืมหอมแดงจักไข่เนอใส่ยางเล็กนิดละหน่อยครับเพื่อมันหอมเนาะแล้วก็ระวังช่วงที่ผมล้ออันจิ้นแห้งเอาไปแอนไฟนี่นะจิ้นแห้งนี่ก็เป็นจิ้นแห้งกาดนะครับผมเอามาแอนลืมหอมรอบพี่ไหนมันหอมๆเนาะพอมันแฮมแล้วเฮาก็มาตุบได้แล้วครับผมนี่สําหรับคนที่ว่าเคี้ยวบ่ค่อยดีนี่อันเนี้ยทางเลือกที่ดีครับผมตุบนี่ก็เล้งดีๆฉีกเป็นเส้นเป็นเส้นจะอีเนอร์นี่เรียบร้อยละใส่วัตถุดิบทั้งหมดที่เฮาอันเตรียมไว้ลงไปในชามที่เฮาจะเอาซุปเอาสูตรได้เลยครับผมส่วนปรุงรสนี่ผมจะใช้พริกผงครับถ้าใครมีพริกลาบนี่ก็ใส่ได้เนอร์เหมาะหอมไปหำยางนึงครับโดยด้วยผงนัวน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมครับแล้วก็อุ่ยผักอุ่ยไม้เป็นผักปอมใบหอมใบสะระแหน่ซอยให้ละเอียดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับผมเทคนิคก็คือถ้าใครใจจิ้นแห้งที่ว่าอันลูกจากกาดมาแล้วนะเปิ้นย่างสำเร็จมาแล้วเปิ้นจะปรุงมาแล้วครับจิ้มมันหู้รสชาติได้ก่อนแล้วเฮาก็เอามาปรุงคลุกเข้าเฮาจะได้รสนั่นรสนี่ได้เนาะลองจิ้มแล้วก็ลองปรุงพอครับเอาละเรียบร้อยครับเมนูซาบะลิ้นไม้ใส่จิ้นตุบเนาะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับข้าวแลงวันนี้ครับผมบ่ได้ลืมกดติดตามเฮากันจิ้มเด
1: ้
2: อ
1: เหมาะกับข้าวแลงวันนี้นะเจ้าซาบะลิ้นไม้ใส่จิ้นตุบไข่มากกับแป้งได้เลยเนาะเข้ามาแป้งง่ายอันนี้ไม่ค่อยหลากหลายวิธีเกินนะคุณผู้ชมเจ้านอกแต่สำหรับข้าเจ้าก็สะดวกซื้อก็ซื้อได้เลยซื้อกินเอานะเจ้า
2: ซื้อข้าวเนื้อตัวเน
1: อแม่นเนอนักๆเลยคุณผู้ชมเจ้าจิ้นน่ะกินกินจิ้นมาได้นะบะลิ้นไม้ไว้ข้างก่อนเรา
2: ไม่
1: เอา
2: แต่หม้อ
1: แบบหม้อมันขมมาสำหรับข้าเจ้าอะเน
2: า
1: ะสำหรับคนที่มากกว่าจะลาม
2: ลามลามลาม
1: ที่คนมากแต่เลยแม่นละเจ้าจากเมนูของคาวแล้วคุณผู้ชม
2: เจ้า
1: ต้องมีของหวานค่ะ
2: แม่
1: ก
2: ่อน
1: นอกไปพอเมนูของหวานค่ะคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าหวานอันเนี้ยเป็นเมนูขนมโคกแต่คนที่เปิ้ลจะแป้งเฮาพอมาเคยแป้งมาก่
2: อ
1: นไปเชียร์ไปเอาแรงส่งใจคือเปิ้ลกันว่าเปิ้ลจะแป้งสำเร็จก่อนคุณผู้ชมเจ้าไปติดตามกันเลยเจ้า
3: ฮัลโหลแม่ย่างยังเจ้า
4: อีน้องลงมาบ่เดี๋ยวนี้แม่จะแย่ขนม
3: บอกเลยนะขายยาขายยังนะฮึ่งยิงแอดมาหาแม่น้องแม่น้องซื้อหมดล่าสุดได้พิมพ์ขนมโคกมา
4: แล้วลืมวิชาก็เลยอ่านตำราเห็นน้องก็โดนใจไปเก็บพัก
3: ในขณะตีแม่เตรียมไส้น้องกระดองหัวใช้เท้าล้อเจ้า
4: แม่จะแย่ไปจมไปเจ้าเมนูวันนี้ไม่ถนัดแต่อยากทำ
3: น้องก็ถามน้องแม่ตะกี้อ่านตำราเพิ่นบอกว่าฮึใส่มออีกะเจ
4: ้
3: า
4: แม่ว่าบ่แม่เป็นวิศวะวิศวกะแม่จะกะเอาก
3: ำนันก็เปิดแก๊สตั้งเตาละแล้วพอทงพอถ่าดิปะเต้า
4: น้องหูกอมันต้องหยอดไปกับน้อยกับน้อยหยอด2รอบตัวไส้ไส้ตัว
3: แถมๆเป็นได้รอบแรกมาฮ้อบ่เจอขนมโคกเจ้าเกียบเป็นขนมถ้วยฟู
4: อ่ะเฮากลับมาจิ้มเจ้าเป็นได้ฟองรสชาตินี่รสชาติได้ปอยน้องเหยแต่อีปอจิ้มแล้วปอหายเลยหายแซ่บเลยบ่เดี๋ยวน
3: ี้แล้วแป้งนวลออตอดแต่บ่ยอมแพ้เฮาต้องมีอย่างผิดพลาดปุ้งใหม่อ่ะรอบนี้ดูสีสันสวยงามปิดพออ่ะบะซุกแล้วก็โอ้บะใจกล้าแกนนี่แกนเดียวอ่ะแกนที่2กะยังก็เลยปลอบใจป้ากันไปไหนฮะแปลงขวางป๊อจบย่างบะงะแล้ว
1: ความพยายามอยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่นั่นแห่บะใจ
2: ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
1: เออฮักความตะกี้เสียดายอยู่นะก็ถือว่าถือว่าได้กินเล่นอยู่เนาะ
2: ทำม้วนๆเนาะ
1: แน่นเจ้าก็ต้องมีการทดลองเพื่อมันคุ้นไม้คุ้นมือกันต่อไปคุณผู้ชมเป็นกำลังใจเฮ้อจะไปฟังยางยะเตื้อทำไปเรื่อยๆสักวันมันตึงกินได้มันต้องเป็นขนมครกคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่ายางก่อนเป็นวิศวกรรมน่ะลองเอาตามสูตรตามตำราก่อนเนอะคุณผู้ชม
2: เจ้าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนอะ
1: แน่นเจ้า
2: เนาะอ่ะต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเพิ่นบอกว่าสอนทำขนมเหมือนกันเป็นขนมดอกดินเจ้าสอนเนี่ยขนมดอกดิน
1: มาเคยได้ยินมาก่อนเลยคุณผู้ชม
2: ถูกละเจ้า
5: ว้าววันนี้แกจะต้องช้ากลทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็พักไว้ก่อนมาโบหมอเป้าเจ้าเอาหมอเป้าแกจัดเนื้อโบเรียบร้อยแล้วตั้งไหนจะเป็นเจ้าอี้เลยหลังจากนั้นเขาก็เอามาขูดเป็นเส้นบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เมื่อยที่สุดเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปแห่มสักหน่อยกลทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็มาแป้งถ้วยใบตองจะอี้เลยเจ้าเอาถ้วยใบตองใส่ลงไปในหม้อนึงพอดีลืมทาน้ำมันตัวเนอขนมจะได้บะติดใบตองยอดขนมลงไปในถ้วยแล้วก็แต่งหน้าด้วยบะเป้าขูดปิดฝานึ่งไว้10นาทีเตาอี้ก็เรียบร้อยแล้วเจ้ากีบออกมาจากหม้อนึ่งได้เลยสีจะออกสีม่วงเข้มๆจะเอี้ยเจ้าและเวลาแกออกจากถ้วยใบตองก็

0: จะแก้ง่ายที่อีเลยหอมหอมดอกดินล้ำขนาดเลยเจ้ากินไปกินมาเหมือนก
1: ันโอ้ยมะกล้วยกินน่ะหน้าตาเหมือนอะไรอย่างอ่ะเหมือนขนมลิ้นหมาก
2: ็คล้ายคล้าย
1: คล้ายคล้ายต้องสีคล้ายเลยคุณผู้ชม
2: คล้ายเลย
1: แล้วก็อุ่ย
2: ปะป๊า
1: บนแฮม
2: จ้า
1: โอ้คล้ายขนาดแต่เป็นขนมดอกดิน
2: ขนม
1: ทำมาจาก
2: ดอกดินนั่นเอง
1: โอ้ตะกี้ที่หานี่คือดอกดินกะ
2: แม่นจ้า
1: โอ้ถ้าจะเหมาะเนาะจะต้องไปซ่อหาหน่อยกินแม่ของจะได้มาอู้มาจากกันได้ทั้งหมดเนาะช่วงต่อไปคุณผู้ชมเจ้าจะพาไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมือง

0: คนเมืองแต่ก่อนในช่วงนี้ขอเสนอคำว่า
1: สปะเจ้าตีแปลว่า
0: เยอะแยะมากมายหลากหลาย
1: รวมอยู่ในก้อนเดียวกันก็เลยเรียกว่าสปะเพราะว่ามันมีอย่างที่มันหลากหลายมีไม่ย่อยอยู่ต่ำไม่ห่านอีก็เลยเรียกว่าสปะ
0: เหมือนมีคำสร้อยเหรอ
1: สปะสเตจคุยเสร็จมาก่อนนี่ได้ก่อน
0: ได้
1: ใครมีกำเมืองกำบักเก่าที่อยากนำเสนอก็สามารถส่งเข้ามาได้จากเพจ NBT ภาคเหนือนะคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเวลาของรายการวันนี้เกือบหมดก็เสี่ยงแล้วนอนเสียดายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
0: กับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้า
1: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: BT Not ช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พระเจ้าแสนแซ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดแพร่แล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอำเภอเด่นชัยอายุราวเกือบ 1,000 ปีซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่งมีพุทธลักษณ์ที่อัศจรรย์คือมีพุทธลักษณ์เป็นเชิงช่างของช่างศิลป์ที่สร้างพระพุทธรูปในสมัยนั้นก็คือหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่เนี่ยสามารถถอดออกเป็นชิ้นๆได้เราจะเห็นเป็นหมุดหรือว่าสลักตอกไว้ยึดพุทธสรีระของหลวงพ่อเอาไว้อย่างเช่นเศียรของหลวงพ่อเนี่ยสามารถถอดออกได้เราจะเห็นว่าเป็นรอยต่อเหมือนกับว่าโดนตัดเศียรทุกส่วนของหลวงพ่อนี้จะมีสลักยึดเอาไว้เป็นส่วนๆดังนั้นหากว่าเราตอกสลักออกแล้วก็สามารถถอดออกเป็นส่วนๆได
1: ้จังหวัดแพร่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านศรัทธามานานกว่าพันปีนั่นก็คือพระเจ้าแสนแซ่ทุกปีชาวบ้านจะรวมพลังกันจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่งานที่ผสานศรัทธาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเอาไว้อย่างงดงามค่ะ
2: สวัสดีค่ะรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่วัดเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะในทุกๆปีช่วงของเดือนมีนาคมที่นี่จะมีการจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่เลยค่ะของคนในพื้นที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่งานนี้นะคะเราจะได้เห็นถึงพลังศรัทธาพลังวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆซึ่งเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอเด่นชัยได้อย่างชัดเจนงานนี้จะสวยสดงดงามอลังการขนาดไหนติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะ
1: พระเจ้าแสนแซ่เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดศิลปะสมัยเชียงแสนมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปีชื่อแสนแซ่มาจากวิธีการสร้างที่หล่อเป็นชิ้นๆแล้วใช้แซ่หรือสลักยึดประกอบให้แน่นหนาความเชื่อของชาวบ้านเล่าว่าผู้ที่ได้มากราบไหว้จะประสบความสุขความสำเร็จและโชคลาภค่ะ
0: ซึ่งประวัติของหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่นั้นหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาสมัยเชียงแสนยุคต้นซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาในราวพุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่20ซึ่งความเป็นมาของพระเจ้าแสนแซ่นั้นตามตำนานเล่าว่าครั้งเมื่ออาณาจักรล้านนาได้ขาดผู้ปกครองอาณาจักรล้านนาก็จึงได้เชิญพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมาปกครองอาณาจักรล้านนาซึ่งเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ยแต่เดิมเป็นราชบุตรของอาณาจักรล้านช้างแต่มีพระราชมารดาเนี่ยเป็นเชื้อสายอาณาจักรล้านนาดังนั้นขุนนางล้านนาก็เลยได้เชิญพระองค์มาครองอาณาจักรล้านนาแต่ปรากฏว่าพระองค์มาครองอาณาจักรล้านนาได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นที่อาณาจักรล้านช้างจึงทำให้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ยต้องกลับไปครองอาณาจักรล้านช้างแต่ปรากฏว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ยครั้งจะกลับไปครองอาณาจักรล้านช้างพระองค์เนี่ยได้เอาพระพุทธรูปองค์สำคัญของอาณาจักรล้านนากลับไปด้วยพระพุทธรูปสำคัญที่สุดของประเทศไทยเราก็คือพระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐานอยู่ณวัดพระศรีมหาธาตุที่กรุงเทพมหานครอันนั้นก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงอัญเชิญกลับอาณาจักรล้านช้างแล้วก็เป็นที่สันนิษฐานว่าพระเจ้าแสนแซ่เองก็เป็นพระพุทธรูปหนึ่งในหลายรูปด้วยกันที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้กราบอาราธนาไปประดิษฐานณอาณาจักรล้านช้างดังนั้นพระเจ้าแสนแซ่นี้จึงไปประดิษฐานอยู่ณอาณาจักรล้านช้างมานานหลายร้อยปีจนกระทั่งอาณาจักรล้านช้างล่มสลายลงไปกลับกลายเป็นประเทศลาวแล้วปรากฏว่าในยุคสมัยนั้นได้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมาในประเทศลาว ก็คือเกิดในช่วงยุคสงครามเย็นซึ่งยุคสงครามเย็นนี้เป็นการทำสงครามระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวนั้นชนะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ไม่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาปรัชญาใดๆดังนั้นศรัทธาชาวลาวที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงนำเอาพระพุทธรูปองค์สำคัญที่ตัวเองกราบไหว้บูชาเนี่ยลอยแพฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวลอยมาสู่ฝั่งไทยหนึ่งในนั้นก็คือองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ซึ่งองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่เนี่ยลอยไปไม่ไกลไม่เหมือนกับพระพุทธรูปองค์อื่นลอยจากฝั่งโขงประเทศลาวมาสู่ฝั่งโขงประเทศไทยก็คือบริเวณบ้านท่านุ่นจังหวัดน่านในปัจจุบันนี้จึงปรากฏว่าครั้งนั้นมีชาวน่านไปพบเจอพระพุทธรูปองค์นี้ก็ยังไม่ได้ทราบชื่อทราบนามว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชื่ออะไรก็เลยไปกราบอาราธนาแจ้งแก่เจ้าวาดวัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านได้รับทราบถึงการค้นพบพระพุทธรูปองค์นี้ตอนนั้นมีชาวบ้านนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ไปค้าขายอยู่ที่จังหวัดน่านได้ทราบข่าวถึงการค้นพบพระพุทธรูปองค์สำคัญองค์งามองค์หนึ่งขึ้นมาก็เลยได้นำความไปกราบเล่าสู่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแพร่ในสมัยนั้นก็คือพระครูพุทธวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระบาทซึ่งพอหลวงปู่พระพุทธวงศาจารย์ได้ทราบข่าวแล้วก็อยากจะกราบอาราธนาอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานอยู่ณจังหวัดแพร่ก็เลยได้ตั้งมูลค่าว่าบุคคลใดสามารถนำเอาพระพุทธรูปองค์นี้กลับมาได้จะตั้งราคามอบค่าสินจ้างให้ในจำนวน250บาทตามค่าเงินในสมัยนั้นดังนั้นในสมัยนั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่าพ่อขุนคำลือซึ่งเป็นคนบ้านนาจักไปทำการค้าขายอยู่ที่จังหวัดน่านก็รอนแรมป่าดงพาพวกพ้องตัวเองเนี่ยนำเอาพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่จากจังหวัดน่านกลับมาสู่จังหวัดแพร่มาประดิษฐานอยู่ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ในปัจจุบันนี้พอจวบประเหมาะกับว่าในปี2457ตอนนั้นเจ้าอาวาสของวัดเด่นชัยก็คือพระอาจารย์อ้นกำลังทำการสร้างอุโบสถหลังหนึ่งขึ้นมาพออุโบสถสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่มีพระประธานก็เลยทราบความว่าหลวงปู่พระครูพุทธวงศาจารย์เนี่ยได้รับพระพุทธรูปองค์งามองค์หนึ่งจากจังหวัดน่านมาหลวงตาอ้นพร้อมด้วยประชาชนชาวเด่นชัยก็เลยเชิญชวนกันว่าจะไปขอบูชาเอาหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่เนี่ยกลับมาประดิษฐานอยู่ณวัดเด่นชัยดังนั้นศรัทธาชาวเด่นชัยทั้งหลายโดยการนันของพระอาจารย์อ้นก็เลยไปกราบขอบูชาหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่จากหลวงปู่พระครูพุทธวงศาจารย์ในจำนวนราคา250บาทเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวันที่ศรัทธาชาวเด่นชัยเนี่ยไปขอกราบอาราธนาบูชาหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่มาประดิษฐานะวัดเด่นชัยเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมาปรากฏว่าเกิดฝนตกเป็นที่ชุ่มเย็นปรากฏขึ้นมาเป็นอัศจรรย์จึงทำให้หลวงปู่พระครูพุทธวงศาจารย์เนี่ยพิจารณาเห็นแล้วว่าหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยก็คงอยากจะไปประดิษฐานอยู่ณอำเภอเด่นชัยหลวงปู่ก็เลยไม่คิดมูลค่าใดๆจากที่ว่าศรัทธาชาวเด่นชัยเนี่ยจะไปบูชาในราคา250บาทซึ่งเป็นค่าเงินในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นจำนวนมาก พราะว่าเป็นเงินที่ชาวเด่นชัยรวบรวมเก็บกันมาได้เพื่อไปขอบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อแสนแซ่องค์นี้แต่หลวงปู่พระครูพุทธวงศาจารย์เห็นเป็นอัศจรรย์เช่นนั้นก็เลยไม่คิดมูลค่าใดๆก็เลยมอบให้แก่ชาวอำเภอเด่นชัยศรัทธาชาวเด่นชัยก็เลยอาราธนาหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ขึ้นประดิษฐานบนเกวียนแล้วก็ลากเกวียนมายังถนนหลวงกลับมาสู่วัดเด่นชัยพอหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่จึงมาประดิษฐานอยู่ณวัดเด่นชัยแห่งนี้รวมปีนี้แล้วก็ได้112ปีด้วยกันแสนแซ่นี้มีความหมายว่าอย่างไรแสนนี้หมายความว่าพระพุทธรูปในสมัยศิลปะเชียงแสนแซ่นี้หมายถึงสลักสลักก็คือสลักที่ยึดองค์พระไว้ให้ยึดต่อกันเป็นองค์พระเป็นภูมิปัญญาของบรรพการแต่ก่อนมาว่าหากว่าบ้านเมืองเนี่ยเกิดสงครามหรือเกิดเหตุภัยใดกับบ้านเมืองพระพุทธรูปองค์สำคัญเนี้ยจะมีการขนย้ายบางทีนี่มันลำบากคนสมัยก่อนก็เลยคิดในการสร้างพระพุทธรูปว่าสามารถถอดออกเป็นชิ้นๆได้
1: พระเจ้าแสนแซ่ประดิษฐานอยู่ณวัดเด่นชัยวัดสำคัญที่อยู่คู่กับชุมชนเด่นชัยมาอย่างยาวนานเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางของวิถีชีวิตผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่แห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับพระพุทธศาสนาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมล้านนาค่ะวัดเด่นชัยก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนในบริเวณอำเภอเด่นชัยซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญของผู้คนในดินแดนล้านนาจึงทำให้วัดแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแต่ยังเป็นศูนย์กลางของการรวมตัวของผู้คนในทุกช่วงเวลาภายในวัดสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาผ่านสถาปัตยกรรมที่งดงามวิหารที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนแซ่ถูกออกแบบอย่างวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักไม้และลายปูนปั้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อของผู้คนในอดีตหลังคาซ้อนชั้นแบบล้านนาโค้งอ่อนช้อยสอดรับกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนนอกจากพระเจ้าแสนแซ่แล้วภายในวัดยังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกหลายองค์ที่สะท้อนถึงศิลปะและความศรัทธาในแต่ละยุคสมัยทั้งพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สงบนิ่งเปี่ยมด้วยพลังแห่งสมาธิและพระพุทธรูปศิลปะล้านนาอีกหลายองค์ซึ่งทุกองค์ล้วนเป็นหลักฐานของภูมิปัญญาช่างโบราณที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะพื้นที่ภายในวัดยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบเสียงสวดมนต์จากผู้คนล้อมรวมเป็นความรู้สึกของความศรัทธาที่สามารถสัมผัสได้วัดเด่นชัยจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ทางศาสนาแต่เป็นพื้นที่แห่งเรื่องราวแห่งศิลปะและศรัทธาที่หล่อหลอมผู้คนในชุมชนมาอย่างยาวนานและเป็นหัวใจสำคัญของงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ในทุกๆปี
0: งานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2555ซึ่งในปีนั้นจังหวัดแพร่ได้ประกาศยกหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ขึ้นเป็นมรดกของจังหวัดแพร่แล้วก็หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ได้เป็นพระพุทธรูปใน108พระพุทธรูปองค์สำคัญของประเทศไทยก็เลยเกิดเป็นประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ขึ้นมาในปีแรกก็คือปี2555โดยการสนับสนุนของทางเทศบาลตำบลเด่นชัยทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในอำเภอเด่นชัยมาร่วมกันจัดประเพณีโดยการแห่ขบวนเครื่องสักการะล้านนาเพื่อบูชาสักการะหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอเด่นชัยซึ่งงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่นั้นเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอเด่นชัยได้ร่วมจิตร่วมใจร่วมแรงกายแรงศรัทธาที่มีความนอบน้อมความเชื่อในพระรัตนตรัยมีความเชื่อในพระพุทธศาสนา มีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ซึ่งเป็นสรณะทางใจของชาวอำเภอเด่นชัยจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่เพื่อเกิดเป็นความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ชาวอำเภอเด่นชัยซึ่งประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่นี้ก็เป็นประเพณีดีงามที่เราสืบต่อกันมาจนเกิดเป็น

0: คำขวัญของอำเภอเด่นชัยว่าพระเจ้าแสนแซ่คู่บ้านพระธาตุสุโธนคู่เมืองประตูร้านนาลือเรื่องของพื้นเมืองไม้กวดเด่นชัยสะอาดงามตาก็เลยเชิดชูกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คนอำเภอเด่นชัยว่าเมื่อถึงเดือนมีนาท้ายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาจึงกำหนดว่าวันนี้ต้องเป็นวันประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: หนึ่งในไฮไลท์ของงานคือริ้วขบวนแห่วัฒนธรรมล้านนาที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติของพระเจ้าแสนแซ่จะมีการจัดขบวนแห่ไปรอบเมืองก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่วัดเด่นชัยเต็มไปด้วยสีสันของศิลปะวัฒนธรรมที่ชุมชนร่วมกันสืบสาน

0: ป็นประเพณีประจำอำเภอเด่นชัยอะค่ะทางหมู่บ้านและชุมชนเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่ในการที่จะประชาสัมพันธ์ต่างๆการบอกบุญหลักเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านวัดชุมชนก็จะมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆที่เข้ามามีส่วนชื่อผลักดันในการทำกิจกรรมต่างๆชาวบ้านพอมีงานกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมกันจากทุกๆที่ภายในอำเภอเด่นชัยเนี้ยค่ะก็จะประสานไปตามหัววัดต่างๆก็จะมีเข้ามาช่วยกันอย่างการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่ะก็จะมีอาจารย์ที่โรงเรียนที่จะคอยฝึกสอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมานำมาประกอบในพิธีค่ะในขบวนแห่เครื่องสักการะค่ะไหว้พระเจ้าแสนแสบเนี่ยค่ะก็จะเป็นเครื่องแห่โบราณที่ชาวบ้านก็จะร่วมจิตร่วมใจกันมาทำสักการะบูชาค่ะก็จะมีหมากพุ่มหมากพึ่งหมากภูฝ้ายสายสินอันนี้ค่ะจะมี5ชุดประกอบด้วย5ชุดด้วยกันก็จะเป็นความหมายต่างๆในการสักการะค่ะป่าชาวบ้านต่างๆที่มีความรู้ด้านการทำสวยดอกไม้ค่ะทำใบสีต่างๆค่ะเกี่ยวกับไม้ไผ่ในการตกแต่งสถานที่การทำตาลกล้วยสลักยักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนมาช่วยกันแล้วก็จะมีเด็กๆที่มีแรงมาช่วยทำอีกส่วนหนึ่งค่ะเราก็มีความศรัทธานะคะมีความศรัทธาเวลาเราไม่สบายใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมาขอพรเหมือนการขอพรก็คือการตั้งจิตตั้งใจฐานในสิ่งที่ดี
1: อำเภอเด่นชัยไม่ได้เป็นเพียงเมืองทางผ่านของรถไฟแต่เป็นเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งวัดวาอารามธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนสิ่งเหล่านี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองแพร่ที่ยังคงรอ

0: ระเจ้าแสนแซ่บพระพุทธรูปโบราณศูนย์รวมศรัทธาของชาวอำเภอเด่นชัยจากความศรัทธามีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่กลายเป็นพลังของชุมชนที่ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: รถพร้อม
2: คนพร้อม
1: อุปกรณ์ก็พร้อมแล้ว
3: ออกเดินทางกันดีกว่าพี
4: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาธ
5: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
4: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
5: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่า

0: วัสดีค่ะจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก่อให้เกิดกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นค่ะและที่บ้านห้วยทรายขาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ได้มีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนะคะจะมีการดำเนินงานอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้เงินขวัญถุงพระราชทานเป็นทุนเริ่มต้นและให้ชุมชนบริหารจัดการเองโดยพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หมู่บ้านเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริงโดยเมื่อปีพ.ศ. 2546พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนและได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจากนั้นรัฐบาลได้นำไปขยายผลจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นทั่วประเทศ
1: สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดเชียงรายก็น่าจะคล้ายๆกับหลายๆจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนก็มีความรุนแรงในระดับที่ปานกลางนะคะในกระบวนการของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งจังหวัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ร่วมกันอย่างเต็มที่ที่จะช่วยกันนะคะบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ในเรื่องของยาเสพติดได้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น418หมู่บ้านในพื้นที่18อำเภอแล้วก็15ชุมชนซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายค่ะมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงจากสมเด็จพระพันปีหลวงมาสู่หมู่บ้านใช้ทุนปัญญาของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะร่วมกันคิดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนวัยแรงงานต่างๆไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้ทุนศรัทธาของพี่น้องประชาชนในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันจัดหาทุนสมทบกับเงินพระราชทานขวัญถุงเพื่อจะใช้เป็นเงินทุนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการบำบัดมากลับเข้ามาสู่ชุมชนเนี่ยค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเป็นกองทุนที่โอบอ้อมอารีดูแลให้อภัยให้โอกาสผู้หลงผิดแล้วเราก็ทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้หลงผิดเหล่านั้นนะคะจุดสำคัญที่เราจะคัดว่าบ้านไหนเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นเราดูที่กระบวนการของการขับเคลื่อนงาน10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าหมู่บ้านไหนมีความโดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือโมเดลความสำเร็จที่เขาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีจุดเด่นอะไรใช้กลไกไหนแล้วก็มีเทคนิควิธีการอย่างไรค่ะเราติดตามประเมินผลโดยใช้กลไกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเรามีเกณฑ์การประเมินนะคะว่าเรียกว่าการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะได้ดูว่าหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไปแล้วยังมีกิจกรรมการพัฒนาที่ต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการศึกษาดูงานเนื่องจากเรามีกระบวนการที่ให้เป็นบ้านพี่ให้กับบ้านน้องก็คือบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่กำลังจะเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงได้ไปศึกษาเรียนรู้ในแต่ละปีมีจำนวนไม่น้อยนะคะอย่างจังหวัดเชียงรายในปี2569เราก็จะได้เตรียมความพร้อมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน25หมู่บ้านก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้มันก็เป็นการกระตุ้นให้หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบอยู่แล้วได้พัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนต่อไปอะค่ะก็มีหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดนะคะ ระดับอำเภอก็มีท่านในอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอที่ท่านในอำเภอท่านเป็นผู้อำนวยการในระดับอำเภอก็จะมีพัฒนาการอำเภอเป็นเลขาในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยท่านในอำเภอก็จะเป็นผู้อำนวยการที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานมีทางสาธารณสุขนะคะทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการกระบวนการบำบัดต่างๆของผู้ที่หลงผิดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของสกรนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จะต้องมาช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชนไปด้วยอะค่ะชุมชนที่จะเข้าสู่การเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจะต้องเป็นหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ที่สำคัญเราดูเรื่องของผู้นำชุมชนด้วยกับสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือความเข้มข้นของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านนั้นๆประกอบไปด้วยนะคะก็หมู่บ้านไหนสนใจก็เข้าไปที่สำนักงานผู้นำชนอำเภอแล้วก็ได้รับทราบเกณฑ์ร่วมกันแล้วก็มีการประเมินหมู่บ้านเมื่อประเมินผ่านแล้วเราก็จะมีกระบวนการพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและหลังจากนั้นก็จะได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบก็คือจะต้องมีกระบวนการ10ขั้นตอนอย่างที่ได้นำเรียนไปค่ะ

0: กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยทรายขาวคือตัวอย่างความสำเร็จของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับชุมชนโดยคนในชุมชนบริหารจัดการกันเองภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมและต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ลานกิจกรรมของหย่อมบ้านห้วยน้ำรินนะคะจะพามาดูการดำเนินงานและพามาพูดคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านและท่านยังเป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยสายขาวอีกด้วยอยู่กับพี่อรสาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: ค่ะอยากจะให้พี่อรสาค่ะได้เล่าถึงสภาพของพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชนของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ้านห้วยสายขาวนะคะสภาพภูมิศาสตร์โดยรวมก็คือเป็นบ้านว่างระหว่างหุบเขาเป็นหุบเขาล้อมรอบนะคะบ้านของเรามีทั้งหมด5หย่อมบ้านบ้านห้วยทรายขาวเป็นบ้านหลักนะคะมีประชากรประมาณ100ครัวเรือนและมีหย่อมบ้านอีก4หย่อมบ้านได้แก่บ้านห้วยน้ำรินบ้านสำแยกบงแดงแล้วก็บ้านห้วยสังกรอันนี้จะเป็นชนเผ่าอาคาและอีก1หมู่บ้านก็คือบ้านเขื่อนแก้วก็จะเป็นหย่อมคนพื้นเมืองผสมกับไทยใหญ่นะคะแล้วก็ไทยลื้อค่ะ
0: สภาพของในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างคะ
1: เมื่อก่อนบ้านของเรามีพี่น้องมาอยู่ด้วยก็ประสบปัญหาอย่างเช่นบ้านห้วยน้ำรินนี้ประสบปัญหายาเสพติดแต่เรามีกฎของหมู่บ้านอยู่ก็คือถ้าใครที่เสพยาเสพติดหรือว่าค้ายาเสพติดก็จะให้ออกจากหมู่บ้านซึ่งมันจะกลายเป็นที่มาของกลุ่มบ้านหย่อมที่พูดมาก็คือบ้านห้วยสังกรคือบ้านห้วยสังกรนี่เป็นหย่อมบ้านสุดท้ายหมายถึงว่าเป็นบ้านล่าสุดที่พี่น้องที่ถูกขับไปเนี่ยไม่มีที่อยู
0: ่
1: เขาก็จะ

0: เดินออกจากบ้านที่อยู่ไปสร้างบ้านเมื่อก่อนมันจะห่างจากหมู่บ้านหลักตรงเนี้ยไปประมาณ1กิโลซึ่งมันก็ไกลทําให้เขาที่มีปัญหาในพื้นที่เนี่ยไปอาศัยอยู่ตรงนั้นก็จะมีตอนแรกก็ประมาณ5ถึง10ครัวเรือนเพราะว่าเวลาออกจากหมู่บ้านไปแต่ก็ไม่พ้นอาณาเขตเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีก็เลยเป็นที่มาของพื้นที่สีแดงขึ้นค่ะ
1: แล้วกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยสายขาวเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
0: ค่ะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงบ้านห้วยสายขาวของเราได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี2548จนถึงบัดนี้แล้วเราก็ได้เอาโครงการต่างๆที่เราได้รับจากส่วนราชการมาช่วยฟื้นฟูบำรุงหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่สีแดง
1: ที่มาของเงินกองทุนเนี่ยค่ะทราบว่ามีอยู่3กองทุนด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะอย่างทุนศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พระราชทานทรัพย์จากพระองค์ท่านก็คือพระพันปีหลวงที่ประทานทุนทรัพย์ให้กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุนของเราก็ได้มาอยู่ 8,000 บาทแล้วก็ทุนศรัทธาก็ได้จากการที่เราได้รับบริจาคประชุมหมู่บ้านแต่ละครั้งเราก็ได้รับบริจาคแล้วก็จะมีตู้บริจาคได้แล้วก็ทุนปัญญาในส่วนของทุนปัญญานี้ทางหมู่บ้านก็มีการเขาเรียกว่าพระป่าต
1: ั้
0: งพระป่าของทุกปีเพื่อหาทุนทรัพย์ช่วยเหลือทั้งเด็กให้ทุนทรัพย์เด็กให้แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพนะคะแล้วก็ในส่วนของจัดซื้อบ้านห้วยสายขาวของเราก็ได้สร้างเสื้อทำเสื้อขึ้นมากองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็จำหน่ายในส่วนของในหมู่บ้านแล้วก็ในระดับอำเภอเพื่อหาทุนทรัพย์นั้นมาต่อยอดโครงการเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะการดำเนินงานหลักๆของกองทุนเราเนี่ยค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามีการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
0: ยังตอนนี้ก็มีการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มบำบัดยาเสพติดที่ภาคสมัครใจส่วนในภาคที่ไม่สมัครใจแล้วก็รีเอ็กซเรย์เรื่อยๆถ้าตรวจพบเราก็จะส่งเข้าบำบัด
1: บทบาทของคณะกรรมการหรือสมาชิกกองทุนเนี่ยค่ะมีบทบาทในการดูแลกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนในชุมชนยังไงบ้างคะ
0: คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยสายขาวมีทั้งหมด15ท่านโดยเราได้แบ่งกลุ่มกัน15ท่านแบ่งกลุ่มให้รับผิดชอบ1ท่านต่อ25ครัวเรือนเพื่อว่าให้สอดส่องดูแลแล้วก็ชุมชนไหนมีครอบครัวไหนมีปัญหาก็จะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง
1: การได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเลยค่ะอันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
0: รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่บ้านเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รับรางวัลนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านเพราะว่าเราและก็คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยสายขาวของเราก็ตั้งใจทำงานเพื่อจะได้ให้พี่น้องทุกคนได้อยู่ดีมีสุขตามปณิธานของสมเด็จพระพันปีและพระเจ้าอยู่หัวกราบขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่มอบทุนทรัพย์ของส่วนพระองค์ในส่วนของกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วทั้งประเทศในนามบ้านห้วยสายขาวหมู่3ตำบลแม่ยาวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับพระราชทานกองทุนนี้แล้วก็ได้แก้ปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดีรู้สึกซาบซึ้งและในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
2: เราต้องคอยส่องดูแลไปอีกต่อยอดไปอีกนะครับเพราะว่าไปบำบัดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะเลิกได้ทันทีเลยเพราะว่าเราต้องคอยส่องดูแลต้องคอยส่งเสริมต้องคอยแนะนําต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราก็จะมีการให้ผู้บำบัดได้ไปอบรมเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับต่างๆที่ทําให้เขาได้มีรายได้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงไก่เพราะเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรเนาะเข้ามาสอนเข้ามาอบรมใ อย่างน้อยก็ประมาณ3ถึง4วันนะครับเพราะว่าจะได้ให้ผู้บรรบับเนี่ยได้ไปเรียนรู้อยู่จุดนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อยอดให้เค้าได้ดําเนินงานเนาะไปอบรมตรงนั้นเสร็จก็ต้องมีภาคปฏิบัติต้องทําในการที่เค้าได้อบรมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือจะเป็นการต่อยอดให้มันเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าอาชีพอ่ะมีหลายอาชีพหลายด้านเนาะเพราะว่าเราต้องคอยส่งเสริมให้ดีที่สุดอ่ะครับก็ขอสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปรีนะครับได้มีโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้เข้ามาในหมู่บ้านของห้วยไซขาวแล้วก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆให้กับผู้บรรบัติแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้บรรบัตินะครับให้กับชุมชนให้กับในหมู่บ้านแล้วก็เป็นรู้สึกอย่างซาบซึ้งครับผม
3: นอกจากการเน้นแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วการส่งเสริมอาชีพเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีอาชีพที่สุจริตสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นลดความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการป้องกันยาเสพติดอีกทั้งลดโอกาสการกลับไปสู่วงจรของยาเสพติดด้วย
4: ที่ว่าแม่พันธพีโลมาช่วยมาก็สุขภาพแข็งแรงมันก็ดีมันทุกสิทุกอย่างอนาคตมันก็อยู่ต่อไปลูกหลานเอามันก็อีกอย่างนึงมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่มันก็ได้ลงการใช้ได้แต่ถ้าเราเป็นเล่นยาเสพติดอีกอย่างหนึ่งมันครอบครัวมันทะเลาะกันแล้วไม่ดีแล้วคนนั้นพูดอย่างหนึ่งคนนี้พูดอย่างหนึ่งมันไม่เข้าใจมันจะมีต่างคนต่างแย่งกันหรือว่าตีทะเลาะกันอะไรมันฆ่ากันมันก็มีลุงอย่าจับฝาว่าไม่อยากให้เขาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยครับคือว่ายาเสพติดชิ้นที่ไม่ดีถ้าเข้าไปโอ้ก็จะออกไม่ใช่ง่ายยากลำบากทรมานตัวเองขอบคุณที่ว่าชีวิตผมอ่ะหรือว่าคณะพันธุ์พันปีโลแม่แผ่นดินเขาให้โอกาสเราผมยินดีขอบคุณที่เขาให้โอกาส
5: เขาปีสิบแปดมาขอต้อมาลายุจยาสิตีนะต่อไปนี่ขอเขาคนนี้ขอเขาขอคู่นะแม่แผ่นดินเขาอันนี้ขอแม่แผ่นดินโครงการอาทรพ่อทอลีขอครูจะได้ขอครูละลายนิดหนึ่ง

0: ทางโรงเรียนนะคะก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่มีส่วนในการดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นอยากจะสอบถามท่านผอ.นะคะว่าทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กๆยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเราได้ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นสพแม่ยาวนะคะที่ก็จะมีครูแดที่เข้ามาสอนในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดแล้วเราก็มีการประสานในเรื่องของการสุ่มตรวจนะคะสุ่มตรวจปัสสาวะสุ่มตรวจการพกพาในเรื่องของยาเสพติดมาโรงเรียนก็เป็นการป้องปรามแต่ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยพบเจอในเรื่องของยาเสพติดในนักเรียนเพราะเราก็มีมาตรการในการทั้งป้องกันและก็ส่งเสริมเกราะให้กับนักเรียนอยู่ค่ะ
0: ค่ะทราบมาว่ามีเรื่องของการสร้างผู้นำแถว2ขึ้นมาด้วยอันนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้อธิบายค่ะว่ามันคืออะไรค่ะ
1: ค่ะผู้นำแถว2เราก็จะประสานกับทางผู้นำชุมชนนะคะในโรงเรียนของเราก็จะมีในเรื่องของสภานักเรียนที่ให้นักเรียนที่เป็นผู้นำนะคะมีบทบาทในการส่งเสริมในเรื่องของประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆที่ก็เป็นพื้นฐานที่นักเรียนเนี่ยจะมีในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะที่จะไปสืบสานสืบต่อในเรื่องของผู้นำแถว2ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนอีกชั้นหนึ่งค่ะ
0: ค่ะถ้าหากว่าเราพบว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยค่ะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเรามีมาตรการหรือว่ามีการดำเนินงานในการที่จะส่งไปบำบัดรักษายังไงบ้างคะ
1: ที่ผ่านมาทางสพฐเองแล้วก็สำนักงานเขตเองเราก็มีมาตรการในการที่ป้องกันและก็ตรวจสอบนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจที่ผ่านมาเรายังไม่เคยพบนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดด้วยความที่เราเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยนะคะแล้วก็เรามีมาตรการที่จะป้องกันอยู่ตลอดก็เลยยังไม่พบในกรณีนี้ค่ะแต่ถ้าหากมีก็คือเราก็ยังมีมาตรการที่จะส่งต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะคะแล้วก็สพแม่ยาวที่ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยการดูแลในจุดนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะในส่วนของครอบครัวก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มีเรียกว่าใกล้ชิดกับเด็กๆมากที่สุดนะคะอันนี้ได้มีการขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครองยังไงบ้างในการที่จะช่วยดูแลสอดส่องไม่ให้เด็กๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะ
1: ค่ะในส่วนของผู้ปกครองเองเราก็มีหลายมาตรการที่ดูแลช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมผู้ปกครองนะคะภาคเรียนละอย่างน้อย1ครั้งนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการรายงานไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนหรือพฤติกรรมเด็กๆนะคะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีการลงเยี่ยมบ้านนะคะเป็นการพูดคุยกันทำความเข้าใจรวมถึงการสื่อสารกันในเรื่องพฤติกรรมเด็กนะคะระหว่างคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเด็กเป็นยังไงอยู่ที่บ้านเด็กเป็นยังไงเราก็ช่วยกันแก้ปัญหารวมถึงเรามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพัฒนาโรงเรียนร่วมกันค่ะ
0: ค่ะ
1: และอีกช่องทางนึงก็คือในเรื่องของไลน์กลุ่มในแต่ละห้องเรียนคุณครูประจําชั้นเค้าก็จะมีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนในชั้นเรียนด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะท่านผอ.คิดว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยค่ะมีประโยชน์กับในชุมชนแล้วก็กับโรงเรียนของเรายังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นกองทุนที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนเราด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะเราให้ความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะคะเราให้ความร่วมมือเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านห้วยทรายขาวถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผลและเป็นรูปธรรมและยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัย

0: เคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: และสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นผ้าฝ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
2: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการที่จะนำข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงครับมานำเสนอกับคุณผู้ชมเพื่อได้พอได้ก้อยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่ายสองโมงเกิงและสี่ทุ่มเกิงดิจิทัลทีวีหมายเลข11กับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับวันนี้เหมือนเคยคุณผู้ชมครับมีคลิปจากตำรวจไซเบอร์ครับเรื่องของการนำเสนอฮื้อผู้ปกครองและกลอนนักเรียนนักศึกษาได้ป้องกันกันไว้นะครับสำหรับนักศึกษาโดนลักพาตัวทิพย์ครับเพื่อจะคืออันละออนนักศึกษานักเรียนจุปอแม่อนสตังเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นแผนของมิจฉาชีพตัวเหมือนกันรวมไปถึงจากทางด้านของคอปพตัวและก็มีของทางสถาบันวิจัยและก็พัฒนาพื้นที่สูงมานำเสนอเหมือนกันครับติดตามพอก้อยกันได้ข่าวดีประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการขยายโอกาสทางการศึกษาครับนั่นก็คือเรื่องของทุนการศึกษาที่ห้องกันว่าโอดอสครับโอดอสนี่มีกันมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครอบคลุมนะครับเพื่อมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนตั้งแต่การเข้าถึงการศึกษาไปจนถึงการสร้างอาชีพและรายได้ตีมั่นคงครับโดยทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ขับเคลื่อนการขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือ ODOS นะครับควบคู่กับการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาตัวครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในระหว่างของการปรับเงื่อนไขทุน ODOS รุ่นที่3และรุ่นที่4ครับเพื่อจัดสรรทุนตอบโจทย์ความสนใจและความต้องการของละออนไทยนักยิ่งขึ้นโดยขยายประเทศปลายทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศจากเดิม3ประเทศครับตอนนี้อาจจะขยายเป็น6ประเทศครับคือญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรนะครับและออสเตรเลียครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาครับรุ่น3กับรุ่น4ตอนนี้เตรียมตัวกันครับเพราะว่าเพิ่นจะเลือกแค่1อำเภอ1คนเท่านั้นติจะได้ห่วมเข้าฮับการไปดูงานติต่างประเทศกันตัวนะครับใครติสนใจตอนนี้ก็อาจจะต้องสอบถามทางครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไว้รุ่น1รุ่น2เป็นไปต่างประเทศกันมาแล้วเรียบร้อยเพราะรุ่น3รุ่น4ก็จะขยายเป็น6ประเทศด้วยกันนะครับติจะได้ไปพองานติต่างประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนเหมือนกันเนาะเรื่องของการปิดกั้นเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์คุณผู้ชมครับในปีงบประมาณ2569ครับซึ่งตอนนี้กระทรวง DE นะครับก็ดำเนินการระงับการแพร่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ครับซึ่งอาศัยจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลการฮึกเข้าไปสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมนักยิ่งขึ้นครับเอาตั้งแต่ช่วงตุลาคมปีที่แล้วครับจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ครับตอนนี้มีคำสั่งศาลปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เกือบ 900,000 รายการด้วยกันคุณผู้ชมครับเป็นข้อมูลตีมาจากมาตรการเชิงรุกของกระทรวง DE 700,000 ปลายรายการครับแล้วก็มีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประมาณ 10,000 กว่าราย80,000 กว่ารายการด้วยกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์ข้อมูลต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติปะสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตีได้รับแจ้งเข้ามาอยู่ที่ 5,272 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เลยต้องฝากกันไว้นะครับเรื่องของการตีหันเว็บไซต์นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ก็สามารถแจ้งได้นะครับถึงด้านของกระทรวง DE แล้วก็ทางด้านของตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อร่วมกันสกัดกั้นปิดเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ครับช่วงนี้ในช่วงของการปิดเทอมอยู่ครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันทางด้านของกรมอนามัยก็เป็นห่วงละออนนักเรียนครับที่อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนักล่ำไปเพื่อก็เลยมีเคล็ดลับนะครับมาฝากผู้ปกครองเพื่อเอาไปปรับใจกับละออนนักเรียนตัวเหมือนกันครับสำหรับในช่วงนี้ในการตีปิดผักเรียนนะครับละออนอาจจะอยู่กับจอโทรศัพท์มือถือนักล่ำไปคุณผู้ชมครับอาจจะ คือลดการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มกิจกรรมตั้งกายและก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตคือสมวัยทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับมันมีแนวตังตีตังกรมอนามัยได้แปลงไหวคุณผู้ชมครับแนวต่างก็คือ10 20 30มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับละออนได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือ10นาทีในช่วงเช้าด้วยการยืดเหยียดหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันนะครับด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมตั้งกายตีสนุกสนานและ30นาทีในช่วงบ่ายครับการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจรวมเป็นอย่างน้อย60นาทีต่อวันด้วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทาง10 20 30มาปรับใจละออนลูกหลานของเฮานะครับคือลดจอเพิ่มขยับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าพอปิดเทอมขึ้นมาผู้ปกครองก็ไปทำงานละคือลูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ลองเอาวิธีการตรงนี้นะครับไปปรับใจกันพอหรืออาจจะกำหนดช่วงเวลาก็ได้ครับว่าเล่นโทรศัพท์มือถือได้ช่วงไหนแล้วก็ต้องอ่านหนังสือทำการบ้านในช่วงเวลาไหนต้องมีข้อตกลงกันตัวเองเหมือนกันนะครับปิดท้ายเรื่องของข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับตอนนี้กำลังหารือเพื่อที่จะมีการจัดเก็บการธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ450บาทนะครับอาจจะเริ่มในไตรมาสแรกก็คือปีหน้า2570นี่ครับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มเก็บนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศก่อนครับส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามประเทศและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสแรกหนึ่งของปีหน้าก็คือ2570ครับถ้าอู้ถึงวิธีการจัดเก็บตอนนี้เป็นบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับถึงผ่านสายการบินแอปพลิเคชันก็ว่าเว็บไซต์โดยจะเลือกวิธีติสะดวกตรวจสอบได้และบ่สร้างความซับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำข้อมูลเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชนมาพิจารณารูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมและบ่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวตัวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับซึ่งก็จะเริ่มในไตรมาสแรกในไตรมาสที่1ของปี2570นี่นะครับโดยจะเริ่มเฉพาะทางด้านของการเดินทางมาทางอากาศยานกันก่อนครับแต่เป็นเรื่องของทางบกและก็ทางน้ำมันมีด่านนักเนาะอาจจะต้องดำเนินการในภายหลังพอทางอากาศมันเข้าตีเข้าทางแล้วนะครับก็อาจจะดำเนินการทางบกแล้วก็ทางน้ำกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ450บาทต่อคนแต่ถึงนี้ถึงนั่นครับมันต้องสะดวกมันต้องแบบมีขั้นตอนตียุ่งยากเพราะตอนนี้ผมว่าการยะอย่างผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือมันก็จะง่ายมันก็จะสะดวกแล้วป่ายปอมันตรวจสอบได้ตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามีถึงการแนะนำสวรสพันธุ์ใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการปลูกสวรสครับสวรสรสชาตินี่จะเป็นจะได้ปลูกยากก็ปลูกง่ายก็แล้วก็จะต้องดูแลกันจะได้กันคล่องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
2: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาธ
3: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
2: โอ้เสียงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
3: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดครับผมมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ต่างสถาบันนะครับจะไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในการปลูกเสาวรสสายพันธุ์ใหม่ครับเสาวรสสายพันธุ์นี้รสชาติจะเป็นเจไดปลูกง่ายกรอปลูกยากกรนะครับการดูแลจะเป็นเจไดกันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ทำไมต้องเป็นเสาวรสเหลืองหวาน
4: 6เดือนล่ะครับพี
3: ่โอ้โหได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะปลูกเยอะแยะมากมายนี้จะเอาไปขายที่ไหนครับ
5: ทีแรกคือเขาไม่ค่อยสนใจเนาะมองว่าเอ๊ะยังไง
6: ชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจนะว่าพืชที่เรามาส่งเสริมเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการตลาดไหมปลูกแล้วจะได้ไหมพื้นที่ตัวเองจะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยตัวอำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด108หมู่บ้านตอนนี้เราขยายงานโดยใช้องค์รวมของเราเนี่ยขยับไปแล้วประมาณ43ชุมชน
7: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Hardy Highland พื้นที่สูงท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางดงข้าวโพดและเสาวรสข้าวโพดเสาวรสและก็ข้าวโพดผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเสาวรสพันธุ์ใหม่พันธุ์ที่เขาบอกว่ามันหวานสุดยอดและอร่อยมากและนี่คือเสาวรส

0: เดี๋ยวจะไปดูเอ็นซาวด์หวานคันชิมิมันมีรสหน้าตาอย่างไรอยู่ตรงนี้ครับไปอีกนิดนึงครับใกล้ถึงแล้ว
1: สวัสดีครับพี่จันทรครับ
2: ครับ
1: พี่จันทรครับเสาวรสเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรครับพี
2: ่พันธุ์ชิวมี่พันธุ์ชิวมี่พันธุ์เหลืองหวานนะ
1: พันธุ์เหลืองหวาน
2: เหลืองหวาน
1: ใครมาแนะนำให้พี่ปลูกพันธุ์นี้ครับพี
2: ่สวพส
1: สวพสแล้วครับพี่ปลูกมานานหรือยังครับ
2: 6เดือน
1: 6เดือนแล้วครับพี่โอ้โหได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะคร
2: ับได้ไง
1: เป็นไงบ้างครับตลาดดีไหมครับ
2: ดีครับ
1: ผู้บริโภคชอบไหมครับ
2: ชอบ
1: ชอบ
2: ชอบมากเลย
1: ชอบมากเลย
2: หวาน
1: หวาน
2: เพราะว่ามันมีขั้นไหนนะกินมันจะหวานถ้าจะเคี้ยวเม็ดก็จะออกเปรี้ยวมันมีสองรูปแบบในการกิน
1: ถ้ากินธรรมดาเนี่ยอย่างนี้มันก็จะหวานแต่ถ้าอยากได้รสเปรี้ยวก็เคี้ยวมัน
2: เคี้ยวมัน
1: เม็ดมันก็แตก
2: ท
1: ำให้รสชาติเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: แล้วตอนนี้นี่ปลูกเยอะแยะมากมายนี้จะเอาไปขายที่ไหนครับ
2: คือพอดีสวพสแนะนำหาตลาด
1: แนะนำหาตลาดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
2: มาซื้อทุกวันจันทร
1: ์หาพ่อค้ามารับซื้อใช่ไหมครับพี
2: ่สวพสเนี่ยช่วยทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่าง
2: เลื่อนน้ำบำบัดแล้วเนี่ยถ้ามีขาสูบเสริมเนี่ยขาสูบเสริมสปีกเกอร์นี่คือ
1: ช่วยแนะนำระบบบริหารจัดการใน
2: แปลงด้วยบริหารทั้งหมดเลื่อนน้ำเลื่อนผลไม
1: ้ดีไหมครับ
2: ดี
1: พอใจไหม
2: พอใจ
1: มีความสุขไหมทุกวัน
2: ชาวบ้านเริ่มสนใจแล
1: ้
2: ว
1: เริ่มสนใจแล้ว
2: ทีแรกคือเขาไม่ค่อยสนใจเนาะมองว่าเอ๊ะยังไงคนที่ทำสมาชิกเข้าสวพสเนี่ยแล้วก็สองปีเข้ามาแล้วเขาเริ่มเห็นละปีที่แล้วเขาก็มาเสริมสวรสไทยนุ่งเนาะอีกพันหนึ่ง
1: ครับ
2: แต่พันนี้ดีกว่า
1: หวานกว่า
2: น้ำหนักดีกว่า
1: ดีกว่าหวานกว่าน้ำหนักได้ดีกว่า
2: ดีกว่า
1: ตลาดต้องการมากด้วย
2: มากสุดเลย
1: โอ้โหแสดงว่าพันนี้ไปได้ดี
2: ได้ดี
1: เหมาะกับพื้นที่แ
2: บบเหมาะกับพื้นที่บ้านเราเดี๋ยวจะสอบเนาะการดีเวลาจะแก้กิน
1: เ
2: นี่ย
1: นี่เราเนื้อมันใช่ไหมครับเนื้อมันแน่น
2: ใช่แน่ครับนั่นน้ำจะย้อยแล้วน่ะน้ำพวกนี้จะทำให้หวาน
1: หวานทำให้หวานใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ลองนี่คือวิธีกินของมันใช่ไหมครับลองอ๋อลองเอางี้เลย
2: ครับ
1: ลองงี้เลยพี่กินโชว์เลยครับกินโชว์เลยครับโอ้กินอย่างงี้เลยกินทั้งเปลือกเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: สุดยอด
2: คือมันจะใช้ช้อนอ่ะ
1: ไม่ต้องใช้ช้อน

0: เอ้า
1: พี่ฟอง
0: เอ้า
1: ทำไรเนี่ยพี่ฟอง
0: เอ้าพี่แค่อยากมาดูมาชิมเสาวรสอันนี้เสาวรสเหลืองหวานใช่ไหมยุทธชัย
1: ใช่ครับผม
0: พี่ก็แค่อยากจะขอชิมนิดหน่อย
1: พี่อันนี้ยังไม่สุกครับยังไม่สุกเก็บไปเก็บเขาเก็บไว้พี่แล้วครับ
0: เอ้านี่ยุทธชัยก็ไม่บอกพี
1: ่สุกนี่ครับ
0: ให้พี่มาภาษาเหนือวรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่ากะทกรกกะทกรกซึ่งแปลว่าเสาวรสสวัสดีครับ
2: ปัง
0: ยุทธครับทำไมต้องเป็นเสาวรสเหลืองหวานที่นี
1: ่ที่จริงเป็นเสาวรสอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เสาวรสเหลืองหวานมันเป็นพืชที่กำลังในกระแสราคาดีความต้องการตลาดค่อนข้างสูงเราก็เลยเอามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่มาเป็นพืชทางเลือก
0: เป็นพืชทางเลือก
1: ทดแทน
0: พื้นที่ที่เราจะไปปลูกข้าวโพดอย่างเดียวใช่ไหม
1: เพราะว่าวัตถุประสงค์เราคือเราต้องใจจะเปลี่ยนระบบเกษตรของเกษตรกรใช่ไหมจู่ๆเราจะไปให้เขาลดปลูกข้าวโพดเลยเนี่ยไม่ได้เกษตรกรรายได้หายดังนั้นเราต้องหาพืชที่มันมีรายได้มาทดแทนโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆพอๆกันกับตัวข้าวโพดตัวเสาวรสคือมันมีศักยภาพเรื่องการตลาดอยู่แล้วซึ่งแต่เดิมเราทำแต่ตัวไทยนุ่งใช่ไหมครับ ปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกใหม่คือมีพันธุ์ใหม
0: ่
1: ขึ้นมาข้อดีของตัวเหลืองหวานเนี่ยมันปลูกในพื้นที่ที่ต่ำลงมาได้มันก็ยังให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพอยู่ตัวเสาวรสเป็นพืชตัวเดียวที่ให้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นได้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตเนี่ยยาวถึงปีครึ่งถึง2ปีพอเราเข้ามาถึงว่าชุมชนมีความเด็ดที่จะปรับระบบการปลูกพืชเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญสุดคือเรื่องของน้ำเราต้องร่วมกับชุมชนเนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าชุมชนมีแหล่งน้ำไหมที่จะพอที่จะมาใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนถ้าไม่มีน้ำก็ต้องกลับไปเป็นระบบเดิมคืออาศัยน้ำฝนก็คือเป็นกลุ่มพืชไร่เหมือนเดิมพอมีแหล่งน้ำแล้วเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เราต้องหาหน่วยงานร่วมมือกันกับเราที่จะมาสนับสนุนแก้ปัญหาตรงนี้พอได้น้ำมาปั๊บก็เข้ามาถึงกระบวนการอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับพอมีน้ำเกษตรกรถึงจะมีความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนกับเรา
0: จากการที่ทางสวพส.ได้ทำงานกับพื้นที่ในชุมชนแล้วเราก็วางแผนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วเนี่ยผลตอบรับเกษตรกรว่าอย่างไรหรือว่ามียังไงบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เข้ามาดำเนินงานในพื้นที
1: ่โอ้ถ้าดูภาพอยู่บ้านเสียงตอบรับดีมากครับตอนที่เราเข้ามาใหม่คือชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจนะว่าพืชที่เรามาส่งเสริมเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการตลาดไหมปลูกแล้วจะได้ไหมพื้นที่ตัวเองจะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยครับแต่หลังจากที่เรามีเกษตรกรนำร่องหมู่บ้านละ10-15คนแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เกิดขึ้นให้เห็นเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านมีความสนใจมากที่อยากในการร่วมในการปรับเปลี่ยนตัวอำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด108หมู่บ้านตอนนี้เราขยายงานโดยใช้องค์รวมของเราเนี่ยขยับไปแล้วประมาณ43ชุมชนโดยเฉลี่ยแต่ละชุมชนที่เราไปแล้วก็พยายามจะหาเกษตรกรผู้นำที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยชุมชนละประมาณ5-10คนเนี่ยที่เป็นแปลงตัวอย่างหลังจากนั้นถ้า 5-10 คนที่ทำแล้วได้ผลเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็เขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยน
0: โอเคครับเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดมากที่ได้ใช้และนี่ก็คือเรื่องราวของเสาวรสพันธุ์เหลืองหวานพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ทางสบส.ได้เข้ามาแนะนำและส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเสาวรสพันธุ์เหลืองหวานไม่เพียงแต่เป็นพืชที่เลี้ยงให้กับการปลูกในแปลงแต่เสาวรสพันธุ์เหลืองหวานยังสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างป่าในพื้นที่ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไปพบกันใหม่กับรายการฮาดีพื้นที่สูงสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจใจใจใจใจ
1: ครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนนะครับที่มีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรมาอย่างตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในการปลูกเสาวรสกวากระทกรกนะครับเพราะตอนนี้คือตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับเขาจังสังเกตได้ว่ากระทกรกสามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างเนาะเป็นไอติมก็ได้เอาไปใส่

0: ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ไปไหนครับเนี่ย
2: ผมเป็นอินโทรเวิร์ตคนเยอะๆแล้วผม
3: ไม่ทะเลาะวิวาทกันก่อนหรอครับ
2: ไม่สะดวกจริงๆครับ
4: รบกวนพี่สักฝุ่นนึงนะครับใช้เวลาไม่นานเลย
2: ผมต้องรีบกลับบ้านครับพี่ผมมีธุระจริง
4: ๆมานพไปเอา
2: ต้องไปล้างจานให้แม่
4: นะครับอ่ะรีเชิญนะเดี๋ยวก่อนล้างแป๊บเดียวใช้เวลา
2: ไม่นานจริงๆพี
4: ่ลงไปนอน
2: ขอกลับบ้านได้ไหมพี่ผมต้องไปเก็บผ้า
5: น้องคะเขาบอกว่าน้องเบิกประกันไม่ได้นะ
2: ทำไมไม่ได้
5: เขาบอกว่าน้องอ่ะสมัครใจทะเลาะวิวาท
2: แต่ผมไม่ได้สมัครใจ
5: ถ้าอย่างนั้นลองปรึกษาคปภ.ไหม
2: คปภ.คือใคร
6: คปภ.นั้นคือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านประกันภัยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนไทยผู้ทำประกันภัยให้ได้ความเป็นธรรมถ้าคุณขอเคลมประกันยามเมื่อเกิดเหตุร้ายและทั้งบริษัทอ้างข้อบังคับไม่ยอมจ่ายโทร1186คปภ.ฮอตไลน์โทร1186คปภ.ช่วยได
4: ้น้องสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือเปล่า
2: ไม่ผมโดนกระทืบครับ
4: เป็นการโดนทำร้าย
2: แล้วผมจะเบิกได้ไหมครับ
4: ก็น่าจะเบิกได้นะเลิกพ่นกำแพงด้วยนะครับน้องชาย
6: สนับสนุนให้คนไทยทำประกันเอาถ้าที่จำเป็นเผื่อเหตุไม่คาดฝันเช่นรถชนจำนองบ้านมาซ่อมรถไม่ดีมั้งซึ่งคปภ.ดูแลทุกด้านไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นปรึกษาได้ทั้งประกันสุขภาพคุณประกันชีวิตควบลงทุนประกันเรื่องบ้านประกันสัตว์เลี้ยงประกันการเดินทางประกันรถทุกอย่างประกันอุบัติเหตุ
7: อยากได้ข้อมูลอัปเดตเรื่องประกันลองไปติดตามคปภ.เขาดูนะมีหลายช่องทางเลย Facebook TikTok ก็ OIC Thailand YouTube Instagram ก็ OIC.thailand Twitter หรือ X OIC_thailand และเว็บไซต์ www.oic.or.th นะจ๊ะ
0: เรื่องของการทำประกันคุณผู้ชมครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับตีคปภ.ครับเชียงใหม่ของเขาก็จะเป็นสำนักงานคปภ.1เชียงใหม่สำนักงานก็อยู่ที่ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับก็ตำบลสันผีเสื้อคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข้อมูลกันได้หรือว่าไปติดเพจของเปิ่นก็คือคปภ.เชียงใหม่นะครับถ้าหากว่าอยากจะร้องเรียนด้านประกันอะไรอย่างต่างๆกันแล้วแต่นะครับสำหรับคปภ.เป็นแฮมนึงคลิปนะครับที่มีฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกติดกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับเฮามาปิดท้ายกันคุณผู้ชมครับ6สิ่งที่ตำนวดเปิ่นเตือนออกมานะครับทางด้านของการโพสต์ลงสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะครับว่า6สิ่งต้องห้ามมีอะไรอย่างกันพ้องนะครับไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์ตินกันได้เลยครับ
8: ก่อนโพสต์นะครับอย่าให้โซเชียลมีเดียเป็นเหมือนการเปิดประตูให้มิจฉาชีพเข้ามาในบ้านครับ6สิ่งนี้ที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย 1. นิ้วมือนะครับปกติแล้วเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็มักจะชู2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วฉะนั้นห้ามทำแบบนี้อีกต่อไปอาจจะแก้ปัญหาด้วยการทำแบบนี้แทนเพราะนิ้วมือของเรานะครับเป็นไบโออินฟอร์เมชันหรือข้อมูลทางชีวะที่สามารถนำไปปลอมแปลงตัวตนหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้ครับ 2. รูปภาพหรือวิดีโอของบุตรหลานนะครับการที่นำรูปภาพหรือว่าวิดีโอภาพเคลื่อนไหวของบุตรหลานของท่านไปลงโซเชียลมีเดียนอกจากจะเกิดอันตรายของบุตรหลานแล้วยังอาจเสี่ยงต่อการถูกนำภาพไปใช้นะครับละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้ครับ3ครับจุดเช็คอินหรือการลงภาพสถานที่ที่เราอยู่แบบเรียลไทม์นะครับอันตรายอยู่ตรงที่ว่ามิจฉาชีพจะรู้ทันทีครับว่าเราไม่อยู่บ้านหรือหากมีคนอยากสะกดรอยตามเราเป็นพวกสตอกเกอร์เขาจะรู้ทันทีว่าเราอยู่ที่ไหนข้อ4ครับรูปทรัพย์สินของมีค่าหรือของแบรนด์เนมที่มีราคาสูงนะครับการโพสต์หรือการบอกให้สาธารณชนรู้เนี่ยว่าเรามีของมีค่าสิ่งนี้อยู่เป็นเป้าหมายที่จะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอาจจะเป็นกรณีปล้นหรือยกเขาลักทรัพย์ได้ครับข้อที่5ครับบัตรประจำตัวหรือข้อมูลส่วนตัวของเราในทุกแพลตฟอร์มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่ตั๋วเครื่องบินนะครับหรือว่าการจองโรงแรมต่างๆไม่ควรโพสต์ข้อมูลเหล่านี้ลงโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟครับข้อที่6ครับเบอร์ส่วนตัวหรือทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่เป็นเรื่องอันตรายมากอาจจะโดนมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีนำทะเบียนรถคุณไปสวมทำของปลอมนะครับก็ยังจะสามารถถูกติดตามหรือเปิดเผยสถานที่ได้ครับว่าเขารู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของรถเขาก็จะตามมาถูกครับว่าเราอยู่ที่ไหน
0: อันนี้ก็จะเป็น6สิ่งคุณผู้ชมครับติบดีโพสต์ลงสื่อออนไลน์โดยเด็ดขาดนะครับอาจารย์ตรีนปนก็เอามาเตือนกันไว้เรื่องของการทายหูบะครับติจะต้องแบบเวลาทายหกหมูเนาะปนต้องมาอายกกดไลค์กดไลค์ผมก็พยายามแบบอย่างอีอย่างน้อยคือเวลามิจฉาชีพซูมมาก็จะได้ไปหันรอยนิ้วมือของเราแต่อันหนึ่งติมันจะหันได้ชัดก็คือชู2นิ้วผมก็จะเป็นเจ้าอี้เลยผมจะเป็นเจ้าอี้เอาผมเอาเจ้าอี้ดีกว่า

นั่นก็คือได้ชู2นิ้วเหมือนกันแล้วก็บริหารลายนิ้วมือของเขาอันนี้ก็จะเป็นแฮมวิธีหนึ่งที่ผมใช้เวลาไปงานอย่างต่างๆเราจะต้องมีบันทึกภาพหมู่แล้วแบบขอภาพชู2นิ้วขอภาพกดไลค์ก็จะใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปดีๆจากอาจารย์ตรินมหาวิทยาลัยมหิดลครับเอามาฝากคุณผู้ชมกันกับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้วันนี้เวลาเสี่ยงให้แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
4: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาลองลิ้มชิมรสและทำความรู้จักกับข้าวพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่ค่ะเขามีชื่อว่าข้าวพันธุ์พญาลืมแกงค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามได้ในรายการโชว์เหนือวันนี้ค่ะ

0: และคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณสุวิทย์เข้พวงค่ะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พญาลืมแกงขอต้อนรับคุณสุวิทย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพี่สุวิทย์คะ
1: ครับผม
0: ต้องขอสอบถามหน่อยว่าข้าวพันธุ์เนี้ยเขามีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าชื่อเขาอ่ะน่าสนใจมากเลยค่ะ
1: คำว่าพญานะครับพญาก็คือผู้ครองเมือง
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็น่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชาวน้ำหนาวเราชาวน้ำหนาวเราก็ทำอาหารข้าวหวานไว้ต้อนรับท่านหนึ่งในนั้นก็คือการนึ่งข้าวที่เป็นข้าวพญาปัจจุบันนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านเขานึ่งข้าวให้ท่านผู้ว่าก็พักผ่อนแต่พอดีความหอมของข้าวพญาเนี่ยมันไปติดจมูกท่าน
0: ค่ะ
1: ท่านก็เลยเดินตามกินมา
0: ฮะ
1: มาชิมข้าว
0: ค่ะ
1: ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางหรือว่าความหิวไม่รู้นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการเดินทางสัญจรไปอำเภอลมเก่าเนี่ยส่วนมากจะเดินอย่างน้อยต้อง2วัน
0: ค่ะ
1: อย่างดีสุดก็มีม้านะครับที่จะเดินไปกลับวันเดียวได้ท่านอาจจะเหนื่อยท่านอาจจะหิวท่านก็ชิมข้าวพญาลืมแกงน่ะชิมไปจนท่านอิ่ม
0: ค่ะ
1: อาหารข้าวหวานที่ชาวบ้านเตรียมมาท่านก็ไม่ได้กินชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเป็นข้าวพญาลืมแกงเพราะว่าท่านลืมกินแกงกินแต่ข้าว
0: ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของชื่อของข้าวพันธุ์นี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเท่าที่ทราบข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวดั้งเดิมพื้นเมืองของที่นี่เลย
1: ใช่ครับ
0: เขามีความพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างคะ
1: ความโดดเด่นตั้งแต่เป็นต้นข้าวเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวเขาจะมีลักษณะคือเป็นป้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่ต้นข้าวเขาจะต้นใหญ่ต้นแข็งแรงนะครับส่วนอันนี้คือข้าวกล้องนะครับนี่คือความโดดเด่นของข้าวพญามันคือความนุ่มความหอมย่าตายายที่ท่านปลูกข้าวเนี่ยจะไม่มีการไถจะไม่มีการใช้สารเคมีนะเพราะว่าแต่ก่อนสารเคมีมันหายากจะไปซื้อตลาดที่ลมเก่านี่มันต้องใช้เวลาหลายวันท่านก็หาไอ้ถ้าข้าวมันเป็นโรคเนี่ยท่านก็หาสมุนไพรแถวบ้านมาฉีดไอ้พวกยาสูบพวกอะไรก็มาทำปัจจาชาวบ้านเขาทำกันนะครับก็ไม่ค่อยใช้สารเคมี
0: เท่าที่สังเกตค่ะที่นี่ภูมิประเทศเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเทือกเขาไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเหมือนการทำนาทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: ไอ้ข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พญาลืมแกงนี่มีอายุ120วัน
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนา
0: ประมาณต้นเดือนมิถุนา
1: ใช่ครับปลูกไป
0: เพราะว่าต้องรอฝนเหรอคะ
1: ใช่ต้องมีฝนก่อนครับ
0: มันมีความยากยังไงบ้างในการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์เนี้ยค่ะ
1: ความยากของมันผลผลิตครับได้ผลผลิตที่ต่ำต่อไร่เนี่ยประมาณอยู่ที่250กิโลถึง300กิโลต่อไร่อะครับ
0: ถือว่าน้อยมากนะ
1: ใช่ๆครับแต่ในความยากมันก็มีความง่ายความง่าย
0: คือ
1: เราปลูกไปนี่ไอ้ช่วงศัตรูพืชหรือโรคเนี่ยไม่ค่อยมีถ้าปีนั้นฝนดีนะครับแต่ถ้าแล้งฝนทิ้งช่วงไม่นานเนี่ยก็โอเคแต่ถ้านานเป็นเดือนนี่ก็มีบ้างแต่ดูจากชาวบ้านเขาถ้าเป็นโรคนี่ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาก็รอฝนพอฝนตกลงมาโรคมันก็หายแต่ว่าผลผลิตมันก็ได้ไม่เต็มที่แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยใช้สารเคมีในการพ่นนะครับเขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาก็ไปเก็บเกี่ยวมันก็ผลผลิตก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีส่วนได้บ้างเขาก็พอเพียงกับพอใจกับ
0: ผลผลิตที่ได้รับ
1: นะครับ
0: ในแต่ละปี
1: ใช่ครับสำหรับการเก็บเกี่ยวสำหรับข้าวไร่ของเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้แรงงานคนอย่างเดียว
0: โอ้
1: ครับเพราะว่าเครื่องจักรอะไรก็ไม่สามารถมาเก็บเกี่ยวได้ด้วยสภาพพื้นที
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: สภาพพื้นที่แบบนี้รถเกี่ยวมันคงทำงานไม่
0: ได
1: ้ใช่ครับ แล้วก็ถ้าข้าวมันแก่เต็มที่เนี่ยมันร่วงง่าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับต้องใช้คนเจียวเท่านั้นคนก็ค่อยๆเจียวไปอะครับต้องใช้คนเยอะ
0: ไล่หนึ่งนานไหมคะ
1: ไล่หนึ่งที่ทำอยู่นี่จ้างคนมาช่วย20คนก็2วันครับ
0: อ๋อในการเก็บเกี่ยว
1: ใช่เฉพาะเกี่ยวนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การรวมแล้วก็ขึ้นรถไปสีนี้ประมาณอีกวันนึง
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สวิทมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเราก็รู้ที่ไปที่มาของข้าวพันพญาลืมแกงแล้วค่ะจากไร่นาทีนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรท้องถิ่นกันค่ะ

0: ณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณเสลียงยศสุพรมค่ะผู้ประกอบการท้องถิ่นที่นำพืชผลการเกษตรท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เสลียงนะคะ
1: ค
0: ุณแม่คะต้องขอให้คุณแม่อธิบายหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือข้าวอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นข้าวพญาลืมเกงนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเราค่ะที่มีตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะคะจะมี2สายพันธุ์คือนี่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมค่ะ
0: ค่ะ
1: ของพันธุ์พื้นเมืองของเรานี้อันนี้จะเป็นของที่กรมการข้าวค่ะไปพัฒนาสายพันธุ์มาให้ใหม่ค่ะ
0: เขาแตกต่างยังไงคะระหว่างดั้งเดิมกับที่ถูกพัฒนามาใหม่อ่ะ
1: อันนี้จะดูเปลือกภายนอกก็จะเนี่ยค่ะเขาจะมีแดงด้วยนะคะพันธุ์พื้นเมืองตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวล้วนเลยค่ะ
0: รสชาติ
1: มันก็นุ่มหอมอร่อยเหมือนกันค่ะ
0: แทบไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สีสัน
1: สีสันค่ะ
0: แล้วตรงนี้ทำไมมีข้าวหลายแบบคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นข้าวขัดขาวค่ะใช้นึ่งค่ะตัวนี้ใช้นึ่งเป็นข้าวเหนียวกินค่ะส่วนนี้เป็นข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องอันนี้ก็ใช้หุงค่ะเป็นเหมือนข้าวเจ้าของเราข้าวสวยถุงเป็นข้าวสวยของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราไปรูปจากข้าวพญาลืมเกงก็คือนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นข้าวหลามนะคะเป็นข้าวหลามเขามีสีขาวนี่จะทำจากข้าวพญาลืมเกงล้วนส่วนข้าวสีดำก็ทำจากข้าวกำลูกเคยล่าซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเราอีกพันธุ์นึงค่ะที่ลูกค้าชอบเพราะว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วข้าวหลามตรงเนี้ยเรามีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้มันมีรูปแบบที่ทันสมัยหรือว่ามีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นไหมคะ
1: เมื่อก่อนแม่เคยทำค่ะแต่ว่าลูกค้าคือเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาเคยกินมาหลายๆที่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันไม่เพอร์เฟกต์เหมือนอย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวหลามเปล่าๆหรือว่ามีถั่วข้างในด้วยคะ
1: อันนี้ก็มีถั่วด้วยก็ได้ครับเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยใส่ถั่วเพราะว่าให้ลูกค้าเลือกก็คือบางคนไม่ชอบกินถั่วอย่างเงี้ยก็ให้เลือกข้าวดำไปไม่มีถั่วค่ะ
0: ไม่มีถั่ว
1: ใช่ค่ะ
0: แบบแต่นี่ก็จะมีถั่วแดง
1: ใช่ค่ะมีถั่วแดง
0: สังเกตค่ะว่ากระบอกไม้ไผ่มันแปลกจากที่อื่นนะคะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีแบบขนาดที่พอดีทานมากนี่เป็นไม้ไผ่อะไร
1: ไผ่เปาะค่ะ
0: ไม้ไผ่เปาะ
1: ค่ะใช่คือเป็นไม้ไผ่พันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเรา
0: ทำไมถึงเอาไม้ไผ่เปาะมาใช้
1: ตัวนี้คือความชอบของแม่คือกระบอกเขาพอเหมาะค่ะเยื่อของเขาล่นดี
0: แต่ว่าจริงนะเพราะว่าทานแล้วก็มีความรู้สึกว่าขนาดพอดีคำ
1: ใช่ค่ะลูกค้าจะชอบเพราะว่าทานหนึ่งกระบอกนี่พอดีเลยอิ่มพอดีอิ่มอย่างเงี้ยค่ะบางคนถ้าเราอยากทานเพิ่มแล้วก็เอาเพิ่มจำนวนกระบอกเข้าไปได
0: ้คุณแม่บอกได้ไหมคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่คุณแม่หยิบข้าวพญาลืมแกงมาทำแปรรูปเป็นข้าวหลามน้ำหนาวอะค่ะ
1: ค่ะข้าวพญาลืมแกงก็เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเรานะคะที่มีคนพื้นถิ่นรู้จักแล้วก็นักท่องเที่ยวก็รู้จักด้วยอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยได้นำเอามาแปรรูปเป็นสินค้าชุมชนของเราค่ะเพื่อได้นำเป็นให้เขารับรู้ถึงรสชาติที่หอมนุ่มอร่อยของข้าวคือเขามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือเม็ดกลมโตเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะอันนี้เมฆเลยเอามาอยากให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงรสชาติและคุณค่าทางวัฒนธรรมของเราและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราด้วยค่ะค่ะ
0: แล้วข้าวหลามน้ำหนาวเนี่ยค่ะอะไรคือเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของน้ำหนาวบ้างคะ
1: นี่แหละค่ะภายนอกคือกระบอกข้าวหลามเลยนะคะ
0: เริ่มต้นด้วยกระบอกข้าวหลาม
1: กระบอกข้าวหลามค่ะใครเห็นอยู่ไหนก็รู้เลยว่าเป็นข้าวหลามน้ำหนาวเมษเลียงค่ะเพราะว่าเราจะใช้ขายเพียวๆอย่างนี้เลยใช้เทคนิคการทุบขายอย่างเงี้ยค่ะเรียกลูกค้าแล้วก็พาเข้ามาเนื้อในข้าวหลามเนื้อข้าวหลามก็จะล่อนดีค่ะข้าวก็จะนุ่มเหนียวหอมอร่อยค่ะรสชาติกลมๆค่ะ
0: นอกจากไม้ไผ่แล้วก็จะมีตัวพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของที่นี่ใช่ไหมคะ
1: อย่าลืมเกง
0: มีที่นี่ที่เดียว
1: ค่ะ
0: ไม่มีที่อื่นเลย
1: มีค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลผลิตเหมือนอย่างเราคือทางเพชรบูรณ์ก็เคยเอาไปปลูกแต่ว่าเม็ดเขาจะได้เล็กค่ะ
0: คุณแม่มีวิธีการยังไงที่จะแบบรักษาให้เป็นการซื้อขายที่ยั่งยืนแล้วก็เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบของคุณแม่ด้วยค่ะ
1: อันนี้ของเราก็ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรมันครอบครัวเดียวกันเลยค่ะคือให้ความรักความจริงใจจริงจังในการทำงานแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะอันนี้เราก็ทำงานกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจด้วยค่ะ
0: ก่อนที่จะให้คุณแม่เสลียงสาธิตวิธีการทำข้าวหลามน้ำหนาวสูตรเด็ดของที่นี่นะคะขอให้คุณแม่ฝากร้านเล็กๆน้อยๆหน่อยค่ะ
1: ค่ะอันนี้แม่ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามก็คือ0896984118ค่ะโทรได้ตลอด

0: นี้เรามาอยู่ในขั้นตอนการสาธิตการทำข้าวหลามน้ำหนาวค่ะวันนี้คุณแม่เสลียงจะมาเผยเคล็ดลับความอร่อยให้ทุกคนได้ดูค่ะและขอต้อนรับคุณพี่สร้อยฟ้าด้วยค่ะหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคุณแม่เสลียงค่ะวัตถุดิบในการทำอะค่ะมีอะไรบ้างคะเราต้องใช้สัดส่วนอะไรเท่าไหร
1: ่ค่ะที่สำคัญก็คือมีข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวพยาลืมเกงนะคะที่เรานำมาใช้แล้วก็เป็นมีกระบอกไม้ไผ่นะคะที่สำคัญกระบอกไม้ปอกนี่นะคะผสมข้าวใส่กับน้ำกะทิก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มถั่วลงไปค่ะแล้วก็ตักกอกใส่กระบอกเลยค่ะนี่ง่ายๆนะคะอันนี้น้ำกะทิของแม่ก็เคี่ยวมาอย่างดีแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ใส่กะทิน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เอาวิธีการเคี่ยวนี่ก็คือเคี่ยวตามปกติ
1: เคี่ยวตามปกติ
0: ข้าวเหนียวก็นึ่งตาม
1: ปกติค่ะนึ่งให้สุกเลยค่ะ
0: แล้วถั่ว
1: ถั่วแดงเราก็ต้มให้สุกทุกอย่างสุกหมดเลยค่ะ
0: ทุกอย่างสุกหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะจะได้ข้าวหลามที่มีเนื้อนุ่มหอมอร่อยค่ะ
0: แล้วก็เราก็มาเตรียมกรอกใส่กระบอกไม้ไผ
1: ่
0: ขั้นตอนในการเตรียมกระบอกไม้ไผ่อะค่ะไม้ไผ่ปอกนี้มีขั้นตอนการเตรียมยังไงบ้างคะ
1: อันนี้เราสั่งไม้ไผ่มาเขาตัดมาให้อย่างนี้เลยนะคะเราก็มาล้างกระบอกความสะอาดอย่างดีเลยค่ะเพราะจะได้ไม่มีสิ่งเจือปนในข้าวหลามของเรานะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ตักกรอกได้เลยค่ะ
0: ตักกรอกได้เลยใช่ไหมคะ
1: ตักกรอกได้เลยค่ะ
0: ข้าวเหนียวนี้นึ่งนานไหมคะหรือว่ายังไงคะ
1: ก็นึ่งพอสุกประมาณ 20-30 นาทีได้ค่ะค่ะกรอกให้เต็มกระบอกไม่ถึงกับว่าเต็มค่ะเอาไว้ประมาณสักครึ่งเหนียวของเรานะคะเพราะว่าข้าวมันจะ
0: ขยาย
1: ตัวกระบอกของเราก็เป็นกระบอกใหม่นะคะมันจะหดตัวเข้าไปค่ะเวลาเราเผานะคะทำให้ข้าวเรา
0: เหลือประมาณเท่าไหร่คะครึ่งนิ้ว
1: ประมาณค่ะ
0: อ่ะว่าของฟ้าต้องเทออกสิใช่ไหมคะ
1: ต้องเทออกนิดหน่อยถ้าว่านิ้มจะล้นแล้วก็ปิดด้วยใบเตยเพื่อให้เพิ่มความหอมอะค่ะความหอมของข้าวหลามของเรานะคะ
0: เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ปิดเป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ได้ค่ะอย่างใบตองอย่างอื่นนี่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีความหอมนี่เราอาศัยความหอมจากใบเตยด้วยค่ะ
0: ใบเตยนี้เป็นใบเตย
1: เตยหอมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเตยหอมปกติธรรมดาเลย
1: ใช่ค่ะเรามาตัดทำความสะอาดแล้วก็มาปิด
0: ค่ะได้ค่ะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเผา
1: เลยค่ะนำไปเผา
0: โอเคค่ะ

0: ท่านสุรชัดศรีลับซ้ายค่ะสวัสดีค่ะท่านคะต้องขอสอบถามก่อนเลยค่ะว่าในพื้นที่ของท่านนะคะโดยปกติมีผลิตภัณฑ์เกษตรอะไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของพื้นที่อำเภอน้ำหนาวนะครับเกษตรกรนะครับก็มีการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวนะครับทั้งพืชไร่นะครับไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับข้าวไร่นี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับต่อเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวนะครับ
0: ข้าวพันธุ์พญาลืมแกงค่ะไม่ทราบว่าหน่วยงานของท่านหัวหน้าเนี่ยมีการให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของบทบาทนะครับของสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาวนะครับก็จะร่วมบูรณาการนะครับกับหน่วยงานภาคีนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับอย่างเช่นกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนะครับของกรมการข้าวนะครับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกนะครับออกพื้นที่นะครับลงพื้นที่ออกสำรวจนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสภาพการผลิตข้าวนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มานะครับก็จะนำมาใช้ในการวางแผนนะครับส่งเสริมนะครับพัฒนาการผลิตนะครับข้าวของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือมีการจัดตั้งนะครับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนะครับเพื่อการเก็บรักษานะครับอนุรักษ์นะครับพันธุ์ข้าวพญาลืมแกงไว้นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในการเกี่ยวกับการคัดแยกนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีนะครับเหมาะสมในการเก็บไว้ในการใช้ปลูกในฤดูกาลถัดไป
0: ในส่วนของข้าวพญาลืมแกงที่เป็นข้าวพื้นเมืองอะค่ะนำมาแปรรูปเป็นข้าวหลามซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของน้ำหนาวอะค่ะทางหน่วยงานของท่านมีทิศทางหรือแนวทางในการส่งเสริมอย่างไรบ้างคะในอนาคต
1: ช่วยนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลผลิตนะครับทางการเกษตรนะครับจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนนะครับอาจจะมีตกต่ำบ้างนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจของบุคคลในชุมชนนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าสุรชัดมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเราและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำหนาวค่ะสำหรับวันนี้เรารายการโชว์เหนือหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปในเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชุดประจำชนเผ่าม้งหลากสีสันหากมองดูผิวเผินแล้วอาจคิดว่าเป็นเส้นใยจากฝ้ายธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเป็นเส้นใยคุณภาพดีจากเปลือกของลำต้นเฮมหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากัญชงโดยชาวเขาเผ่าม้งจะปลูกและนำมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอีกทั้งกัญชงยังผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งตั้งแต่เกิดจนตายในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระทัยผลิตภัณฑ์จากเฮมป์หรือกัญชงและได้มีพระราชสวนี

0: ที่มีการศึกษาการเพาะปลูกกัญชงอย่างจริงจังในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการผลิตหัตถกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทรงมีพระราชเสวนีเมื่อวันที่27มกราคม2546ว่าโดยเฉพาะกัญชงให้พิจารณาข้อดีและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้เพราะเส้นใยที่มีคุณภาพและในปีพุทธศักราช2547ว่าสมควรศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่มและจำหน่ายเป็นรายได
1: ้เส้นใยเขามีจุดเด่นก็คือเรื่องของความเหนียวความทนความแข็งแรงแล้วก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็ใส่สบายถ้าหากว่ามีการแปรรูปมาเป็นเส้นได้หรือทำเป็นเสื้อผ้าที่ถูกต้องนะคะเหมาะในการที่จะสวมใส่ในบ้านเรานะคะทั้งในสภาพอากาศหนาวก็จะทำให้อบอุ่นนะคะในสภาพอากาศร้อนก็จะโปร่งระบายอากาศได้ดีแต่ในส่วนอื่นๆของเขาก็ยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะในเรื่องของเมล็ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากบำรุงร่างกายได้ดีโดยเฉพาะในน้ำมันของเขาเนี่ยมีโอเมก้า369ในสัดส่วนที่เหมาะกับร่างกายมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่อดอกก็มีสารสำคัญที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะก็คือ CBD เนาะก็ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
0: มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้ปลูกทดแทนข้าวโพดโดยนำเมล็ดพันธุ์มาให้เนื่องจากการปลูกเพื่อใช้เส้นใยต้องใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพจำนวนมากที่สำคัญยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนทั้งเปลือกแกนเมล็ดช่อดอกและใบโดยมีการวิจัยต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายจากพระราชเสวนีในปี2547จุดก่อกำเนิดของผลิตภัณฑ์กัญชงทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า15ปีบนพื้นที่สูงสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดใช้ประโยชน์ของชาวเขาเผ่าม้งนำแปรรูปและใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายช่วยสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมให้กับชาวม้งทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก
2: ท่านก็ส่งเสริมให้เราก็ท่านบอกเราไม่ต้องทิ้งอัตลักษณ์ของเราคือเราต้องอยู่กับกัญชงเราก็ยังไงเราก็ต้องอยู่กับกัญชงแล้วอยู่แล้วแต่ท่านก็บอกให้เราอยู่ตามวิถีชีวิตของเราดีที่สุดขอขอบคุณสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านสนับสนุนมาช่วยให้กลุ่มแม่บ้านเรามีรายได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นท่านก็ยังมาช่วยให้ลูกหลานเราได้เรียนหนังสือเพราะมีโรงเรียนให้เราให้หมู่บ้านสูมั่งจือเจ้าหนังดุนดาวซื้อสูมั่งอย่าไปมองเลยสู้ชาหันเด็กกูไปจะมอง
0: พระเมตตาหนุนนำใจผองไถ่เทิดก่อกำเนิดเกิดผลบนที่สูงสารสายใยแห่งรักคอยชักจูงแนะปรับปรุงเสริมส่งคงหัตถกรรมทั้งลำต้นผลเมล็ดช่อดอกใบเปลือกนั้นไซนำเส้นใยมาสืบสารร้อยด้วยรักถักทอด้วยสายสัมพันธ์ประโยชน์สารพันมหัศจรรย์พืชกัญชง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับรายการเช็คอินที่เหนือผมเคยตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยมาเชียงใหม่25อำเภออยากจะไปเช็คอินให้ครบทุกๆอำเภอนะครับหนึ่งในนั้นที่ยังไม่เคยมาคืออำเภอดอยเต่าครับถ้าค้นหาข้อมูลหรือถามคนในพื้นที่แม้แต่ข้อมูลจากททนะครับถ้าหากว่ามาดอยเต่าต้องมาที่นี่ครับนั่นคือวัดพระธาตุดอยเกิ้งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับเอาพูดถึงการเดินทางก่อนถ้าหากว่านับจากสนามบินเชียงใหม่มาอำเภอฮอดก็ประมาณ100กว่าโลจากอำเภอฮอดมาถึงที่อำเภอดอยเต่าหรือว่าที่วัดพระธาตุดอยเกิ้งนะครับก็เกือบ40กิโลคุณผู้ชมครับแต่การเดินทางบอกไว้แบบนี้นะครับแนะนำเป็น 4 wheel ดีกว่าระหว่างจากตัวอำเภอขึ้นมายังวัดนะครับเนื่องจากว่าทางแคบทางชันแต่ถามว่าเราไม่เจอดินแดงลูกรังเลยนะครับเพราะว่าเราเจอทางซีเมนต์อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าทางค่อนข้างจะแคบแล้วก็ค่อนข้างจะชันทีเดียวต้องระมัดระวังแต่ถ้า 4 wheel มาจะดีที่สุดครับแต่พอเราได้ขึ้นมาที่นี่แล้วถือว่าเราคุ้มค่ากับการเดินทางมากจริงๆวัดพระธาตุดอยเกิ้งมีประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าอายุตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วมีจุดให้เราได้สักการะบูชากันหลายจุดทีเดียวนะครับบรรยากาศของดอยเกิ้งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการเช็คอินที่เหนือครับ

0: นมัสการพระคุณเจ้านะครับขอให้พระคุณเจ้าได้เล่าถึงประวัติวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักสักนิดหนึ่งครับ
1: ขอเจริญพรกับท่านสาธารณชนทั้งหลายประวัติความเป็นมาของวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้งเอาโดยย่อๆนะก็คือว่าในสมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพระชนอยู่เมื่อ60พรรษาก็ได้เสด็จเรียบโลกคือว่าไปประทานทำนายพุทธทำนายไว้ในสถานที่ต่างๆจะลุมาถึงดอยจุปภัตตาหรือปัจจุบันที่เราเรียกว่าดอยเกิ้งนี้ก็ได้มาประทานเกศาธาตุคือผมให้พญาลัวนะขุนแสนทองที่นี้แล้วก็ได้เทศนาธรรมที่นี้แล้วได้ทำนายไว้ว่าหลังจากตถาคตปรินิพพานไปแล้ว218ปีพญาอโศกราชลูกศิษย์ของพระตถาคตจะได้นำพระนราธเบื้องซ้ายหรือกระดูกหน้าผากท่านซ้ายมาประดิษฐานไว้ณสถานที่นี้นะพระอรหันต์และพญาขุนแสนทองที่เป็นพญาลัวที่นั้นก็ได้ทูลถามอีกว่าต่อไปภายหน้าจะได้ชื่อว่าอะไรพระเจ้าค่ะที่นี่สถานที่นี้พระองค์ก็ได้ทำนายว่าต่อไปสถานที่นี้จะได้ชื่อว่าพระธาตุดอยเกิ้งดอยเกิ้งเพศเพราะว่าขุนแสนทองและพญาอินนะได้นำเอาสัพปะโทนทองคำหรือเกิ้งคำมาแสงในห้องเกิ้งคำนะสัพปะโทนทองคำเนี่ยมาบังแดดให้พระองค์เป็นเหตุว่าต่อไปจะได้ชื่อว่าดอยเกิ้งพอปี2529เนี่ยอาตมาเนี่ยได้มาเดินธุดงค์มาแล้วก็ได้มาอุปถากตอนนั้นก็เป็นป่าเป็นดงมีแต่พระธาตุพระธาตุก็สุดโทมอะไรมาภาวนาอยู่2ปี3ปีก็นึกว่าจะเดินธุดงค์ต่อนี่ทางบนทางหลวงปู่แล้วก็ขอร้องให้อยู่บูรณะก็เลยได้บูรณะปฏิสังขรณ์โดยการสร้างถนนหนทางขึ้นมาถนนสร้างถนนถนนที่โยมขึ้นมาเนี่ยคือพระเนรทำทั้งหมด
0: โอ้เหรอครับ
1: เป็นเส้นทางพระธรรมไม่ได้จ้างไม่ได้ของงบประมาณใดทั้งสิ้นทำเอง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นประวัติหรือตำนานโดยคร่าวๆว่าสถานที่นี้มีมาแต่โบราณกาลขอเจริญพรทุกท่านนะ
0: ครับสาธุครับ

ู้ชมครับเดี๋ยวด่านแรกที่เราต้องมาตรวจร่างกายของเรากันก่อนสำหรับการเดินขึ้นบันได200กว่าขั้นด้วยกันนะครับยิ่งเดินขึ้นก็เสียงหายใจเริ่มดังขึ้นเป็นระยะแต่ด้วยขั้นบันไดครับระยะกว้างอยู่เดินง่ายอยู่เหมือนกัน

คุณผู้ชมนี่คือวิหารหลังเก่านะครับเขาบอกว่าสร้างในสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วนะครับก็ย้อนไปปี2463ตอนนี้ก็เท่ากับว่าประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับแต่ก็มีการบูรณะอยู่เหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่ปี2532แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่เก่าแก่อีกหนึ่งแห่งของพระธาตุดอยเกิ้งครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่หากว่าเดินขึ้นบันไดมาแล้ว

ชมคือจุดตรงนี้เราจะเห็นทะเลสาบดอยเต่าด้วยนะครับตอนแรกอ่ะเอกประสานมาจะมาถ่ายทำประมาณช่วงเดือนสิงหาคมก็เข้าใจว่าช่วงนี้คือฝนตกน้ำคงต้องเยอะแน่ๆนะครับเลยโทรสอบถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้น้ำยังไม่เยอะนะครับก็น่าจะประมาณสักแบบหลังออกพรรษาคือสักตุลาเป็นต้นไปปลายกันยาตุลาน้ำก็จะเยอะสังเกตได้ว่าเวลาเราค้นหาข้อมูลในการมาเที่ยวที่ดอยเต่าเขาก็จะบอกว่าให้มาล่องแพทะเลสาบดอยเต่านะครับหากว่าใครที่จะมาที่วัดพระธาตุดอยเกิ้งแล้วก็รวมไปถึงการไปล่องแพพักผ่อนตรงบริเวณทะเลสาบดอยเต่าก็อาจจะต้องเป็นประมาณนี้ครับตุลาเป็นต้นไปนะครับก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ได้ด้วยนะครับ

ุณผู้ชมครับจะบอกคุณผู้ชมว่าข้างบนคือวิวดีมากมากจริงๆนะครับแล้วเรามาช่วงของกรีนซีซั่นแล้วดูแบบหมอกสวยงามนะครับหรือถ้าหากว่ามาในช่วงที่น้ำหลากที่เขาล่องแพกันก็จะเห็นแบบสายน้ำเต็มไปตรงนี้เลยนะครับแล้วมุมนี้คือ

คุณผู้ชมครับก่อนกลับก็อย่าลืมนะครับมาสักการะพระนอนองค์นี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นองค์ขนาดใหญ่แล้วมีมุมถ่ายภาพสวยงามทีเดียวนะครับในแต่ละปีเขาก็จะมีงานสมโภชพระนอนอีกด้วยละครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้วัดพระธาตุดอยเกิ้งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกันต่อเพราะคืนนี้ผมจะไปพักที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเช็คอินกันอีกหนึ่งจุดครับนั่นคือบ่อน้ำพุร้อนเทพนมนะครับอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั่นหมายความว่า EP นี้เช็คอินถิ่นเหนือผมก็จะพาคุณผู้ชมเช็คอินถึง2อำเภออำเภอดอยเต่าและอำเภอแม่แจ่มครับ

เราออกจากวัดดอยเกิ้งนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานออบหลวงคุณผู้ชมครับก็เดินทางประมาณชั่วโมงนึงแล้วเราก็ได้ห้องพักแล้วเรียบร้อยได้เป็นห้องชาวดงนะครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะครับก็มีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันครับห้องละ2เตียงมี2ห้องน้ำนะครับสำหรับครอบครัวเพื่อนๆหรือสมาชิกในที่ทำงานก็สามารถแวะมาพักที่นี่ได้เลยนะครับมีโถงมีครัวนะครับมินิบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ห้องนอนก็จะแบ่งเป็นตรงนี้1ห้อง1ห้องน้ำตรงนี้ก็2ห้องนอนแล้วก็อีก1ห้องน้ำนะครับก็จะออกมาเป็นเตียงคู่แบบนี้หน้าต่างชมวิวได้คุณผู้ชมกลางคืนคงแบบอากาศดีแน่ๆเลยแหละครับนั่นก็คือเรื่องของความเงียบสงบเพราะเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากผมเช็คอินแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกมาสูดอากาศธรรมชาติยามเย็นแบบนี้แล้วก็อยู่กับคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเจี๊ยบพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันตรงนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอบหลวงนะคะก็สังกัดบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นะคะตรงนี้ของเราก็จะอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานนะคะก็จะมีเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะตรงนี้จะเป็นดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ค่ะก็จะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็จุดเด่นๆของเราก็จะมีจุดชมวิวนะคะช่องแคบเขาขาดหรือว่าผาจูบกันนะคะ
0: ผาจูบกันเหรอครับ
1: ค่ะผาจูบกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้ถ้าหากว่ามาท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่คอยนำทางเราตลอดหรือว่าเราสามารถเดินมาชมเองได้เลยครับคุณเจ
1: ี๊ยบเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสื่อความหมายด้วยตัวเองค่ะสามารถรับชมจากจุดปลายเส้นทางได้ว่ามีกี่สถานีแต่ละสถานีห่างกันกี่เมตรอะค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินได้เองเลยค่ะแล้วก็เราจะทำป้ายเตือนป้ายบอกทางไว้ตลอดเส้นทางค่ะ
0: ถึงแล้วอันนี้เหรอครับคุณเจี๊ยบที่บอกว่าเป็นผาจูบกันนะครับ
1: ค่ะตรงนี้คือเรียกว่าผาจูบกันเนื่องจากลักษณะเหมือนกับก้อนหินสองก้อน
0: จมูกโด่งๆจะมาชนกันคุณผู้ชมจริงๆด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วมีดวงตาหลับตาด้วยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าผาจูบกันหรือว่าช่องแคบของขาดอบหลวงอะค่ะ
0: มีสะพานอยู่บนด้วยเหรอครับ
1: ค่ะสะพานนี้ก็จะข้ามไปก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของเราที่หนูอธิบายไว้เบื้องต้นเมื่อกี้นะคะ
0: แต่เมื่อกี้มีป้ายติดไว้ตรงนี้ว่าไม่อนุญาตให้เข้าหลังเวลา 17:00 นใช่มั้ยครับ
1: ค่ะคือระยะทางการเดินคือใช้เวลาพอสมควรถ้าขึ้นไปหลังจาก 17:00 นก็คือมันจะมืดมันจะค่ําอ่ะค่ะก็ไม่เหมาะกับการเดินแล้วอะค่ะ

0: ถือว่าวันนี้เราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วดิเอกขออนุญาตเข้าห้องพักก่อน
1: ได้
0: แล้วพรุ่งนี้จะรบกวนพี่เจี๊ยบคุณเจี๊ยบเนี่ยนะครับไปส่งที่น้ำพุร้อน
1: เทพนม
0: อยู่ตรงนี้ไปอีกประมาณกี่กิโลครับ
1: 14 กิโลค่ะ
0: 14 กิโลก็ไม่นานเนาะน่าจะไม่นาน
1: คร
0: ับงั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเข้าห้องพักก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินอีกจุดนึงนะครับที่น้ำพุร้อนเทพนมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราพักอยู่ที่บ้านพักอุทยานแห่งชาติออบหลวงเช้านี้เรามาอยู่กันที่บริเวณน้ําพุร้อนเทพนมเราออกจากโน่นระยะทางจากที่พักมาถึงที่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ14กิโลเมตรค่ะ
0: 14กิโลเมตรก็ขับรถประมาณ20นาทีเนาะ
1: 20นาที
0: คือเส้นทางอะครับคุณผู้ชมเราออกจากออบหลวงมาแล้วตรงไปถ้าบางคนจะไปอมก่อยหรือไปแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมันจะมีแยกเลี้ยวขวา
1: 1088ทางหลวงหมายเลข1088
0: ครับแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยนะครับที่นี่ก็เป็นส่วนของอุทยานแห่งชาติเหมือนกัน
1: ค่ะเป็นพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ที่อร4เป็นหนึ่งในหน่วยของออบหลวงค่ะ
0: ครับแต่เช้านี้คุณผู้ชมเรามาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆมีไม้มีไข่แน่นอนครับวันนี้เราจะมากินไข่ออนเซนกินไข่ลวกกันคือบ่อถ้าเราจะลวกไข่คือใช้บ่อนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะมีบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนู้นของบ่อเราก็จะมีอุณหภูมิติดไว้ค่ะว่าการต้มไข่คือถ้าอยากได้ไข่ลวกก็คือ 3-5 นาทีถ้าจะเป็นยางมะตูมก็ถึงประมาณ7นาทีนะคะแล้วก็ไข่สุกก็ 7-10 นาทีค่ะ
0: อุณหภูมิมันเท่าไหร่85องศาแล้วคร
1: ับ ใช่ค่ะในบ่อนี้นะคะบ่อเล็กๆนี่
0: คือเราลงตรงนี้ไปเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเดินเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไข่ของเราเนี่ยค่ะใส่ไม้นี่ถ้าเราจะลวกนะคะก็นำไข่ใส่ที่ชะลอมของเราแล้วก็เอาเป็นไม้ไผ่เนี่ยค่ะแล้วก็หย่อนไว้ทิ้งไว้สัก7นาทีถึง10นาท
0: ีเราเป็นแบบมะตูมเลยก่อนเนาะก็คือ7นาทีดีกว่ายามเช้าแบบนี้น่าจะเป็นแบบไข่มะตูมกับซอสแต่จริงๆถ้าเรามีหอมแดงซอยคุณเจี๊ยบมีพริกขี้หนูซอย
1: ยำไข่ลวกใช่ไหม
0: แล้วก็มีข้าวคั่วไหม มันน่าจะยำได้เลยนะสำหรับมื้อเช้าแบบนี้

0: ุณเจฟจริงๆเราสามารถลวกไข่ได้2บ่อใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะทางด้านนู้นก็มีอีกบ่อนึงแต่ว่าอุณหภูมิจะไม่เท่ากันนะคะบ่อนี้จะอุณหภูมิน้อยกว่าหน่อยก็จะต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะ
0: งั้นเอาบ่อแรกดีกว่าเนาะเพราะว่าตั้ง85องศา
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆคือชาวบ้านเขาก็มาลงเล่นตรงนี้ได้เลยเหรอคุณเจ้าครับ
1: ได้ค่ะตรงนี้เป็นบ่อธรรมชาติก็คือไม่ได้เก็บค่าบริการเพิ่มนะคะตรงนี้ถ้าก็ซื้อบัตรแล้วก็เข้ามาอาบได้เลยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะแต่ว่าจะให้อาบได้ไม่เกินให้แช่ได้ไม่เกินคนละ20นาทีนะคะค่ะเพราะว่าถ้าแช่นานเกินกว่านี้ก็จะส่งผลหลายๆอย่างต่อร่างกายอะค่ะ
0: ครับ

0: นี้ก็จะเป็นอีกบ่อนึง
1: ใช่ค่ะตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็สามารถมาลวกได้เหมือนกันแต่ว่าอุณหภูมิจะน้อยกว่านิดนึงค่ะก็จะใช้เวลานานกว่านิดนึง
0: แต่รู้สึกมันไอระเหยมันขึ้นมาเยอะกว่าบ่อเล็กเนาะ
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: สังเกตดูจะไม่ค่อยเดือดเท่าบ่อเล็กอะค่ะบ่อเล็กจะเดือดกว่า
0: บ่อเล็กยังมีแบบฟองผุดๆขึ้นมาเลยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีอุณหภูมิอ๋อนี่80องศา
1: ค่ะ
0: นุ่นจะ85ก็จะมีวิธีบอกทั้งไข่ลวกไข่ยางมะตูมหรือว่าจะเป็นไข่สุก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆเราก็จะมีบ้านที่เป็นห้องส่วนตัว
1: ใช่ค่ะห้องอาบน้ำแร่ส่วนตัวเราจะอยู่ทางด้านนู้นก็คือของเราจะมีเป็นโรงอาบน้ำแร่กับโรงนวดนะคะก็คือแต่ก่อนช่วงจะมีการนวดแผนไทยด้วยค่ะจะเป็นชาวบ้านมาให้บริการแต่ว่าต้องมีการโทรนัดหมายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับใครที่แบบว่าขับรถมาไม่เมื่อยอย่างเงี้ยนะครับก็โทรจองล่วงหน้าได้ว่า
1: ได้
0: ขอเป็นแบบนวดแผนโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวมีประมาณกี่หลังนะครับ
1: มี10หลังค่ะก็คือหลังนึงอับได้ประมาณ2ท่านค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตรงนี้จะเสียค่าบริการเพิ่มเป็นท่านละ50บาทค่ะ
0: อ๋อก็จะแยกต่างหาก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆค่าเข้าชมก็จะเหมือนกับออบหลวง
1: เหมือนกับออบหลวงเลทเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าซื้อตั๋วที่ออบหลวงแล้วก็นำตั๋วมาโชว์ที่นี่ก็เข้าฟรีได้เลยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าต้องบอกเจ้าหน้าที่ไปเลยว่าจะขอมาที่เทพพนมด้วย
1: คือเราเก็บตั๋วไว้อะค่ะมันจะมีหางตั๋วก็คือนำมาโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้เลย

0: ือใครที่จะต้องมาแช่ส่วนตัวก็ต้องมาติดต่ออาคารนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีเพื่อรับผ้าขนหนู
1: ผ้าขนหนูหรือว่าผ้าเป็นผ้าถุงผ้าขาวม้าพวกนี้ค่ะเรามีบริการให้เช่าผืนละ20บาทค่ะแล้วก็ค่าบริการที่นี่จะเก็บเพิ่มอีกครั้งละ50ค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะเด็ก20บาท
0: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้อควรปฏิบัติข้อห้ามข้อระวังต่าง
1: ๆใช่
0: โรคหัวใจรุนแรงนะครับเป็นวัณโรคติดเชื้อในร่างกายลมหายใจลำบากมีเนื้องอกร้ายแรงตับอักเสบความดันรุมติซึมไข้สูงซึมอ่อนแล้วก็ห้ามนำอาหารเข้าไปในห้องห้ามใช้สบู่แชมพูอ๋อไม่ควรใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำเดี๋ยวจะเกิดเป็นน้ำเสียด้วยจะบำบัด
0: เครื่องประดับด้วยโดยเฉพาะประเภทเครื่องเงินแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ควรจะอาบเกิน20นาที
1: 20นาทีต่อท่านนะคะ
0: ค่ะพอเรารับผ้าขนหนูอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลือกห้องได้เลยใช่ไหม
1: ค่ะลงไปเลือกห้องได้เลยค่ะของเรามีทั้งหมด10ห้องนะคะก็แบ่งซ้ายขวา

0: คือบรรยากาศมันร่มรื่นมากเลยครับคุณผู้ชมช่วงปลายฝนต้นหนาวถึงฤดูหนาวผมคือแบบมันดูชุ่มฉ่ำ
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อข้างหลังก็เป็นสายแม่น้ำ
1: ค่ะเป็นน้ำพุร้อนเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหรอครับ
1: กัน
0: อ๋อ
1: ก็จะไหลลงไปที่ลำน้ำแม่แจ่มอะค่ะ
0: ครับก็จะแยกเป็นห้องๆไว้แบบนี้เลยนะครับ
1: เป็นส่วนตัวของเราค่ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ 2-3 ท่านค่ะในห้อง
0: ก็ครอบครัวอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ครอบครัว
0: แค่ทางเดินก็สวยแล้วนะคุณผู้ชมดูธรรมชาติสร้างสรรค์อะแต่ก็ต้องระวังลื่นระวังลื่นคนจะลื่นเหรอก็จะมีก๊อกทั้งน้ำแร่น้ำร้อนกับน้ำเย็นผสมกันใช่ไหมครับ

0: ไข่ที่เราได้แช่ไว้เมื่อสักครู่อันนี้น่าจะเกิน7นาทีป่ะ
1: เกิน
0: เนาะน่าจะเกินเพราะถ้าหากว่าอยากได้เป็นแบบมะตูมก็ต้องสักก่อน7นาทีอ่ะ5 6 5นาทีก็จะเป็นมะตูมได้นะครับเดี๋ยวเราจะลาไปพร้อมกับความอร่อยกับไข่ออนเซ็นนะครับคุณผู้ชมที่น้ำพุร้อนเทพนมเท่ากับว่าเรา3อำเภอเลยนะคุณผู้ชม EP นี้นะครับจากวัดดอยเกิ้งที่อำเภอดอยเต่ามาออบหลวงที่อำเภอฮอดนะครับแล้วก็มาที่แม่แจ่มน้ำพุร้อนนะครับก็3อำเภอจริงๆเราถ้าจะกลับเชียงใหม่เราก็เข้าสู่แม่แจ่มก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเส
1: ้
0: นน
1: ี้ลงทางดอยอินทนนท์ค่ะ
0: ก็สามารถเป็นรูทที่จะไปแม่แจ่มได้เลยนะครับเผื่อบางคนอาจจะไปป่าปงเปียงไปดอยอินทนนท์ได้เลยหรือจะย้อนกลับไปเพื่อไปเส้นแม่เสรียงเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับเช็คอินทินเหนือใน EP นี้นะครับต้องขอบคุณทั้งคุณเจี๊ยบขอบคุณพี่วันด้วยนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะหาที่เช็คอินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่มาแนะนำกับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามกันได้ Digital TV หมายเลข11แล้วก็เพจ NBT North ครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: 1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: น้ำป่าแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ทะลักอีกรอบหลังฝนตกหนักต่อเนื่องชาวบ้านหวั่นน้ำหลากซ้ำกระทรวงคมนาคมติดตามโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเน้นย้ำก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนกำชับมาตรฐานความปลอดภัยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบป้ายประกาศนียบัตรรับรองการประเมินมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จังหวัดเชียงใหม่53แห่งพร้อมเดินหน้าผลักดันอาหารอร่อยลดโลก NCD
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBD ภาคเหนือช่อง11ค่ะพบกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณนิชนันท์ชวนชัยและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
2: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะดิจิทัลทีวีหมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือค่ะสแกน QR Code เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศก็ตามค่ะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากก็ตามวันนี้ก็มีมาให้ติดตามกันเช่นเดียวกันค่ะ
1: ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะตอนเช้าๆก็เริ่มอากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงแล้วค่ะส่วนสายๆมาแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็มีแดดนะคะส่วนตอนเย็นนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศในเรื่องของการจัดงานลานาเอ็กซ์โปมาให้ชมซึ่งในการจัดงานลานาเอ็กซ์โปค่ะเขาก็มีหลายโซนค่ะงานจะจัดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นไปติดตามถึงเรื่องนั้นนะคะเรามาติดตามบรรยากาศของกิจกรรมจิตอาสากันค่ะทางด้านจังหวัดลำปางค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมที่บริเวณวัดเกาะวาลุการามอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทั้งนี้ได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดเกาะวาลุการามพร้อมปลูกดอกไม้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังด้านหลังวัดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ตลอดจนร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูภูมิทัศน์ริมน้ำวังให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและเอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
1: กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีดอกไม้จันทร์นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาอาหารและเครื่องดื่มในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1โดยมีคณะทำงานฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมประชุม
2: ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มโดยวางแผนขอรับการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับบรรจุอาหารตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำประเภทอาหารให้เป็นลักษณะที่รับประทานง่ายหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำจากกะทิหรือวัตถุดิบที่จะเสียเร็วซึ่งคณะทำงานจะได้กำหนดจุดให้บริการอาหารภายในงานพิธีเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะต่อไปค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันต่อเลยค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงนานถึง2ชั่วโมง เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังบริเวณแยกพ่อขุนเมงรายตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเหตุเกิดเมื่อเย็นวานนี้14ตุลาคม2569ค่ะมีผู้ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากบริเวณชั้นบนของอาคารซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถดับเพลิงรถกู้ภัยเข้าระงับเหตุขณะที่นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
1: จากการตรวจสอบพบเพลิงไหม้บริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าชั้น1ก่อนลุกลามไปยังสายไฟฟ้าและหม้อมิเตอร์บริเวณชั้น5ของอาคารเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงพร้อมดำเนินการระบายควันออกจากอาคารจนสถานการณ์สงบลงและประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
2: ค่ะนี่ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุในครั้งนี้ค่ะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเข้าไปกว่าเดิมค่ะ
1: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปติดตามในเรื่องของโครงการรถไฟทางคู่ค่ะรองปลัดกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเน้นย้ำก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของโดยมีนายสืบพงษ์ไพศาลวัฒนาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบกผู้แทนกรมทางหลวงกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมประชุมติดตามณแขวงทางหลวงเชียงรายที่1อำเภอเมืองเชียงรายที่ประชุมได้ติดตามทั้งในด้านปัญหาอุปสรรคการส่งมอบพื้นที่และผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟทางหลวงหมายเลข1020ตอนชมพูเชียงของซึ่งปัจจุบันได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องของผลกระทบด้านการจราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเน้นย้ำให้รฟท.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทำการเบี่ยงจราจรให้เหมาะสมเคร่งครัดในมาตรฐานความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเร่งรัดให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
2: กระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรมีการก่อสร้างแบ่งเป็น3สัญญาปัจจุบันความคืบหน้างานก่อสร้างในภาพรวมที่ร้อยละ72มีแผนกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2571โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเป็นเส้นทางสายใหม่สู่ประตูการค้าชายแดนภาคเหนือเชื่อมต่อไปยังสปป.ลาวจีนใต้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์นั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะพาไปดูทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะที่ได้มอบป้ายประกาศนียบัตรรับรองการประเมินมาตรฐานไทยกู๊ดฟู้ดเฮลท์ของจังหวัดเชียงใหม่53แห่งพร้อมเดินหน้าผลักดันอาหารอร่อยลดโรค NCDที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดโซนลานนาเวลเนสซินเนจีฮิวแมนเซนทริกฟิวเจอร์ไออุ่นแห่งลานนาพลังสุขภาพภาวะแห่งอนาคตและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยกู๊ดฟู้ดไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ค่ะในงานลานนาเอ็กซ์โป2026โดยมีผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมและก็ให้ความสนใจค่ะ
1: อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จังหวัดเชียงใหม่จำนวน15คนและมอบป้ายประกาศนียบัตรรับรองการประเมินมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จังหวัดเชียงใหม่จำนวน53แห่งโดยระบุว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีแนวคิดจะผลักดันมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ทั่วประเทศเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรค NCD ของประชากรในประเทศไทยผ่านอาหารไทยที่มีรสชาติอร่อยมีเอกลักษ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีเมนูใหม่ๆให้กับผู้บริโภครวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งหนึ่งในหลักการของมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จะให้ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ GI ของจังหวัดเป็นวัตถุดิบเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
3: อันที่3เราอยากให้เกษตรกรมีรายได้นะครับนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมถึงใช้สิ่งที่เป็น GI ของแต่ละจังหวัดเพราะว่าไม่งั้นก็จะไปเรียกว่าซื้อมาจากที่อื่นใช่ไหมครับเมื่อใดที่ทำให้เป็น GI ที่นั่นก็หมายความว่าเกษตรกรในพื้นที่นั้นก็จะปลูกก็จะพัฒนาแล้วก็ส่งมาให้ผู้ประกอบการผลิตนะครับและท้ายที่สุดใครได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์เพราะว่าคนป่วยน้อยลงนะครับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตอนนี้ NCD เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อป5อยู่แล้วนะครับถ้าเราลดตัวนี้มาได้เนี่ยประเทศก็จะประหยัดเงินได้ขณะเดียวกันเนี่ยชื่อเสียงของอาหารเหล่านี้ก็จะสามารถทำเรียกว่าส่งไประดับโลกได้นะครับ
2: ทั้งนี้โซลานาเวลเนสซินเนอร์จี้ฮิวแมนเซนทริกฟิวเจอร์ไออุ่นแห่งลานาพลังสุขภาพภาวะแห่งอนาคตเป็นหนึ่งในโซนจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาเยี่ยมชมและรับบริการต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
1: สำหรับงานลานาเอ็กซ์โปจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยภายในงานมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น13โซน13ประสบการณ์จากกว่า 1,161 บูธซึ่งครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมอาหารเกษตรกรรมนวัตกรรม AI สุขภาพและธุรกิจค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวกับข่าวต่างๆในข่าวภาคเหนือวันนี้ค่ะ
1: ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนค่ะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปสรุ่นที่86ศึกษาดูงานที่จังหวัดลำพูนต้นแบบจังหวัดสะอาดสู่ความยั่งยืนด้วยการยกระดับสู่เมืองคาร์บอนต่ำที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4สารกลางจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวต้อนรับและร่วมอภิปรายในหัวข้อการบริหารงานเชิงพื้นที่ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืนด้วยการยกระดับสู่เมืองคาร์บอนต่ำให้กับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่86นำโดยนายพินัยอนันตพงศ์นายอุกฤษพึ่งโสภานายสฤทธิ์วิทูลผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทยนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่86เข้าร่วมรับฟัง
0: จังหวัดลำพูนได้ขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2566ถึงปี2570โดยกำหนดวิสัยทัศน์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงซึ่งบูรณาการสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการขยะซึ่งปัจจัยของความสำเร็จคือการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยแบ่งความรับผิดชอบครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น58แห่งส่วนราชการ68แห่งส่งผลให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศอย่างต่อเนื่องและได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะพาไปดูบรรยากาศทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ค่ะเปิดงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาแอดล้านนาเอ็กซ์โป2026ขนทับสินค้าชุมชนสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะที่ชุมชนและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาแอดล้านนาเอ็กซ์โป2026ที่จัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนายกระดับศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1
1: ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมเดินแบบกิติมศักดิ์ชุดผ้าไทยม่วนใจถิ่นล้านนาโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางทรงศิริแก้วคำผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง24คนเพื่อร่วมสืบสานความงดงามของลายผ้าและเสน่ห์ของผ้าไทยล้านนาและเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่นล้านนาให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย
0: สำหรับงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานจากภูมิภาคสู่สากลและแนวคิดหลัก The Lanna Synergy for Sustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมของภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีระดับโลกค่ะ
1: บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเดินแบบเป็นนางแบบนายแบบกิติมศักดิ์กันค่ะค่ะยังอยู่ในงานของล้านนาเอ็กซ์โปค่ะซึ่งงานนี้ก็ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจค่ะจะได้มีการต่อยอดในระดับมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะได้มีการจัดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026ขับเคลื่อนเมืองกาแฟรวมกาแฟพรีเมียมจาก17อำเภอมาให้ชิมแล้วก็ช็อปพร้อมต่อยอดธุรกิจในงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ค่ะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสงกรานต์มูลวิจิตรอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกร
0: และทดสอบตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และขยายช่องทางการจำหน่ายกาแฟพรีเมียมของจังหวัดเชียงใหม่
1: ซึ่งในงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569

0: เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสัมผัสกับรสชาติกาแฟจาก17อำเภอตลอดจนคลินิกให้คำปรึกษาผลการประเมินคุณภาพกาแฟแก่ผู้ประกอบการที่บริเวณห.2ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคอกาแฟต้องห้ามพลาดเลยนะคะเขาก็จัดตลอดงานลานาเอ็กซ์โปนี้เลยค่ะใครที่เป็นคอกาแฟก็ไปชิมกันได้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนเยอะแยะมากมายในงานนี้เลยค่ะ
1: แน่นอนค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมเลยนะคะทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดโซนลานาเวลเนสซินเนจีรวมพลังสุขภาพล้านนามาให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรในงานลานาเอ็กซ์โป2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จักราวุฒิจุฑาสงฆ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดโซนลานาเวลเนสซินเนอร์จี้ฮิวแมนเซนทริกฟิวเจอร์ภายใต้แนวคิดไออุ่นแห่งล้านนาพลังสุขภาวะแห่งอนาคตซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานลานนาเอ็กซ์โป2026จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพด้านการแพทย์สุขภาพภูมิปัญญาล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการและองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร
0: การจัดงานคร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ Thai Food Good Health รวมไปถึงในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามีผลิตภัณฑ์ที่เป็น GI นะคะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะได้ยกทัพสินตลาดสู่ภาคเหนือค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เดินหน้าโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสสว.ผ่านงาน GI Market Roadshow 2026คัดสรรยกขบวนสินค้า GI คุณภาพจากทั่วประเทศกว่า30รายการขึ้นเหนือสู่เชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในภาคเหนือได้เลือกชิมและช็อปสินค้า GI อย่างจุใจพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังฟรีตลอด7วันเต็มตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่20ตุลาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เฟสติวัล
1: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มอบหมายให้นางกิติยาพรสาธุเสนผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นประธานเปิดงานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยกรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งสนับสนุนการขยายช่องทางตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ GI ไทยสอดรับตามแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันงานนี้ครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าแปรรูปและงานหัตถกรรมท้องถิ่นอาทิกาแฟเทพเสด็จจังหวัดเชียงใหม่กาแฟสวนยาหลวงจังหวัดน่านสับปะรดภูแลเชียงรายมะขามหวานเพชรบูรณ์มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัยทุเรียนจันทร์ของจันทบุรีทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์แปรจ่อเขียวแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะ
0: ใครเป็นสายชิมช็อปก็ไปงานนี้กันได้นะคะจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเส้นทางที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมค่ะจะเป็นเส้นทางไหนกันบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกัน
1: ติปประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์จริงของเส้นทางท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความต้องการและวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวมุสลิมอย่างการเข้าถึงอาหารฮาลาลค่ะ
0: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีทรัพยากรทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารงานหัตถกรรมและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ตอบสนองตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมได้ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะเดินทางด้วยรถไฟซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตชาวชุมชนสองฝั่งทางรถไฟฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการทำกิจกรรมนะครับเรื่องของมุสลิมเฟรนลี่เดสติเนชันนะครับเรื่องการยกระดับการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ลำพูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนเป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งของเรานะครับเรื่องราวของการพัฒนานะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมและวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสที่จะใช้การเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีกิจกรรมที่คึกคักมากมายเลยเราเดินทางจากเชียงใหม่มาลำพูนนะครับถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจเฉพาะเรื่องราวของการถ่ายรูปแล้วก็เรื่องราวของกิจกรรมของมุสลิมเฟรนลี่เองเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเส้นทางนี้เป็นเรื่องราวของเชียงใหม่ลำพูนลำปางที่เราจะได้พัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมก็อยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับที่มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเที่ยวที่เราแล้วคุณจะติดใจแล้วก็จะรักเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเหมือนที่พวกเรารักครับ
1: จากนั้นได้นำคณะชมเทศกาลแขวนโคมที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีและวัดพระธาตุหริพุนชัยก่อนพาไปรับประทานอาหารกลางวันอาหารอิสลามที่ร้านมีนาโภชนาพร้อมมอบป้ายมุสลิมเฟรนลี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
0: จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังกองอากงหรือกาดอากงสวนอากงจังหวัดลำปางคอมมูนิตี้สเปซสีเขียวใจกลางเมืองลำปางบนเนื้อที่กว่า 7.5 ไร่โดดเด่นด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นใต้เงาของต้นจามสุริยักษ์และที่นั่งชิลริมน้ำเป็นแหล่งรวมร้านอาหารคาเฟ่งานคราฟต์และตลาดนัดอินทรีย์ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเห็นแล้วน่าตามรอยมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสายถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมก็สามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะเพราะว่าเขามีอัตลักษณ์แตกต่างกันไปค่ะในแต่ละจังหวัดนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะเป็นวันที่6กับเทศกาลกินเจแล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศกันค่ะที่ศาลใต้ฮ่องกงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแจกอาหารเจฟรี 1,500 ชุดค่ะรองรับพลังศรัทธาเทศกาลกินเจในวันที่6ค่ะบรรยากาศเทศกาลกินเจวันที่6ที่ศาลใต้ฮ่องกงมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลบริเวณตลาดไนบาซ่าใจกลางเมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมารอรับอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงพลังศรัทธาในการร่วมทำบุญละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดช่วงเทศกาลกินเจโดยทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรมโรงทานแจกอาหารเจมื้อกลางวันวันละ1มื้อตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปตลอดช่วงเทศกาลกินเจจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569รวมระยะเวลา9วันเพื่อแบ่งปันความสุขและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมสร้างกุศล
1: สำหรับไฮไลท์อาหารเจในวันนี้ได้จัดเตรียมเมนูรวม6เมนูค่ะได้แก่แกงคั่วหอยขมเจหมี่ซั่วผัดกะหล่ำปลีใส่วุ้นเส้นผัดมะเขือเทศใส่โหระพาแกงเผ็ดเป็ดย่างเจและข้าวสวยพร้อมของหวานโดยจัดเตรียมไว้ 1,500 ชุดแจกจ่ายผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่เดินทางมาร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศคึกคักกันทีเดียวเลยนะคะเห็นได้ว่าคนที่ถือศีลกินเจเนี่ยมีเยอะมากๆในพื้นที่ค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะไปดูเรื่องของเครือข่ายงดเหล้าสสส.ผนึกภาคีและเปิดเวทีรับฟังเสียงเยาวชนจังหวัดน่านเร่งเชื่อมข้อมูลสู่แผนดูแลเด็กเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ที่โรงแรมน้ำทองจังหวัดน่านสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคล.จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังเสียงเด็กและเยาวชนภายใต้หัวข้อเราจะสร้างน่านแบบไหนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเติบโตในแบบที่ตัวเองเลือกได้เปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเยาวชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากประสบการณ์จริง

0: ข้ากับการวางแผนและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งยกระดับการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านทางด้านการศึกษาสุขภาวะความปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์และโอกาสในการพัฒนาชีวิตค่ะ
1: โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเวทีเชิงปฏิบัติการเด็กน่านโตที่น่านได้ไหมเปิดโอกาสให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนและเครือข่ายจำนวน35คนรวมสะท้อนประสบการณ์ปัญหาความต้องการและภาพอนาคตของจังหวัดน่านในมุมมองของคนรุ่นใหม่ทั้งนี้เด็กและเยาวชนต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและทุนสนับสนุนอย่างเท่าเทียมมีระบบดูแลสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีพื้นที่สร้างสรรค์ด้านกีฬาศิลปะและการแสดงความสามารถรวมถึงโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพและมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตของตนเองและที่สำคัญเสียงของเยาวชนต้องไม่ใช่เพียงแค่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นแต่ต้องได้รับการนำไปแก้ไขต่อยอดจากหน่วยงานต่างๆให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้พบกับทั้งสองท่านค่ะคุณมินและคุณศศิพิมลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนิชนันท์คุณจันทิราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับแน่นอนครับว่ายังต้องตามกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับยิ่งในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่วงนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ฝนตกในหลายพื้นที่จนเกิดอุทกภัยอีกครั้งครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้แน่นอนครับว่าหลังจากที่หลายๆคนเองก็บอกว่าลมหนาวเริ่มมาแล้วฝนจะห่างเม็ดหรือยังในบางพื้นที่ห่างเม็ดแล้วแต่ในบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะฝนมีการตกกระจายในส่วนของภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค
3: ์ใช่ค่ะอย่างที่พิษณุโลกเองวันนี้ก็มีโปรยปรายลงมาบ้างนะคะในช่วงของบ่ายวันนี้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนค่ะ
2: ครับมาตามติดข่าวแรกกันในวันนี้ครับไทยเปิดตัวนะครับ Bangkok Blueprint นะครับวางกรอบความร่วมมือโลกสกัดสแกมเมอร์ภัยไซเบอร์ทั่วโลกครับดร.เอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint for Frost Resilient Financial Service ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินนะครับในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิตอลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยริเริ่มแนวคิด Bangkok Blueprint นะครับร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ IMF กลุ่มธนาคารโลก World Bank Group โดยต่อยอดบทเรียนและประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาเป็นเข็มทิศเชิงนโยบายที่ประเทศต่างๆนะครับสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองมีเรื่องสำคัญ3เรื่องครับได้แก่1รับมืออย่างครบวงจรผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน2ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการภัยทุจริตทางดิจิทัลที่ข้ามพรมแดน3แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสนับสนุนภัยทางการเงินดิจิทัลอย่างยั่งยืนโดย Bangkok Blueprint นะครับจะช่วยวางกรอบความร่วมมือและแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศด้วยกันครับ
3: ค่ะก็ประกอบไปด้วย12แนวทางสำคัญนะคะในการครอบคลุม5เสาหลักนั่นก็ได้แก่1การวางแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลที่กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน2การบริหารจัดการภัยทุจริตอย่างครบวงจรตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันการตรวจจับตอบสนองและเยียวยาผู้เสียหายด้วยนะคะ3ค่ะการใช้ประโยชน์จากการกรอบบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วนะคะเช่น AML CFT นะคะแล้วก็ Cyber Security ค่ะในเรื่องของข้อที่4ก็เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะและสุดท้ายในข้อที่5การคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างการตระหนักรู้รวมถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลพร้อมกับรวบรวมประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆนั้นนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะมาดูกันกับทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมีการประกอบพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช

0: ชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้เวลา 7:19 นณลานอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาทรงพลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสกองทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: พิธีบวงสรวงจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสกองทัพภาคที่3เตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดธูปเทียนณโต๊ะพิธีบวงสรวงพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมปักธูปที่เครื่องสังเวยจากนั้นบัณฑิตอ่านองค์การบวงสรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกโปรยข้าวตอกดอกไม้และเครื่องเส้นสังเวยเป็นเสร็จพิธีเช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดตากครับอำเภอบ้านตากร่วมใจนะครับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เป้าหมาย 1,729 ช่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนายวรวัฒน์ฉายอภิรักษ์นายอำเภอบ้านตากพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่สถาบันการศึกษาประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระบรมราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยร่วมแรงร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครั้งนี้นะคะก็มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ใน4รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็ได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้และดอกเสี้ยวโดยอำเภอบ้านตากนะคะมีเป้าหมายจำนวน 1,729 ช่อภายใต้เป้าหมายรวมทั้งจังหวัดตากนะคะอยู่ที่ 123,101 ช่อด้วยกันเพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อันเป็นการแสดงความรักความเคารพและความจงรักภักดีพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมคะน้ำป่าแม่วงนะคะก็ทะลักมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องชาวบ้านเองก็หวั่นว่าน้ำนั้นจะหลากมาซ้ำอีกค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะในช่วงเช้าของวันนี้นั่นก็คือในช่วงของ3:00 นแล้วก็ยังมีฝนตกสลับต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่ของอำเภอแม่วงนั้นไหลหลากเข้าสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้านล่างอีกระลอกหนึ่งโดยบริเวณแก่งเกาะใหญ่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งน้ำป่าก็เคยไหลลงไปยังพื้นที่ของอำเภอลาดยาวสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำขณะที่บ้านปางมะละกอและบ้านห้วยแก้วนะคะซึ่งเป็นชุมชนใกล้กับบริเวณบ้านแก่งเกาะใหญ่พบว่ามวลน้ำจากป่าแม่วงก็ไหลเข้าพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรแล้วอีกทั้งบางจุดเนี่ยน้ำก็ยังไหลข้ามถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่เองก็ต้องนำป้ายมาเตือนแล้วก็จัดทำแนวเตือนบริเวณขอบถนนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็รถตกขอบถนนในช่วงที่น้ำไหลผ่านนั่นเองค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่นะครับออกมาเปิดเผยว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลว่าน้ำป่าจากแม่วงอาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ด้านล่างและพื้นที่อำเภอลาดยาวซึ่งเป็นเส้นทางที่มวลน้ำไหลผ่านจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับและที่จังหวัดพิษณุโลกครับลงพื้นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย32ครัวเรือนพร้อมภาคเอกชนร่วมสนับสนุนข้าวสารครับนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนางสาวมนัสสิงห์เดชนายอำเภอเนินมะปรางและนายเฉลิมรัตน์จันทร์ศิวานนท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะลงพื้นที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนจำนวน15ครัวเรือนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางเข้าไปมอบถุงยางชีพถึงบ้านเรือนประชาชน3ครัวเรือนและมอบให้
0: เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นการช่วยส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะก็ถือว่ารัฐร่วมใจรวมถึงภาคเอกชนเองก็ได้ให้การสนับสนุนด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งในขณะนี้จะเห็นบริบทของช่วงปลายฤดูฝนนะครับว่าจะมีทั้งอุทกภัยและในส่วนของที่เยียวยาเรียบร้อยแล้วและก็ทั้งฟื้นฟูในส่วนของฝนตกเองครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ไปในหลายพื้นที่เองอาจจะมีพื้นที่ซ้ำซ้อนที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ในจังหวัดเดียวกันเช่นเกิดภัยแล้งและเกิดอุทกภัยในพื้นที่เดียวกันดังนั้นครับเขื่อนภูมิพลเองเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยนะครับในการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาการเก็บน้ำข้ามปีเพื่อบริหารความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปจะมีรายละเอียดเช่นไรไปติดตามได้จากรายงานครับ

0: เขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจาก

0: ลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตภาคเหนือรายงาน
1: ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วสถานการ
2: ณ์เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจอย่างรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
3: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ไอ้ใหญ่ๆเสียงอะไร
5: ไหนดูสิ
6: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
5: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันเดี๋ยว
6: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบ
7: ไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยา
8: เซลบอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ

0: 16:47 น.ครับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันครับคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสกู้สูงสุด3 ล้านบาทผ่อนนาน40 ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีบ้านเป็นของตัวเองครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางและต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐหรือซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพการชำระหนี้โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2 กรณีครับได้แก่1 กรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2 ปี2 กรณีเกณฑ์รายได้ปกติ
1: จะเต็มกรอบวงเงินโครงการทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ทั้งการใช้จ่ายในภาคก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคาดว่าการดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นรวมประมาณถึง 125,000 ล้านบาทรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยอีกด้วยค่ะไปดูกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะท่านก็ไปพบปะกับภาคเอกชนหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับมีการเสนอให้ทบทวนนโยบาย3 ตัดเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น2หอการค้าจังหวัดตากสำนักงานแม่สอดอำเภอแม่สอดค่ะนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านไปเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากโดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคชายแดนนะคะให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็กลุ่มภาคเอกชนในพื้นที่หอการค้าจังหวัดตากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากสมาคมธนาคารไทยจังหวัดตากและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับเน้นย้ำเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งของภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนโดยพร้อมสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจในพื้นที่ย้ำว่าความมั่นคงต้องคู่ขนานไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสะท้อนปัญหาและข้อเสนอในการแก้ปัญหาเช่นการทบทวนมาตรการ3 ตัดข้อเสนอให้แม่สอดเป็นฟรีเทรดแอเรียและจุดเช็คพอยต์

ที่สนามบินแม่สอดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการท่องเที่ยวกลไกแนวทางการประกาศสินค้าควบคุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการนำเข้าแร่พลวงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อเสนอต่างๆไปหารือในที่ประชุมด้านความมั่นคงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะข้อเสนอให้ทบทวนนโยบาย3ตัดเพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองครับถัดลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ที่หอประชุมอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในประชุมในครั้งนี้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

0: ชาติและแผนระดับต่างๆการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งในพื้นที่แล้วก็สถาบันการศึกษารวมถึงต้องดำเนินการจัดการกับผู้ค้าผู้ผลิตยาเสพติดโดยบูรณาการกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่สกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปในทุกอำเภอโดยใช้ก้าวเลี้ยวโมเดลนะคะก็เป็นโมเดลต้นแบบคือคืนผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนด้วยชุมชนโดยการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังและยาเสพติดแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันกับภาคส่วนต่างๆร่วมกันทำงานให้เกิดเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือนะครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เสนอตอนทำไมต้องรังวัดสอบเขตเป็นอย่างไรต้องไปติดตามนะครับในวันนี้ผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ทำไมต้องรังวัดสอบเขตกรณีที่ผู้ถือเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือนสส3หรือนสส3กในกรณีที่จะก่อสร้างบ้านจะซื้อขายที่ดินจะขายฝากจะจำนองหรือในกรณีผู้ที่จะซื้ออาคารชุดคอนโดมิเนียมท่านรู้หรือไม่ว่าทรัพย์สินที่ท่านจะซื้อหรือจะขายกันนั้นมีเนื้อที่ตรงตามโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์หรือไม่ความสำคัญของการรังวัดสอบเขตจะทำให้ท่านรู้แนวเขตบริเวณของที่ดินกรณีที่ท่านจะปลูกสร้างอาคารหากท่านปลูกสร้างอาคารไปโดยที่ท่านไม่ได้ทำการรังวัดสอบเขตซะก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่ารูปแบบอาคารของท่านนั้นไปก่อสร้างหรือปลูกชิดติดกับที่ดินของผู้อื่นหรือไม่หรือลุกล้ำติดกับที่ดินของผู้อื่นหรือไม่หรือในกรณีที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมหรือจากกรณีที่บิดามารดายกมรดกให้และได้แบ่งการครอบครองเป็นสัดส่วนแต่ต่อมาเมื่อมีการแบ่งแยกแบ่งโอนแล้วปรากฏว่าบ้านเรือนที่เราปลูกสร้างลงไปนั้นไปรุกล้ำลงไปในที่ดินที่จะต้องแบ่งให้คนอื่นถือเป็นการปลูกสร้างอาคารรุกล้ำที่ดินผู้อื่นโดยสุจริตในกรณีเช่นนี้กฎหมายบอกว่าเจ้าของอาคารยังเป็นเจ้าของอาคารนั้นอยู่แต่ต้องใช้ราคาที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินแต่ในกรณีต่างกันหากท่านปลูกสร้างอาคารและไปรุกล้ำที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตหรือในระหว่างก่อสร้างที่ดินข้างเคียงยืนยันว่าท่านรุกล้ำและโต้แย้งสิทธิ์กับท่านแต่ท่านยังไม่เลิกที่จะก่อสร้างและได้ก่อสร้างมาจนแล้วเสร็จหากข้างเคียงเขามาทำการรังวัดสอบเขตปรากฏว่าบ้านของท่านรุกล้ำแบบนี้ท่านต้องรื้อถอนทั้งอาคารเพราะกฎหมายบอกว่ากรณีปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยไม่สุจริตรุกล้ำที่ดินของผู้อื่นเจ้าของที่ดินจะสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขที่ดินการใช้จ่ายทั้งหมดให้เป็นปกติและให้ออกค่าใช้จ่ายเองดังนั้นการสอบรังวัดสอบเขตจึงเป็นเรื่องสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายที่ดินที่มีการระบุเนื้อที่เอาไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนหากท่านมีการซื้อขายแล้วส่งมอบที่ดินมากหรือน้อยไปนะครับเจ้าของคนที่ซื้อที่ดินนะครับอาจจะบอกปัดไม่รับซื้อที่ดินของท่านก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่มีการระบุเนื้อที่ไว้แน่นอนแล้วหากผู้ซื้อผู้ขายขายที่ดินกันระบุเนื้อที่ไว้แต่มีการส่งมอบที่ดินน้อยหรือมากกว่าไม่เกินร้อยละ5กฎหมายบอกให้ผู้ซื้อต้องรับเอาไว้และต้องใช้ที่ดินราคาที่ดินนั้นตามส่วนแต่ยังมีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกว่าหากข้อความนี้ผู้ซื้อรู้อยู่ก่อนว่าหากซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วถึงขนาดจะไม่ทำสัญญาหากที่ดินขาดมากขนาดนี้หรือน้อยขนาดนี้ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างเช่นเขาซื้อที่ดินไปสร้างโรงงานแต่ปรากฏว่าเนื้อที่ดินขาดหายไปและปรากฏว่าเขาไม่สามารถเอาแบบของโรงงานมาลงในพื้นที่ที่ดินได้ถ้าเขารู้ก่อนหน้านี้เขาคงไม่ซื้อที่ดินท่านไปทำโรงงานแน่นอนดังนั้นการรังวัดสอบเขตที่ดินจึงเป็นเรื่องสำคัญและจะทำให้ท่านไม่เสียหายและไม่เสียสิทธิ์ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มอ่อนกำลังนะครับคุณผู้ชมแต่ยังไม่หมดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปฝนมีแนวโน้มลดลงครับส่วนฝนที่ตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงไหลหลากลงสู่ชุมชนอีกตระลอกครับน้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ไหลหลากลงสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านล่างอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะบริเวณแก่งเกาะใหญ่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นลักษณะใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ครับซึ่งน้ำป่าเคยไหลหลากลงไปยังพื้นที่อำเภอลาดยาวและสร้างความกังวลให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำด้วยขณะที่บ้านปากมะละกอและบ้านห้วยแก้วซึ่งเป็นชุมชนใกล้กับบริเวณแก่งเกาะใหญ่หมู่บ้านทั้งสองแห่งถูกน้ำป่าจากแม่วงเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้กังวลว่าน้ำป่าจากแม่วงอาจเพิ่มสูงขึ้นครับเหมือนสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พร้อมทั้งแจ้งไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้านล่างและพื้นที่อำเภอลาดยาวซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่ไหลผ่านและรับน้ำจากอำเภอแม่วงให้ติดตามสถานการณ์รวมทั้งประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักมันก็มาเริ่มลดแล้วแหละครับถ้าไม่ซ้ำลงมาอีกก็คงจะไม่ท่วม
2: ที่นี่คงจะไม่หนักหนา
1: ไม่ครับ
2: อยากเตือนอะไรพวกข้างล่างไหมอ
1: ยากจะให้ข้างล่างเตรียมรับน้ำจากข้างบนนี้เลยครับเพราะว่าน้ำดินมันเอ็มน้ำอยู่แล้วเพราะว่ามันท่วมไปแล้วไงดินมันเอ็มน้ำจัดก็ให้คอยระวังเก็บข้าวของกันแค่นั้น
2: คือถ้าไปเส้นนี้นี่จะเป็นลงนี่จะเป็นลงที่ไหนที
1: ่ก็ไปทาง
2: วังซ่าน
1: วังซ่านลัดยาวไปทางนู้นเลยครับไปทางนู้นจะหนักหน่อยทางลัดยาวนะครับรับน้ำจากทางนี้เยอะ
0: ลงมาดูที่ชัยนาทครับคุณผู้ชมที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทที่นั้นน้ำลดแล้วนะครับชาวบ้านผู้ประสบภัยยังต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูรวมถึงผู้พิการด้วยครับทีมช่างจิตอาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทได้มอบวีลแชร์ไฟฟ้าติดไฟส่องสว่างให้กับนายบุญเสริมมีสุขผู้พิการแขนขาชาวตำบลตะลุกครับซึ่งจัดซื้อจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธามูลค่า 28,900 บาทครับนำไปมอบให้ถึงบ้านพร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมรอบคันด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการ

0: ช้งานครับ
1: ดีใจครับได้ของใหม่แล้วคันเก่ามันแย่แล้วสมก็ขอขอบคุณท่านที่บริจาคเงินมาครับที่ได้รถใหม่เนี่ย
2: ถ้าไม่ได้แล้วเป็นไง
1: ถ้าไม่ได้ก็โหแย่อะรถคันเก่ามันก็นั่นแล้วอะเสียบโสมแล้วมันต้องนี่ผมก็ใส่ไปเหงาเหงาก็ใส่ไปคุยกับเขามั่งอะไรมั่งนี่แล้วผมก็ขอขอบคุณมากครับให้ใครเจริญเจริญทุกคนครับรวมทั้งนักข่าวด้วย
0: นายชนาทิพย์ยิ้มบางนายช่างไฟฟ้าสบท.ชัยนาทบอกว่าคุณลุงบุญเสริมได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่านผู้สื่อข่าวครับคุณผู้ชมในการช่วยติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟเตือนบนวีลแชร์ทีมช่างจึงได้ออกแบบและติดตั้งให้เหมาะสมกับสรีระของลุงบุญเสริมนะครับโดยติดตั้งไฟส่องสว่างไว้บริเวณด้านหน้าและติดตั้งไฟสัญญาณเตือนไว้ทางด้านหลังพร้อมทั้งดัดแปลงนำสวิตช์ควบคุมแบบคันโยกไปติดตั้งรวมไว้ในจุดเดียวครับเพื่อให้เปิดปิดใช้งานได้อย่างสะดวกและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าตรงจากแบตเตอรี่ของตัววีลแชร์ได้โดยตรงครับส่วนที่จังหวัดขอนแก่นสำนักงานเกษตรจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง26อำเภอครับช่วยการรวบรวมสิ่งของบริจาคและสิ่งของแล้วก็รวมกันช่วยกันบรรจุใส่ถุงยางชีพด้วยครับเพื่อเตรียมนำไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆการรับบริจาคครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอผู้มีจิตศรัทธาได้รวบรวมข้าวสารได้มากกว่า 28,000 กิโลกรัมครับเงินบริจาคกว่า 80,000 บาทรวมถึงสิ่งของต่างๆนะครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มน้ำหมันพืชยารักษาโรคเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นต่างๆครับนายสันติภาพโทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ขอบคุณประชาชนและเกษตรกรที่ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจะเร่งรวบรวมสิ่งของทั้งหมดและส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับชาวบ้านรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันออกมาใช้ชีวิตตามปกติครับเช่นที่จังหวัดสระแก้วพ่อค้าขายไอศกรีมคนหนึ่งครับได้กลับมาทำมาค้าขายอีกครั้งหลังน้ำลดบริเวณสี่แยกไฟแดงศาลาลำดวนอำเภอเมืองสระแก้วคุณผู้ชมครับพ่อค้าขายไอศกรีมคนนี้นะครับด้วยไอเดียที่เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเขาดัดแปลงรถยนต์เก๋งเนี่ยติดรั้วเหล็กบนหลังคาแล้วก็วางถังไอศกรีมกลางร่มสูงเด่นแบบนี้แหละครับจนกลายเป็นชื่อได้แล้วก็เรียกกันว่าไอติมลอยฟ้าครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่กลับมาค้าขายมาทำมาหากินได้อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ต้องหยุดขายชั่วคราวเพราะว่าบ้านถูกน้ำท่วมพอกลับมาตั้งร้านอีกครั้งลูกค้าก็จำได้ครับและขายดีเหมือนเดิมด้วยนะครับคุณธนดลปู่หลังกล่ำพ่อค้าไอศกรีมเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนทำอาชีพการเกษตรครับแต่ประสบปัญหาขาดทุนจึงเลือกทำอาชีพขายไอศกรีมซึ่งเป็นอาชีพที่ตัวเองชื่นชอบเพราะว่าชอบกินไอศกรีมอยู่แล้วด้วยรวมถึงความหลงไหลในรถยนต์สไตล์วินเทจด้วยครับ
3: เราชอบกินไอติมเราไปทั่วประเทศเราจะไปกินไอติมประมาณนี้ทุกร้านแต่ว่าเราชอบติมใต้ว่ามันอร่อยสุดก็เลยมาอยู่สระแก้วก็เอาไอเดียว่าทำอย่างเงี้ยคนจะได้มองว่าเราอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนใครตอนแรกจะใช้รถพ่วงข้างคิดว่าเหมือนคนอื่นเขาอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยมาทำแบบนี้ว่าตอบรับดีครับตอนแรกก็ขายอยู่ในสระแก้วอยู่วันจันทร์แล้วก็มาแถวเนี้ยแล้วก็บันแกงบ้างแต่ทีนี้ไม่ค่อยไปครับนอกจากมีงานอะไรเงี้ยจะตรงนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของพ่อค้าไอศกรีมคนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของคนทำมาหากินนะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นจุดขายเฉพาะตัวครับแม้ต้องหยุดอาชีพชั่วคราวจากน้ำท่วมแต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็กลับมาสู้ต่อมาทำมาหากินต่อครับและก็ขายดีด้วยนะครับไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันบ้างนะครับหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเต็มไปด้วยชาวไทยเสื้อสายจีนไปทำบุญไหว้พระและร่วมถือศีลกินเจครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตและพังงาคุณผู้ชมครับที่นั่นเขาเรียกกันว่าประเพณีถือศีลกินผักยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานครับบรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกินเจอิ่มบุญ9 บาทครับขณะที่หน่วยงาน การภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการร่วมออกร้านขายอาหารเจเกือบ120ร้านให้ประชาชนได้เลือกซื้ออาหารเจหลากหลายเมนูในราคาประหยัดครับเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดงานอิ่มบุญ9บาทในช่วงประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปีครับเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้ประชาชนได้เข้าถึงอาหารเจราคาประหยัดพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ถือศีลกินผักจังหวัดพังงาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยครับไปยาวนานกว่า200ปีแล้วนะครับศาลเจ้าหลายแห่งได้จัดพิธีลุยไฟหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักครับเช่นที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งและจัดพิธีโอ้ยโก้ยหรือว่าพิธีลุยไฟได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ามกลางพลังความเชื่อและแรงศรัทธาของผู้คนครับพิธีลุยไฟในประเพณีถือศีลกินผักคุณผู้ชมครับมีความเชื่อว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตครับตลอดพิธีมีผู้ร่วมชมด้วยความสนใจครับพร้อมทั้งอธิษฐานขอพรตามความเชื่อครับส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแผ่รอบเมืองครับในเทศกาลถือศีลกินเจโคราชมีตัวแทนจากศาลเจ้ามูลที่องค์กรการกุศลนครราชสีมาเข้าร่วมขบวนแห่กันอย่างคึกคักครับคุณผู้ชมครับพิธีเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาในขบวนแห่รอบเมืองครับ

0: ผู้ชมครับจังหวัดนครราชสีมามีอาหารที่มีชื่อเสียงหลายอย่างนะครับนอกจากผัดหมี่โคราชที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับในตัวเมืองโคราชยังมีขนมจีนที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับเรียกกันว่าขนมจีนน้ำยาหมูโคราชครับมีความโดดเด่นทั้งรสชาติวัตถุดิบและแตกต่างจากขนมจีนน้ำยาหลายพื้นที่ด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: นครราชสีมาหรือโคราชนอกจากจะเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสานแล้วยังมีเสน่ห์ด้านอาหารการกินที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่และหนึ่งในเมนูที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์นั่นก็คือขนมจีนขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อหนึ่งในร้านขนมจีนในจังหวัดนครราชสีมาที่โดดเด่นทั้งเรื่องของชื่อร้านและรสชาติของน้ำยาที่มีความเข้มข้นเพียงก้าวเข้ามาในร้านก็จะพบกับบรรยากาศที่เป็นกันเองของลูกหลานยายเป้าพร้อมเส้นขนมจีนที่เตรียมอย่างพร้อมสับรับประทานคู่กับน้ำยาหลากหลายรสชาติ
2: แม่ยายเป้าพามาเนาะปู่ย่าตายายก็พามาหากินลูกพามาหากินก็ทำต่อสานต่อคนเฒ่าคนแก่พาหากินปู่ย่าตายายก็แม่ยายก็เปิดร้านแล้วลูกก็นี่ก็30กว่าปีกับ40ปีแต่พอตลาดแม่กิมเองก็แต่ก่อนแกก็ขายตามตลาดเนาะเหาะหาขายเลาะบ้านเลาะอะไรอย่างงี้ดึงไปเรื่อยๆจ้ะก็แล้วแต่คนชอบเนาะลูกเนาะมันหลายอย่างปลากะทิไก่หมูน้ำยาหมูปลาน้ำยาหมูลูกเพราะว่าแถวอื่นไม่มีเนาะเขาบอกว่าน้ำยาหมูเห็นแต่ก็โคราช
3: ใช
2: ่เห็นเด็กน้อยบอกมันก็ออกมันหวานเนาะลูกเนาะจากไก่กลายเป็นหมูอะลูกก็รสชาติคล้ายๆกันหน่อยนึง
1: น้ำยาหมูหนึ่งในน้ำยาขนมจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านยายเป้าจุดเด่นอยู่ที่รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องแกงและมีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบสำคัญน้ำยาที่ราดลงบนเส้นขนมจีนจะได้ทั้งความหอมและรสชาติที่เข้มข้น

0: ้นเมื่อกินคู่กับผักสดและเครื่องเคียงที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและรสสัมผัสของการกินได้มากขึ้น
1: เลือกมากินขนมจีนเย็ดเปาเพราะว่าแบบมันก็เป็นชื่อดังของโคราชแล้วก็ที่แม่กิมพิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเมนูขนมว่ามันมีแค่ที่โคราชอะค่ะแบบว่ารู้สึกว่าแบบเป็นซิกเนเจอร์ของโคราชที่ไม่มีที่อื่นก็เลยเน้นจริงๆมันไม่ใช่หมูสับที่แบบร่วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นหมูสับที่แบบแน่นๆแล้วแบบถูกใจสายกินแน่นอน
0: จากขนมจีนธรรมดา1จานจากน้ำยาที่ปรุงด้วยความใส่ใจ1หม้อกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านเย่เป้ากระเด้าหม้อที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนที่แวะเวียนมาลองหากมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาและกำลังมองหาอาหารพื้นบ้านรสชาติท้องถิ่นของแท้ลองแวะมาที่นี่ร้านขนมจีนเย่เป้ากระเด้าหม้อตั้งอยู่ที่ตลาดแม่กิมเฮงถนนสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งร้านอาหารหมุดหมายสำคัญของคนโคราชที่ไม่ควรพลาดเด้ออภิชยาเจทโรถ่ายภาพเพ็ญพิสุทธิ์อินสำราญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบทรอีสานรายงาน
2: ผู้ชมครับช่วงนี้วัดและชุมชนหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ต่างเตรียมความพร้อมนะครับในการทําเรือพนมพระเพื่อร่วมขบวนในประเพณีชักพระทางภาคใต้ในช่วงออกพรรษานะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันครับ

้ามนสายชนให้แสนอาลัยน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแดนชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไม่น้อมส่งเสด็จสู่ตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับหลายจังหวัดทางภาคใต้เตรียมจัดงานประเพณีชักพระครับเป็นประเพณีสำคัญหลังวันออกพรรษานะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานขณะที่วัดและชุมชนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำเรือพระอย่างสวยงามเพื่อร่วมในขบวนแห่ครับช่างทำเรือวัดพระศรีพัฒนารามหรือว่าวัดบ้านคล้าตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและชาวบ้านช่วยกันตกแต่งเรือพระเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานประเพณีชักพระเทศบาลนครยะลาครับปีนี้ยังคงรักษาภูมิปัญญาการเขียนลายกนกไทยและถ่ายทอดฝีมืองานศิลปะจากรุ่นสู่รุ่นครับคุณผู้ชมเพื่อให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบทอดครับนายสมพงษ์เพชรบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลตาเซซึ่งมีประสบการณ์ในการทำเรือพระมากว่า30ปีแล้วนะครับปัจจุบันได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกชายครับโดยเฉพาะการเขียนลายกนกเมื่อถ่ายทอดวิชาไปแล้วคุณผู้ชมครับก็ได้มีการประยุกต์สร้างสรรค์ลวดลายใหม่ให้ร่วมสมัยนะครับและมีคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันทำด้วยหัวใจสำคัญก็คือการรักษาภูมิปัญญาการทำเรือพระและศิลปะลายกนกพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ด้วยครับ
1: ในส่วนของเรือพระประเภทเรือยอดวัดบ้านค้าตอนนี้ดำเนินการไปประมาณ 70% แล้วครับตอนนี้จะเหลือขั้นตอนการเก็บรายละเอียดครับที่ผ่านมาในทุกๆวัน

0: นี่ก็คือน้องหลังจากเลิกเรียนก็จะเข้ามาช่วยแล้วก็ชาวบ้านก็จะเป็นการสอดสีลายกนกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพระที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยกันทำอะครับเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จในส่วนของที่เราได้วางไว้ครับในส่วนของโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างเดิมครับแล้วก็ความสูงยาวประมาณ13เมตรครับแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนก็จะเป็นลายกนกครับเราจะมีการเขียนใหม่หมดเลยครับคิดว่าการทำเรือพระนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยลายกนกของไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ถ่ายทอดต่อได้สืบทอดกันต่อแล้วก็ทำให้แบบว่าเวลาว่างของคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อที่จะเอาเวลาที่ไปนั่งเล่นโทรศัพท์มาช่วยกันประดิษฐ์ประดอยของที่เป็นชิ้นเป็นอันที่แบบดูแล้วคนที่แบบไม่สามารถทำได้ก็แบบก็เป็นการฝึกสมาธิของแต่ละคนไปด้วยครับอันนี้ในมุมมองของตัวเองก็คือทำให้เต็มที่ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็อีกส่วนนึงแต่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยถ่ายทอดให้น้องนะครับ
1: พระเทศบาลนครยะลานอกจากเป็นประเพณีจัดระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ครับชาวสวนยางและชาวสวนปาล์มน้ำมันในตำบลพลายวาดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกลุ่มการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกจากเกษตรอินทรีย์ PGS หมู่ที่2ดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกันบัตเตอร์เฮดกรีนโอ๊กปุ๋ยหมักและดินปลูกนอกจากใช้เองในครัวเรือนแล้วยังสร้างรายได้เสริมจากการทำสวนยางและปั๊มน้ำมันได้อีกทางหนึ่งด้วยครับคุณผู้ชมทางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลไผ่วาดเนี่ยบอกว่าหลังจากเสร็จงานประจำแล้วสมาชิกก็ได้เข้าไปช่วยกันทำดินปลูกขายครับสมาชิกจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามสัดส่วนการทำงานนะครับเป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลักปุ๋ยและดินปลูกมีส่วนผสมด้วยมูลไก่ครับเปลือกไม้หมักทิ้งไว้นาน 2-3 ปีจนเปื่อยยุ่ยแล้วนำมาร่อนให้เป็นผงละเอียดน้ำหมักผลไม้น้ำหมักปลาครับหากนำไปปลูกพืชสามารถอยู่ได้นานประมาณ1ปีโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยลงไปเพิ่มในดินครับเขาขายถุงละ35บาท3ถุง100บาทครับ
2: ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเริ่มต้นก็มีสมาชิกกลุ่มหลายๆคนก็มาร่วมกันตอนนี้ก็ลองผิดลองถูกกันนะทดลองการทำปุ๋ยหมักการทำดินปลูกตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากโรงงานสีตรังนะครับสีตรังเขาว่าอนุเคราะห์จากเย็บถุงมาแล้วก็ถุงมาบางส่วนก็รอจังหวะที่จะเอาถุงที่สกรีนเป็นของตัวเองของกลุ่มก็เป็นแน่ต่อไปก็จะจัดจำหน่ายต่อร้านค้าทั่วไปตอนนี้ก็อยู่ในขั้นทดลองนะครับเพราะว่าต้องเอาไอ้ปุ๋ยพวกนี้ไปให้พัฒนาที่ดินเข้าไปตรวจสำรวจว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างก็มีองค์ประกอบของเราก็แจกแจงไปว่าเราประกอบด้วยอะไรบ้างในเบื้องต้นก็มีพวกที่มันเป็นไอ้ของโรงงานนะครับไปเป็นเปลือกไม้ของโรงงานทิ้งไว้ของ3ปีจนมันเปื่อยยุ่ยแล้วก็เราก็มาย่อตัดแล้วก็มีน้ำหมักพวกประเภทคดอ2น้ำหมักผลไม้น้ำหมักปลารวมๆไปก็หมักไว้ในกองนี้ก็คลุมไว้ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เพราะมันเย็นแล้วนะครับทีนี้ก็รอบรรจุถุงทีนี้ตอนนี้ก็รอถุงที่สกรีนใหม่ในรูปของกลุ่มใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นถุงที่บรรจุทั่วไปที่เขาซื้อมาในตลาด
3: นี่คือแบบว่าดินปลูก
2: นี่คือทั้งดินปลูกทั้งเป็นในวัสดุช่วยปรับปรุงโครง

0: สร้างของดินด้วยพร้อมกันในตัวหรือเอาตัวนี้ไปปลูกเลยก็ได้มันจะถ้าใส่กระถางก็อยู่ได้นานปีโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเลยยิ่งได้รับความชื้นยิ่งได้มีรดน้ำปลูกน้ำไอ้ปลูกไม้ในกระถางเนี่ยถ้าเราจะเสริมไม่ให้มันงามกว่านี้ก็มีน้ำหมักมาเสริมมาช่วยแต่ถ้าไม่มีน้ำหมักมาช่วยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับอันนี
1: ้ก็ได้ตรงนี้เราจะมีสมาชิกอยู่มาได้กี่คน
0: นี่21คน
1: เราปรับเปลี่ยนมาทำยังไงบ้าง
0: ก็ให้แล้วแต่คนที่เขาว่างครับ
2: คุณผู้ชมครับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS หมู่ที่2ตำบลแพรว่าในทางกลุ่มได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับภายใต้กระบวนการ PGS มีใบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของมูลที่เกษตรอินทรีย์ไทยด้วยครับขณะเดียวกันเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักและดินปลูกด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับไปดูความพยายามในการช่วยลูกแมวตัวหนึ่งครับที่มันเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์กว่าจะช่วยออกมาได้คุณผู้ชมใช้เวลานานพอสมควรเลยครับ
3: ไปโน้นละไปโน้นละลงมาโน้นละ
4: จับ
3: จับยัง
4: จับ
3: ปล่อยเลย
2: ผู้ชมครับลูกแมวตัวนี้ถูกช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับหลังจากมันเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์ครับที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนสุขุมวิทในตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบชลบุรีครับเจ้าของรถได้เล่าว่าพอสตาร์ทเครื่องรถได้ยินเสียงแมวร้องครับแต่ไม่รู้ที่มาของเสียงว่ามาจากไหนจึงขอให้คุณเจษดามาริตราชพนักงานร้านสะดวกซื้อช่วยไปดูจนพบว่าเสียงลูกแมวดังมาจากใต้ท้องรถยนต์ครับจึงมุดเข้าไปใต้ท้องรถยนต์เพื่อหาทางช่วยลูกแมวตัวนี้ต้องใช้ความพยายามและความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงครับจนสามารถช่วยลูกแมวออกมาจากท้องรถยนต์ได้เป็นลูกแมวเพศผู้นะครับปลอดภัยและก็สร้างความโล่งใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยส่วนที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านครับช่วยกันนำเครนเนี่ยช่วยแม่วัวท้องแก่ที่ตกคลองและน้ำลึกเกือบ3เมตรนะครับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าของวัวก็ลงไปช่วยมันนะครับแต่เจ้าของเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดลอยออกไปกว่า500เมตรครับ
5: ขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ขึ้นเลยอ๋อขึ้นเลย
6: รีบมาขึ้นเลย
7: พี่โอรีบเลย
5: ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย
6: ตรงนี้บอกขึ้นเลย
5: เอกโ
7: อ้อย่าช้าเดี๋ยวมันตก
6: มันไม่ตกหรอกลูกมันจะเด็ก
5: โอ้ขึ้นอีกแล้วโอ้เ
6: ร็วลูกมันจะเด็กรับพร้อมอยู่ต้องรีบเอาขึ้นเลยมันไม่เร็วไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันตามระบบมันยื่นเข้า
2: คุณผู้ชมครับการช่วยแม่วัวตัวนี้เป็นไปด้วยความลุ้นระทึกนะครับและต้องใช้ความระมัดระวังมากเพราะว่ามันกำลังตั้งท้องแก่ครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับก็สามารถช่วยแม่วัวได้ส่วนเจ้าของวัวก็สามารถขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่วันนี้ผมสัตว์คุณดำเกลี้ยง

วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยงานด้านวัฒนธรรมกิจกรรมดีๆตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยและต่างประเทศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดาสีฟ้านิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นค่ะประกอบด้วยเสื้อและซิ้นตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆซิ้นหรือว่าผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญซึ่งก็เป็นหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะพาไปชมคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลเลยนะคะเรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวต่างชาติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในต่างแดนที่ได้พบเห็นกันอีกครั้งค่ะเมื่อโอปอสุชาติเทศไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎมิสเวิลด์ชวนมายเฟรนด์แฟชั่นโมเดลทวิจิตสุดประณีตของเครื่องแต่งกายถนิมพิมพาพรงานช่างไทยที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกและทันสมัยในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะก็เผยให้เห็นความสนุกสนานกับการนุ่งชุดไทยเดินไปตามถนนสายสำคัญและปรากฏตามแลนด์มาร์คใหญ่สถานที่ต่างๆของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ

0: ก็ขอเชิญชวนคนไทยนะคะมาร่วมทำคอนเทนต์สนุกๆ นุ่งชุดไทยผ้าไทยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแบบนี้กันเยอะๆนะคะเพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทยผ่านเครื่องแต่งกายในฐานะที่เราเสนอชุดไทยพระราชนิยม8แบบเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโกในการประชุมสมัยที่21ปลายปีนี้ค่ะส่วนข่าวนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะชวนให้ยิ้มได้อีกแล้วเพราะเมื่อวานนี้14ตุลาคมนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับน้องแพรรัติการอํารอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเยาวชนคนเก่งร็อกเกอร์สาวไทยวัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตในฐานะเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกที่โด่งดังระดับโลกเลยนะคะหลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันความสามารถในเวทีอเมริกาสหรัฐอเมริกามาครองสำเร็จค่ะซึ่งต้องบอกว่าความสำเร็จของน้องเนเน่ครั้งนี้ก็ยังเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ผ้าไทยผ้ายกทองจันโสมมัญจาคิรีถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยของเราสามารถผสานเข้ากับความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนขยับมาที่ความสุขความสนุกสนานครั้งใหม่เอาใจสายคอนเสิร์ตภาพยนตร์เอนเตอร์เทนกันบ้างค่ะกับโปรเจกต์พิเศษของแฟนเพลงพาราด็อกที่ไม่ควรพลาดนะคะเพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีกว่า30ปีของวงไปด้วยกันค่ะในพาราด็อกซีซั่นลูนาติกซัมเมอร์ฤดูประหลาดจองบัตรพร้อมกันวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ค่ะ
1: เตรียมย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำและมิตรภาพที่เติบโตมาพร้อมกับบทเพลงของวงดนตรีที่ขึ้นชื่อว่าเล่นสดได้มันสุดๆสำหรับพาราด็อกกับโปรเจกต์พิเศษที่รวมคอนเสิร์ตภาพยนตร์สารคดีและคอลเลกชันสุดแรร์เพื่อฉลองการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีกว่า30ปีของวงอย่างพาราด็อกซีซั่นลูนาติกซัมเมอร์ฤดูประหลาดโปรเจกต์พิเศษที่หยิบเอาเรื่องราวจากอัลบั้มแรกเมื่อปี1996ลูนาติกแพลเน็ตมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การฟังเพลงซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญที่แฟนเพลงไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นพาราด็อกด็อกฟิล์มภาพยนตร์สารคดีที่จะพาไปสำรวจเรื่องราวเบื้องหลังมิตรภาพและการเดินทางกว่า30ปีของวงพาราด็อกในมุมมองที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเตรียมเข้าฉายในวันที่3ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์พาราด็อกฟิล์มไลฟ์คอนเสิร์ตประสบการณ์สุดประหลาดครั้งแรกและครั้งเดียวที่ภาพยนตร์และการแสดงสดล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวบนเวทีโดยจะมีขึ้นในวันที่4ธันวาคมที่Crowd 11 Bangkok และ Lunatic Summer Collection คอลเลกชันพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อโปรเจกต์ฤดูประหลาดครั้งนี้โดยเฉพาะและจะไม่มีการ

ผลิตซ้ำเป็นของแรไอเทมที่เหมาะสำหรับแฟนเพลงและคนที่เติบโตมากับบทเพลงของพาราด็อกที่อยากเก็บความทรงจำครั้งนี้ไว้เป็นของสะสมแฟนเพลงพาราด็อกตัวจริงเสียงจริงที่ไม่อยากพลาดงานพาราด็อกซีซั่นที่30ปีจะมีครั้งหนึ่งแบบนี้ก็เตรียมตัวกดบัตรกันให้พร้อมนะคะโดยจะเปิดให้จับจองบัตรพาราด็อกฟิล์มไลฟ์คอนเสิร์ตพร้อมกันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงตรงเป็นต้นไปทางอีเวนต์ป๊อปค่ะ

0: ามาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่น่าจะถูกใจแฟนซีรีส์จีนแนวตั้งและสายคอนเทนต์ไม่น้อยเพราะล่าสุดซีคอนบางแคเขาเนรมิตยุทธภพให้เหล่าจอมยุทธทั้งหลายได้ไปประลองฝีมือกันค่ะในงานลมปราณสถานยุทธภพ 15-18 ตุลาคมนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับถ้าอยากแต่งตัวด้วยชุดจีนโบราณแบบผมหรือว่าสวมบทเป็นจอมยุทธนะครับก็ต้องไม่พลาดงานนี้นะครับลมปานสถานยุทธภพครับที่ซีคอนบางแคแห่งนี้พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ส่งตรงจากประเทศจีนครับ
2: เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นภูเขาจอมยุทธดินแดนที่พาผู้ชมย้อนเข้าสู่บรรยากาศของยุทธภพในจินตนาการเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของหนังจีนกำลังภายในครับกับงานลมปานสถานยุทธภพ The Inner Force ที่ชวนผู้ชมออกเดินทางสู่โลกแห่งจอมยุทธสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะการต่อสู้แบบจีนและเปิดประสบการณ์ให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกและทดลองทำภารกิจด้วยตนเองผ่านศาสตร์วิชาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ในตำนานทั้ง5ทั้งมังกรพยัคฆ์ตั๊กแตนนกกระเรียนและอักษรแต่ละสัญลักษณ์ชวนให้นึกถึงลีลาการต่อสู้ที่แตกต่างกันทั้งความแข็งแกร่งความว่องไวความแม่นยำและการเคลื่อนที่ที่ผิวไหวเป็นคัมภีร์ภารกิจเพิ่มอรรถรสในการเดินชมงานให้กลายเป็นการผจญภัยของโลกจอมยุทธ์นั่นเองครับ

และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือการแสดงศิลปะการต่อสู้แบบจีนที่ส่งตรงจากเมืองจีนครับมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการฝึกพลังและการควบคุมร่างกายที่ต้องอาศัยความแข็งแรงสมาธิความแม่นยำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นเสน่ห์ของวิทยายุทธที่ผู้ชมมักคุ้นเคยจากภาพยนตร์จีนกำลังภายในนั่นเองครับนอกจากการแสดงแล้วนะครับบรรยากาศภูเขาจอมยุทธ3ยอดลานหยินหยางและมุมถ่ายรูปที่ชวนให้ทุกคนสวมบทเป็นจอมยุทธสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนโบราณผ่านชุดจีนโบราณครับไม่ว่าจะเป็นจอมยุทธผู้สง่างามในชุดฮั่นฝูแบบดั้งเดิมนักดาบผู้เปี่ยมด้วยความกล้าหาญหรือจอมยุทธหญิงผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นครับซึ่งก็สามารถเลือกเครื่องแต่งกายให้เข้ากับสไตล์ตัวเองได้พร้อมกับโพสท่าถ่ายรูปเก็บความประทับใจเสมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่ยุทธภพในตำนานครับ

0: ลมปานสถานยุทธภพ The Inner Frost จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หยิบเอาจินตนาการจากโลกของภาพยนตร์มาผสมผสานกับการแสดงและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเปิดพื้นที่ให้แฟนหนังจีนสัมผัสบรรยากาศแห่งยุทธภพก็สามารถไปกันได้นะครับที่ซีคอนบางแคชั้น1
1: และนี่ก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NVT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราค่ะก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยนะคะไปเริ่มกันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ค่ะวันนี้ได้มีการจัดงานทีมเวลคัมเซเรโมนีนะคะด้วยการเชิญธงชาติไทยแต่ละประเทศทั้งหมด45ชาติขึ้นสู่ยอดเสาถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์อย่างเป็นทางการค่ะความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินาโกย่าล่าสุดวันนี้พลตรีโอสถภาวิไลในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนพาราของไทยเราพร้อมด้วยนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนำทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานทีมเวลคัมเซเรโมนีที่แอตเลตพลาซ่าบริเวณท่าเรือนาโกย่าค่ะภายในงานได้มีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะคะโดยทางฝ่ายจัดกำหนดให้แต่ละชาติส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมงานได้เพียงชาติละ14คนเท่านั้นค่ะก่อนที่ธงชาติไทยจะถูกเชิญขึ้นในช่วงที่2เวลาประมาณ 11:30 นตามเวลาบ้านเรานั่นเอง
1: จากนั้นพลตรีโอสถภาวิไลได้รับมอบของที่ระลึกจากฝ่ายจัดการแข่งขันและคณะนักกีฬาได้ถ่ายรูปร่วมกันเอาฤกษ์เอาชัยก่อนการแข่งขันจะเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ครับสำหรับกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทำนักกีฬาไทยวางเป้าไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับที่ทำไว้27เหรียญทองโดยมีลุ้นจากหลายชนิดกีฬาครับเช่นวีลแชร์เรซซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดครับสายสุนีนำทัพวิวแชร์ฟันดับไทยลงฝึกซ้อมสังเวียนจริงวันแรกก่อนที่จะประเดิมชิงชัยวันที่19ตุลาคมนี้นะครับในศึกเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นครับนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยนำทัพโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกนะครับเตอร์โดยมีนายวิษณุไลชพิษที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายไปทุนแซ่จิ้วผู้อำนวยการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและอัปเดตความพร้อมในภาพรวมของทีมนะครับบรรยากาศการฝึกซ้อมทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะลงสนามเป็นอย่างมากครับเป็นพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจวซึ่งทับเป็น2คู่แข่งสำคัญในการลุ้นเหรียญครั้งนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับทีมชุดนี้นะคะประกอบด้วยนักกีฬาหญิงมี7คนด้วยกันนำทีมโดยพี่แววสายสุนีจันะเดือนนาคประสิทธิ์แดงปนัดดาสีทองสุทินสีตาและจิตนาสีพักส่วนนักกีฬาชาย7คนด้วยกันค่ะได้แก่วิสิตกิ่งมะนาวชิติพัชเจริญตาบุญสิริสนิทเหมือนวัยภูผาแซ่ซิมวิโรจน์สุดใจกฤษดาปากดีและวรุษกวีเขตการแข่งขันวิวแชร์ฟันดาบจะแข่งขันวันที่19ถึง24ตุลาคมนะคะที่นาโกย่าซิตี้อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะดาวเด่นเอเชียนพาราเกมคราวนี้ต้องยกให้กับพี่แววสายสุนีจันะค่ะตำนานวีลแชร์ฟันดาบของไทยเรากับ27ปีแล้วนะคะในการรับใช้ทีมชาติคว้าเหรียญทองมหกรรมกีฬาคนพิการเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียและพี่แววยังสู้ต่อค่ะพร้อมที่จะล่าแชมป์สมัยที่8ในไอจินาโกย่าไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

พี่แววสายสนีจันนะนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยระดับตำนานผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีวิวแชร์ฟันดาบโลกจากผลงานสุดยิ่งใหญ่เข้าร่วมพาราลิมปิกเกมส์ครั้งแรกเมื่อปี2004ที่กรุงเอเธนส์พร้อมขึ้นโพเดียมสูงสุดหยิบเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในชีวิตและจารึกสถิติเป็นเหรียญทองแรกของนักกีฬาหญิงไทยในพาราลิมปิกเกมส์ด้วยจากนั้นยืนระยะความสำเร็จมาอย่างยาวนานเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้ว6ครั้งด้วยกันค่ะทำได้มากถึง5เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานล่าสุดในปารีสเกมเมื่อปี2024สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของโลกที่สามารถกวาด3เหรียญทองในประเภทบุคคลจากดาบเซเบอร์ฟอยล์และเอเป้ได้ในพาราลิมปิกเกมส์ครั้งเดียวมีชื่อติดทัพรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานเมื่อปี1999ที่ไทยเป็นเจ้าภาพมาสู่เอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่าคราวนี้แม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัย52ปีแล้วแต่พี่แววสายสุนียังคงไม่หยุดล่าฝันและความภาคภูมิใจ

0: ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายรักษาแชมป์คว้าเหรียญทองให้ได้อีกหนึ่งสมัยค่ะ
1: สำหรับในแมตช์ครั้งนี้นะคะตั้งเป้าจริงๆอ่ะในส่วนตัวจริงๆก็คือว่าจะไปรักษาแชมป์ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วได้1เหรียญทองนะคะแต่คราวนี้ก็คงคิดว่ายังไงก็เอาเหรียญแรกก่อนคือเหรียญทองน่าจะ 100% ค่ะเหรียญทองนี้ค่ะในประเภทบุคคลดาบเอเป้นะคะแล้วก็จะมีประเภทบุคคลอีก2อีเวนต์ก็คือฟอยกับเซเบอร์นะคะก็วันเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งก็หนักพอๆกับพาราลิมปิกเลยก็คือประเทศจีนทุกๆครั้งที่แข่งก็ชิงกับประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะอีก2อีเวนต์ก็คิดว่าจะพยายามให้ดีที่สุดจะทำให้เป็นเหรียญที่2เหรียญที่3ให้ได้แต่ขั้นแรกก็คือหวังแค่1เหรียญทองก่อนอันดับแรกค่ะแล้วก็เหรียญที่ตามมาก็คงได้เหรียญอยู่นะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เหรียญทองหรือเปล่าที่แน่ๆก็9อีเวนต์ก็คงจะเป็น9เหรียญค่ะ
0: สำหรับเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นสายสนีให้ความสำคัญมากนะคะเก็บตัวฝึกซ้อมมานานนับปีคราวนี้จะลงแข่งขันมากถึง9ประเภทด้วยกันค่ะแบ่งเป็นบุคคล3รายการประเภททีม3รายการและมิกซ์ทีมอีก3รายการครบทั้ง3ดาบคือเอเป้ฟอยและเซเบอร์นับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยแข่งขันมาแล้วดังนั้นจึงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อหวังคว้าอย่างน้อย3เหรียญทองจากประเภทบุคคลครบทั้ง3ดาบค่ะพี่แววสายสนีจะน่าคว้าเหรียญรางวัลให้ได้ตามที่หวังนั้นใจสู้ไม่ท้อถอยแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่พร้อมแต่เชื่อว่าหากมุ่งมั่นตั้งใจและมีวินัยความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ปรากฏให้กับผู้คนสุภิทุยเวียงรายงาน
2: รั้งอันดับ3ของเอเชียในศึกจักรยานประเภทการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมทีมนักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทยประกอบไปด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ไปแข่งขันลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์นะครับผลปรากฏว่าทีมไทยทำเวลา 44.183 วินาทีรั้งอันดับ13จากทั้งหมด19ชาติและได้อันดับ3ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและญี่ปุ่นนอกจากนี้อันดับโอลิมปิกแรงกิ้งขยับจากอันดับที่15ขึ้นมาเป็นอันดับที่13นะครับเพิ่มโอกาสในการลุ้นที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับนักปั่นไทยยังเหลือการแข่งขันรายการครับโดยมีนรเศรษฐาดาบุญมาลงแข่งขันในวันที่16ตุลาคมนี้ครับ
3: ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยในปี2026ค่ะซึ่งกำหนดแข่งขันในช่วงเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกกมท.และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกนะคะรายการ FISU World University Championship Golf โดยมีนางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นประธานค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ไทยโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่2นะคะต่อจากครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2004แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีมหญิงทีมชายค่ะมีนักกอล์ฟปัญญาชน151คนจาก20ประเทศทั่วโลกเตรียมดวลวงสวิงไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและจีนค่ะ
4: ทางอวเองก็มุ่งหวังค่ะว่าให้แบบน้องๆเองก็ได้มีโอกาสฝึกปรือพัฒนาแล้วก็มีโอกาสนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬากอล์ฟสู่ระดับนานาชาติด้วยอีกครั้งนะคะได้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายนะคะได้เข้ามาร่วมทำงานได้ฝึกประสบการณ์การทำงานระดับโลกแล้วก็ถือโอกาสนี้ได้มีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ไมตรีจิตนะคะในลักษณะที่ของคนไทยเรามีคุณลักษณะที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ส่งเสริมตรงนี้ค่ะให้แบบเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมผ่านเวทีกีฬาระดับนานาชาติครั้งนี้ค่ะ
2: สำหรับทีมชาติไทยเตรียมส่งนักกีฬาลง

0: ชิงชัยรวมทั้งหมด6คนนะครับทีมหญิง3คนประกอบด้วยทันพิชชาติงสมิธจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและปริญญาพรรุ่งระวีกับหทัยรัตน์คลังเมืองจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมส่วนทีมชาย3คนครับได้แก่กฤษดาเล็กเรืองสิทธิ์และปราณภูลเพิ่มจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับประภังกรหนูประชุมจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีครับประเทศไทยเตรียมจัดมหกรรมเรือยาวนานาชาติในวันที่5และ6ธันวาคมนี้นะครับที่จังหวัดระยองมีนักกีฬาจาก11ชาติมากกว่า 1,100 คนร่วมชิงชัยครับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าอีแกตนะฮะและสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงแถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2519 Thailand International Dragon Boat Festivalกำหนดจัดระหว่างวันที่5ถึง6ธันวาคมครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองภายในงานมีผู้บริหารจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวที่นันทอุทยานสโมสรฐานทัพเรือกรุงเทพการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติ Thailand International Dragon Boat Festival จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬาเรือมังกรจากนานาชาติเข้าร่วมประลองความสามารถในกีฬาที่ต้องอาศัยพละกำลังความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวครับ
1: และครั้งนี้เราต้องการให้นักกีฬาเยาวชนที่การไฟฟ้าสนับสนุนเนี่ยนะครับได้พัฒนาต่อยอดไปอีกก็คือในระดับนานาชาตินะครับซึ่งเป็นการต่อยอดของทางการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3ข้อหลักก็คือเรื่องเกี่ยวกับมวลชนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเป็นเลิศนะครับเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่จะช่วยกรุณาเผยแผ่ไปตามที่ต่างๆให้ประชาชนมาร่วมกันเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จกันมากที่สุดครับขอบคุณมากครับ
2: สำหรับการแข่งขัน Thailand International Dragon Boat Festival ชิงชัยกัน2ประเภทเรือค่ะได้แก่เรือยาวมังกร10ฝีพายและ20ฝีพายมีทั้งรุ่นทั่วไปรุ่นอายุไม่เกิน24ปีและรุ่นอาวุโส40ปีขึ้นไปนะคะมีนักกีฬามากกว่า 1,100 คนจาก41สโมสรใน11ประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นแคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยจะจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะระหว่างวันที่5ถึง6ธันวาคมนี้ค่ะการแข่งขันมวย RWS นะคะพอใจภาพรวมของศึก Noctobo Face ค่ะประสบความสำเร็จและมันเร้าใจค่ะหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับการแข่งขันมวยรายการใหญ่ RWS Noctobo Face Power by Up by Leo Soda Water สุดยอดอีเวนต์มวยไทยที่ดูเดือดที่สุดตลอดกาลนะคะจัดกันที่เวทีรา

0: แบบไฮเลเวลหรือว่ามวยไทยที่มีทักษะระดับสูงแต่ว่าต่อยมันต่อยสนุกต่อยเอนเตอร์เทนสุดๆเนี่ยต่อยกันเป็นอย่างไรนะครับก็รายการนี้ครับสนุกแน่นอนครับ
1: สำหรับในช่วงปลายปีนี้ในวันที่26ธันวาคมครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวทีราชดำเนิน RWS จะมีนัดใหญ่นะครับศึกประวัติศาสตร์ครับในศึกเอติวันเตรียมรับกิติคุณตี3เดือพารังอันดับ7ร่วมกอล์ฟ LPGA ที่เซี่ยงไฮ้ครับกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการบิวอิกLPGA เซี่ยงไฮ้2026ชิงเงินรางวัลรวม 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1รซานกอล์ฟคลับใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับจบวันแรกจีโน่อัธยาธิติกุลแชมป์เก่าและมือจับตี5เบอร์ดี้เสีย1ดับเบิลโบกี้ร่วมนะครับส่วนตำแหน่งผู้นำเป็นของโชเวเฮเยจินมือ27ของโลกจากเกาหลีใต้ระเบิดฟอร์มทำวันเดียว8อันเดอร์พาร์ขณะที่ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆดีที่สุดเป็นชเนตีวรรณแสนครับมืออันดับ59ของโลกสกอร์เสียพาแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสกอร์เว้นพาครับอยู่ที่อันดับ23ร่วมปาจารีอนันต์นฤการเกิน1โอเวอร์ครับอยู่ที่อันดับ26ร่วมครับเอริยาจุฑานุการเกิน6โอเวอร์อยู่ที่69ร่วมครับนัทกฤตตาวงทวีลาภเกินอยู่8โอเวอร์อยู่อันดับที่73ร่วมและอภิชยายุบลเกินอยู่8โอเวอร์อันดับอยู่ที่76ร่วมครับ
2: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูจังหวะลูกยิงแบบจักรยานอากาศนะคะของมาเตอุสโบกูสที่ยิงให้กับต้นสังกัดฮูสตันไดนาโมไล่ตามตีเสมอซานติอาโก FC ไป2ประตูต่อ2ในการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐค่ะจากนั้นเราพักคารวะธงชาติและกลับมาติดตามข่าวพักค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X
2: Effort we don't know what they are it is your ability to read
3: ปี2560การประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาค

0: ูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถไถทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถไถทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: เคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ
3: การเสริมสร้างความหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณปริมาวินิธาสถิตกุลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้นะคะพาไปดูงานใหญ่ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะวันนี้มีเวทีสำคัญเพื่อจะมาหารือแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจหลังจาก IMF ได้ส่งสัญญาณเตือนว่าทั่วโลกกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านค่ะทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตราคาพลังงานภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดตามจากคุณสถานุณพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ผมขออนุญาตยังคงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของภาพใหญ่ของเศรษฐกิจกันอยู่นะครับก็ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับส่วนเส้นทางการเดินทางเข้าศูนย์ประชุมวันนี้เองเนี่ยอาจจะมีการปรับกันนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยครับเยอะเลยครับก็เรื่องของเนื้อหานะครับสำหรับการประชุมวันนี้นะครับเอาเรื่องของเนื้อหากันก่อนนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีวงเสวนานะครับที่นำเสนอโดยประเทศไทยนะครับหัวข้อผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยนะครับคือการสร้างเศรษฐกิจใหม่การอภิปรายเสวนาหลายท่านนะครับบิ๊กเนมทั้งนั้นนะครับมีทั้งท่านรองเอกนิตินะครับมีทั้งคุณคริสตาลีน่ากอเกว่ากรรมการผู้จัดการ IMF แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาประธานยูโรกรุ๊ปเข้าร่วมวงเสวนาด้วยนะครับสาระสำคัญก็เน้นไปที่การวางกรอบยุทธศาสตร์รับมือกับความผันผวนของทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของข้อเสนอต่างๆนะครับทางท่านรองเอกนิติเองก็ได้พูดถึง4มรสุมหลักนะครับก็มีทั้งวิกฤตพลังงานการแบ่งขั้วภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องของการมาของทาง AI 4อย่างนี้นะครับทำให้หลายประเทศได้รับผลกระทบรวมถึงไทยด้วยนะครับก็ในเวทีวงเสวนาทางท่านรองเอกนิติเองก็ได้พูดถึงแนวทางการรับมือของไทยด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภายใต้หัวใจหลักนะครับก็คือการรักษาวินัยการเงินการคลังยังคงเหมือนเดิมเริ่มจากการเร่งช่วยเหลือ SME และผู้มีรายได้น้อยให้ปรับตัวรับมือได้ลดการพึ่งพาภายนอกด้วยการเพิ่มการค้าในภูมิภาคอันนี้น่าจะหมายถึงอาเซียนนะครับแล้วก็การดึงเรื่องของการลงทุนการยกระดับแรงงานเรามีเรื่องของการลงทุนเรามีเรื่องของ FDI นะครับที่ตอนนี้ยังคงทำสถิติต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้เองก็มีการพูดถึงตัวเลขเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วตัวเลขของเรา GDP เนี่ยควรจะอยู่เท่าไหร่ซึ่งทางรัฐบาลเองยังคงมั่นใจนะครับว่าศักยภาพของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่หลักตัวเลข GDP นะครับคือ3

0: 2% ด้วยกันแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการมุ่งยกระดับแรงงานพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็ตอนนี้ที่เราพูดถึงก็จะมีเรื่องของ Data Center แล้วก็เรื่องของ AI นะครับส่วนภาพรวมถ้าเกิดจะสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะครับ IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยยังคงให้น้ำหนักแล้วก็ความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางเรื่องของหนี้สูงดอกเบี้ยแพงต้นทุนการทางการเงินสูงนะครับสงครามส่งผลต่อราคาพลังงานการเปลี่ยนแปลงของ AI คือต้องบอกว่า 4-5 มูดแอนด์โทนเนี่ยนะครับหลักประมาณนี้เลยครับไม่หนีไปจากนี้แน่นอนแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาหลักในการพูดคุยกันไม่ใช่แค่ในวันนี้นะครับก็คือพูดคุยกันตั้งแต่วันแรกของการประชุมเลยนะครับส่วนบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงกันนะครับแล้วก็บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้เช่นเคยมีกิจกรรมผ่อนคลายนะครับให้กับผู้เข้าร่วมประชุมตลอดทั้งวันนะครับอย่างเช่นเรื่องของกระบี่กระบองนะครับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทยก็เป็นการสาธิตนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ใส่กันยับนะครับค่าตัวไม่รู้ว่าทางกระทรวงการแบงค์ชาติจ้างมาเท่าไหร่นะครับโอ้โหเห็นบอกว่าผู้ขส่วนที่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับคือการแสดงศิลปะป้องกันตัวก็คือรวมกันเนี่ยประมาณสัก100กว่านัดหมายนะครับส่วนที่จะเปลี่ยนไปในวันนี้นะครับคือการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมนะครับปรับใหม่บทนะครับเนื่องจากรองรับการชุมนุมบางส่วนแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเมื่อวานนะครับฝนตกหลังเลิกงานนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานหยุดยังครับฝนหยุดแล้วนะครับทีนี้การจราจรตอนนี้นะครับก็ยังคงปิดการจราจรอยู่นะครับถนนรัชดาภิเษก2ฝั่งถึงแยกอโศกมนตรีนะครับถึงแยกพระราม4ยังคงปิดอยู่นะครับรถที่สามารถเข้าออกได้ยังต้องเป็นรถที่อนุญาตเข้าร่วมงานนะครับแต่ว่าผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังสามารถประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเติบอีกหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งเรื่องของหนี้เรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของจะออกมาเพิ่มเนี่ยจะหลอนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสถานุณพัทลุงนะคะก็สดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะคะก็เป็นอีก1เวทีนะคะที่ทำให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการรับมือกับวิกฤตต่างๆแต่ว่าประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนิดนึงนะคะวันพรุ่งนี้สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะก็จะเป็นช่วงของการประชุมต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมีประชาสัมพันธ์ล่าสุดนะคะแจ้งการจราจรนะคะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะประชาสัมพันธ์นะคะว่าสำหรับ MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นนะคะย้ำอีกที MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุมนะคะก็จะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 นถึง 10:00 นอาจมีการปรับเส้นทางโปรดติดตามข้อมูลล่าสุดนะคะที่ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการ 9:00 นถึง 16:00 นผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดิน
2: พรุ่งนี้ก็จะต้องเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเรื่องของการจราจรให้ดีรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศจันทบุรีก็เกิดน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอสอยดาวส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนหลายหลังแม้ว่าตอนนี้น้ำจะลดแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทรายขาวที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีกำลังเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่บ้านนากระชายหมู่12ตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวครับเพราะว่าถูกน้ำป่าไหลหลากลงมาจากคลองทรายขาวซึ่งเป็นต้นน้ำเทือกเขาสอยดาวไหลบ่าเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้สภาพความเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับชาวบ้านท่านหนึ่งคือนางกาญจนาขำดวงเล่าว่าเมื่อวานที่ชาวบ้านสังเกตเห็นครับว่าปริมาณน้ำในคลองทรายขาวได้เพิ่มมากขึ้นจากนั้นปุบปับน้ำป่าก็ไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วและพัดเอาดินโคลนเศษสวะเข้ามาถึงในบ้านใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับเหตุการณ์น้ำพัดเนี่ยถึงได้สงบจากนั้นก็รีบทำความสะอาดนำดินโคลนออกจากบ้านครับ
3: เป็นเกือบ 2-3 ชั่วโมงมีแต่ขี้โคลนทั้งนั้นเลยเนี่ย

0: ที่โคนเยอะก็เช็ดนอนไปก่อนก็ลองก็เอาที่นอนกับไอ้ผ้ามุ้งครอบแล้วก็หมอนผ้าห่มมาให้ก็มาปกติอยู่แล้วเพียงแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ขวางเขาก็ยังเบากว่าที่อื่นที่อื่นมันหนักกว่านี่ของเขาอ่ะมันหนักกว่าเราอันนี้นานๆจะมาทีนึงถ้าไม่มีต้นไม้มันก็น้ำมาปกติทีนี้ต้นไม้มันไหลมาทำคลองก็เลยขวาง
1: ในเรื่องแนวทางการช่วยเหลือนะครับนายสิริชัยโสภิจเจริญรองนายกเทศมนตรีความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณเยียวยา
2: เย็นมาให้นะกำลังให้หัวหน้างานป้องกันมาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็จะรายงานให้ทางอำเภอทราบ
3: ทีเนี้ยตรงเนี้ยเดิมอ่ะไม่มีปัญหาน้ำก็ไหลตามเส้นทางน้ำตามปกติแต่เมื่อวานเนี่ยน้ำมวลน้ำเนี่ยมันจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็มีพวกเศษไม้ที่มันแห้งแล้วก็ทั้งที่มันลงมาใหม่เนี่ยมาอุดตรงคลองเดิมทำให้เส้นทางน้ำเนี่ยเปลี่ยนเข้ามาตรงคลองเขาเรียกคลองส่งน้ำนะครับที่อยู่เล็กๆที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับมันก็เลยเปลี่ยนทิศทางน้ำพอเปลี่ยนทิศทางน้ำมันก็ไหลลงสู่ที่ต่ำซึ่งบ้านคนเรือนของชาวบ้านเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำอยู่แล้วมันก็ไหลผ่านบ้านไปเลยนะครับ
1: ไปดูที่ชัยนาทครับน้ำที่ท่วมอำเภอสัพยาตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับทีมช่างจิตอาสาสวทชัยนาทก็ลงพื้นที่นำรถวีลแชร์ไฟฟ้าคันใหม่ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาส่งมอบให้กับนายบุญเสริมศรีสุขผู้พิการถึงบ้านแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรอบคันให้ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนายบุญเสริมบอกว่าดีใจมากครับที่ได้รับมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้าคันใหม่เนื่องจากว่าคันเดิมก็ทรุดโทรมมากแล้วแล้วตอนนี้น้ำลดก็จะได้ใช้เดินทางได้อย่างสะดวกครับ
4: ดีใจแล้วได้ของใหม่แล้วคันเก่ามันแย่แล้วโสมก็ขอขอบคุณท่านที่บริจาคเงินมาครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1 3 6 7 11และ12ในตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์โดยได้มอบสิ่งของจำนวนทั้งสิ้น244ชุดลงใต้นะครับตอนนี้ภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วที่จังหวัดสงขลานายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจกรณีอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยจัดตั้งจุดปฏิบัติการและกระจายกำลังในพื้นที่เสี่ยงภัย5จุดได้แก่บริเวณโกโฮเซลที่ตำบลคลองหงศาลาต้นโพตำบลคลองหงปั๊มเชลตำบลคลองแหบ้านควรสันติแล้วก็โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันอำเภอควนลังเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรกลสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ทันท่วงทีครับ
5: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะชาวบ้านตำบลคลองอุดมชลจรยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่ยังท่วมสูงนะคะบางจุดเนี่ยน้ำลึกเกือบ1เมตรค่ะจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐนำขณะที่ชุมชนใกล้เคียงเช่นชุมชนพฤกษา27ระดับน้ำสูงจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วบางส่วนก็มีการเปิดร้านขายของชำด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมตัวบ้านสาเหตุหลักมาจากระดับน้ำในคลองสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำผุดมาจากท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้สินค้าภายในร้านตู้ทำน้ำแข็งเครื่องปั๊มน้ำเสียหายค่ะ
6: ไม่ได้เปิดค่ะอาทิตย์แรกปิดเพิ่งจะมาเปิดได้อาทิตย์ที่สองค่ะที่ท่วมค่ะเพราะมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะมันอยู่แต่ด้านในมันคือมันออกไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะก็เปิดลูกค้าเดินมาก็ข้างในเขาไม่มีอะไรกินก็ออกมาซื้อของข้างนอกอ่ะค่ะตั้งแต่น้ำท่วมออกไม่ได้ค่ะขายแต่ของเก่าอยู่รถออกไม่ได้ค่ะ
7: การเดินทาง
6: ลำบากลำบากมากเพราะว่าเด็กออกไปฝ่าจะออกไปคือลำบากมากน้ำมันลึก
5: ชาวบ้านอีกรายบอกว่าอาศัยอยู่ที่นี่มานานเกือบ20ปีนะคะแต่ว่าน้ำปีนี้เนี่ยท่วมหนักที่สุดแล้วก็เข้าท่วมบ้านเป็นครั้งแรกเข้าท่วมมาตั้งแต่วันที่24กันยายนค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เก็บของไม่ทันต้องแก้ปัญหาด้วยการนำไม้กระดานมาต่อเพื่อให้พื้นบ้านเนี่ยสูงขึ้นก็อยากให้หน่วยงานนำเรือผลักดันน้ำเข้าไปช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที
8: ่เช้ามาเต็มเลยทีนี้เอาไม่อยู่ประมาณนั้น
7: ทีนี้ตัวพื้นบ้านที่เราเติมเพิ่มนี่คือเติมตอนสถานการณ์นี้เลยใช่ไหม
8: ก็ประมาณ

0: ท่วมได้3วันแล้วก็คือเราก็เตรียมอะไรไม่ทันแล้วไงก็เลยต้องปล่อยให้ท่วมถึงหน้าแข้งในบ้านนะในบ้านก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะนั้นก็ค่อยๆไม่ทันก็ปล่อยตู้อะไรก็ปล่อยเลยไม่อยากจะลงเนี่ยมันกัดเท้าอ่ะนะเจ็บอ่ะมันเดินก็เดินไม่ไหว
1: น้ำลงบ้างไหมคะ
0: ลงค่ะตอนแรกมันเลยมาถึงในนี้เลยนะเนี่ยตรงไอ้ท่อสีนั่นขึงด้านเลยนั่นมันก็ลงไปเหลือเท่านั้นแหละ
1: มีการแบบว่าดันน้ำที่มันลง
0: ค่ะก็อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล้วก็เออทำวิธีไหนก็ได้ที่เขาแบบเออผักให้ไปหน่อยเพราะคนในหมู่บ้านอ่ะมันเยอะทำงานสนามบินอ่ะแล้วเข้าเป็นกะกันมีกลางคืนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยลำบาก
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครก็ยังวางใจไม่ได้นะครับแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีฝนหนักก็ตามล่าสุดครับกทม.ได้แจ้งนะเตือนด่วนถึงประชาชนริมคลองหลวงแพ่งว่ามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งก็จะส่งผลต่อระดับน้ำในพื้นที่สูงขึ้นทั้งในเขตหนองจอกและเขตลาดกระบังครับทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณข้างวัดวชิรธรรมวาสที่เขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนอกชุมชนนอกเขตชุมชนที่หน่วยงานมักจะเข้าไม่ถึงนะครับก็พบว่าพื้นที่ทุ่งนาน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ขณะที่บ้านเรือนและทางสัญจรเข้าบ้านของชาวบ้านบางรายก็มีน้ำท่วมขังโดยรอบบางจุดน้ำสูง 20-30 เซนติเมตรครับอย่างชาวบ้านริมคลองหลวงแพ่งนายสุรชัยไหลหลังซึ่งอยู่ที่นี่มากว่า47ปีบอกว่าถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วแล้วก็ท่วมสูงมากกว่าปกติด้วยเพราะมีฝนตกหนักสะสมยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังกทม.ประกาศเตือนให้ระวังระดับน้ำรอบใหม
3: ่ก็น่าจะสูงอยู่ประมาณ50เซนจากพื้นระดับคลองนะได้ลงมาหน่อยนึงใช่แต่ทีนี้ทางกทม.ได้ประกาศนะว่าตั้งเมื่อวานแล้วว่าน้ำจะขึ้นอีกแต่ว่าผมว่าเที่ยวนี้เขาผ่านน้ำแรงใช่แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มอีกไหมจะเพิ่มอีกหรือเปล่าตอนนักคืนนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่ากทม.ก็ได้ประกาศนะเขตลาดกระบังก็ได้ประกาศสกสสก็ได้ประกาศว่าน้ำจะขึ้นอีกให้เฝ้าระวัง
2: ด้านนางมนัสนันไหลหลังชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดขณะนี้นะครับนอกจากเรื่องระดับน้ำแล้วก็คือเรื่องปลิงซึ่งมากับน้ำท่วมครับรวมถึงยังมีความกังวลระยะยาวเรื่องสารเคมีกับสารพิษปนเปื้อนที่อาจจะไหลมาจากจังหวัดข้างเคียงด้วย
4: วันนี้ระดับน้ำก็ในคลองเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มมากสักเท่าไหร่แต่ที่กังวลก็คือเกี่ยวกับสารพิษอะค่ะเพราะมันมาจากฉะเชิงเทราเนาะภาคตะวันออกแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่สูงกว่าคลองหลวงแพ่งเนี่ยดังนั้นพวกสารเคมีจากจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะเราก็กังวลตรงนี้ค่ะว่าในระยะยาวสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะคะคลองหลวงแพ่งแขวงคุ้มทองเขตน้องจอกอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำไหลออกไปคลองประเวศบุรีรมย์อะค่ะแล้วมันจะมีผลกระทบในระยะยาวค่ะ
2: ทางนี้ทางกทม.และสำนักการระบายน้ำยืนยันนะครับว่าจะเร่งประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องการความช่วยเหลือหรือพบเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกทม.1555ตลอด24ชั่วโมงครับ
5: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตอนนี้หนึ่งปัญหาที่จะต้องรอผลการตรวจสอบก็คือเรื่องของคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าหรือว่าคราบน้ำมันแล้วจากการไปตรวจสอบก็พบว่ามีอาการผื่นตรวจประเมินสุขภาพเพิ่มเติมตามระดับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงผลการคัดกรองผู้สัมผัสกับสารปิโตรเคมีในพื้นที่น้ำท่วมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปราจีนบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้น73คนนะคะพบว่ามี 52% ที่พบอาการผิดปกติโดยอาการที่พบมากก็คือผื่นผิวหนังและประชาชนได้ให้ข้อมูลว่ามีประวัติเดินลุยน้ำหรือ

0: ือได้กลิ่นสารเคมีแต่ยังไม่สามารถสรุปได้โดยตรงว่าเกิดจากสารปิโตรเคมีเพราะจำเป็นต้องพิจารณาประวัติการสัมผัสและข้อมูลทางการแพทย์มาประกอบกันโดยจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีอาการร่วมกับมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อประเมินความจำเป็นในการตรวจเพิ่มเติมและติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดสำหรับแผนระยะต่อไปนะคะจะมีการพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติการสัมผัสและอาการของประชาชนจำแนกระดับความเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงปานกลางและต่ำเพื่อกำหนดแนวทางติดตามสุขภาพเป็นรายบุคคลกรมควบคุมโรคยังได้ส่งปัสสาวะเพื่อตรวจสารอินทรีย์ระเหยเพิ่มเติมจากโลหะหนักในกลุ่มที่ได้กลิ่นคราบน้ำมันชัดเจนและมีอาการสัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหยเพื่อนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนที่สงสัยว่าปนเปื้อนสารเคมีโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหากมีผื่นคันระคายเคืองผิวหนังแสบตาไอเวียนศีรษะหรืออาการผิดปกติอื่นๆควรออกจากบริเวณเสี่ยงและเข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสให้ทราบ
1: มาที่เรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับชาวรังสิตปทุมธานีครับหลายคนก็บอกว่าได้รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำไปซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงสิ่งของที่ได้รับความเสียหายครับที่ชุมชนซอยรังสิตนครนายก4ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจากที่น้ำเคยท่วมสูงตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือร่องรอยความเสียหายซึ่งแต่ละหลังก็เสียหายแตกต่างกันไปตามระดับความสูงของน้ำที่ท่วมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกน้ำล้อมอยู่ทำชาวบ้านเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมครับหลายคนบอกว่าได้ก็หมดไปกับการซ่อมแซมบ้านเรือนและข้าวของที่ขาดหายไปครับ
2: ก็พวกอุปกรณ์พวกอะไรเราเสียหายแล้วก็มาซ่อมเองก็เป็นส่วนนั้นที่ซื้อซ่อมใช่ไหมขายของไม่ได้แต่ค่าที่เราก็ต้องจ่ายตลอด
3: ปีนี้ก็ถือว่าจะว่าหนัก
4: เรายื่นไปตอนนี้บ้านเราได้รับการเยียวยาแล้ว
3: ได้รับแล้วครับทางรัฐเนี่ยเขาก็ไวดี
4: ถือว่าได้รับการเยียวยาที่รวดเร็ว
3: ครับ
4: เวลาประมาณเท่าไหร่ในการยื่น
3: ไม่ถึงอาทิตย์นะ
4: ไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้เลย
3: ครับ
5: ที่บ้านก็ไม่เท่าไหร่ยกเครื่องซักผ้าไปทางโน้นยกทันแต่รถก็ต้องเอาไปนู่นถนนไว้ถนนแต่ไม่เข้านี่ไงถ้าเข้านี่แล้วไม่ต้องกลัวแล้ว
4: เราได้รับการเยียวยาแล้วหรือยังคะในเรื่องของการยื่น
5: เขาก็ยื่นกันไงเนี่ยพวกหอพักก็ยื่นพวกเช่าห้องก็ยื่น
4: เพราะว่าช่วงนั้นออกไปไหนมาไหนกันไม่ได้
5: ไม่ได้ยื่น
4: ตอนนี้ได้กันแล้วหรือยัง
5: บางคนก็ได้ยังบางคนก็ยังไม่ได้เพราะยื่นช้าบางคนก็ทำไม่เป็นต้องไปให้คนที่เขาทำเป็นให
4: ้ต้องช
5: ่
4: วย
5: ช่วยกันมีคนทำไม่เป็นไง
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยดำเนินการสำเร็จแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดค่ะนอกจากนี้ตั้งแต่เมื่อเวลา 11 นาฬิกาที่ผ่านมาก็ได้ทยอยโอนเงินเพิ่มเติมให้ประชาชนอีกกว่าแสนครัวเรือนค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รายละเอียดว่าได้ร่วมกับธนาคารออมสินส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันนี้นะคะก็คือ15ตุลาคมเมื่อเวลา 7:30 นาทีธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ค่ะทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีน

0: บุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ธนาคารออมสินได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมา
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญกันต่อครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

12:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

0: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือใน4มิติสำคัญทั้งการค้าการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ22ปีควบคู่กับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศโดยผู้นำทั้ง2ได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆสำหรับการหารือเต็มคณะในครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักเริ่มจากด้านการค้าและการลงทุนซึ่งทางสวิตเซอร์แลนด์ยังครองตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปยุโรปนะครับทั้งสองประเทศจึงเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความตกลงการค้าเสรี EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วรวมทั้งเปิดรับการลงทุนจากภาคธุรกิจสวิสในอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือยังครอบคลุมไปถึงด้านเขียวผ่านความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและเตรียมจัดซื้อคาร์บอนเครดิตมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสาธารณะให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานในอนาคตทั้งนี้นายกรัฐหากแต่ยังเป็นการวางรากฐานความร่วมมือที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะ
1: การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นะคะได้เห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายศิหศักดิ์กล่าวว่าปัจจุบันทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือโดยตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชน

0: ทั้ง2ประเทศรวมถึงการจัดทำข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการและพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของอียิปต์ขณะที่ดร.บาดอับเดลอาตีเห็นว่าทั้งสองประเทศควรจัดการประชุมและการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยจะเริ่มจากการเยือนอียิปต์ของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีของไทยในปีหน้าขณะเดียวกันยังเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนด้านการค้าอียิปต์พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูสู่แอฟริกาสำหรับประเทศไทยทั้งนี้ที่ประชุมจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงาน
1: ในการทำหน้าที่ควบคุมการประชุมครับแต่ก็ได้ขอความร่วมมือกับส.ส.นะครับให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้วก็เน้นย้ำให้การอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนครับนายโสพลซารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดณอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ถึงแนวทางในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่มีความหนักใจหรือความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเชื่อมั่นในกรอบแนวทางและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ขอความร่วมมือส.ส.ทุกคนนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลให้ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนงานของฝ่ายนิติบัญญัตินะและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
0: อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ชี้แจงกรณีเพจทางของกรมโยธานะคะได้โพสต์โต้คำวิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องขัดแย้งแต่ว่าเป็นการให้กำลังใจข้าราชการและไม่ได้มีคำสั่งจากปลัดกระทรวงค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวถึงกรณีเพจกรมโยธาธิการและผังเมืองโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับคำพูดของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีต่อกระทรวงมหาดไทยว่าการออกมาพูดของอดีตปลัดเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องขัดแย้งต้องให้กำลังใจกันนายธีรพัฒน์ยอมรับว่าไม่ได้เห็นด้วยแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดความสงบสุขซึ่งแต่ละเพจก็พยายามนำเสนอการทำงานในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ส
2: ู
0: งส
2: ุ
0: ด
2: อ๋อคงไม่ได้สั่งการหรอกครับเพียงแต่กำลังบอกว่า อยากจะให้การปฏิบัติหน้าที่นะครับนะครับก็มีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไปนะครับก็จะมีการทำงานที่อาจจะหลากหลายรูปแบบกันไปซึ่งไม่มีความที่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามแต่นะครับก็เป็นเรื่องที่คำแนะนำในต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับในส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องปกติของอดีตข้าราชการนะครับแต่ก็ยังไม่อยากให้ที่ทำให้ขวัญกำลังใจของข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดความสงบสุขกันนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจแก่ข้าราชการนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างด้วยความตั้งใจนะครับที่เขาอยากจะให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงที่ทำงานเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับจะได้ไม่มีการที่จะเสียความตั้งใจนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองของ IMF นะครับที่ส่งถึงผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในสถานการณ์ที่หนี้กำลังท่วมโลกครับ IMF คาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะโลกนั้นจะแตะ 100% ของ GDP ภายในสิ้นทศวรรษนี้นะครับการมีหนี้มากๆนั้นหมายถึงฐานะการคลังที่อ่อนแอครับและถ้าจะกู้ใหม่ก็ต้องเจอดอกเบี้ยที่แพงกว่าเดิมข้อเสนอแนะของ IMF ก็คือจะต้องเร่งปรับสมดุลการคลังนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้เยอะๆต้องเพิ่มรายได้เข้าภาครัฐมากขึ้นต้องปรับปรุงการใช้จ่ายต้องบริหารจัดการเงินสาธารณะควบคู่กับการลงทุนทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานธนาคารกลางของประเทศก็ต้องใช้นโยบายการเงินเพื่อคุมเงินเฟ้อพร้อมกับปรับนโยบายรับมือกับภาวะดอกเบี้ยและหนี้สูงต้องใช้ประโยชน์จากกระแส AI ครับกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มผลิตภาพในระยะยาวรวมถึงปรับนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอาจจะมีทั้งปัญหาประชากรสูงวัยปัญหาสภาพอากาศและกระแสดิจิทัลสุดท้ายก็คืออยู่คนเดียวไม่ได้ครับต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจโลกนี่คือสื่อสารที่ IMF ส่งถึงแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับIMF ยังกล่าวถึงประเทศไทยด้วยนะครับในฐานะที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยสูงราคาพลังงานสูงและต้นทุนการกู้ยืมสูงคำแนะนำของ IMF ก็คือให้ไทยโฟกัสแนวทางของตัวเองครับทำให้เศรษฐกิจมหาภาคแข็งแรงสามารถรับมือ
1: And to focus to lift up your growth make sure that you have very strongMacro foundations, so you're not vulnerable to shocks. And for Thailand and ASEAN, work harder to improve the benefits from regional integration. ASEAN is a wonderful place. Very dynamic countries. Also countries where the spirit of people, that is that positive energy that comes in many of them from youthful populations. But ASEAN is trading more with the rest of the world than within ASEAN. For fairness to Thailand, this is one of the countries that is on the frontier of benefiting from the AI investment. And that is, of course, a very good thing. And it's one of the countries that is thinking early about the risks of the AI investment boom.
0: การลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจแคร์จึงเสนอ3แนวทางปฏิรูปคุณสารัชชิมผู้อำนวยการมูลนิธิเอดเฮลท์ภูมิภาคเอเชียกล่าวในเวทีเสวนา Freedom from Debtว่าวิกฤตหนี้โลกกำลังส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหลายประเทศต้องเลือกระหว่างการชำระหนี้กับการลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษาปัจจุบันหนี้สินทั่วโลกสูงกว่า GDP โลกถึง 235% นะครับข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังคัดระบุว่าปี2567ประเทศกำลังพัฒนามีภาระจ่ายดอกเบี้ยหนี้สาธารณะรวม 921,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้าขณะที่ประเทศไทยมีภาระการชำระหนี้คิดเป็น 61.25% ของรายได้รัฐบาลและสูงกว่างบประมาณด้านการศึกษาถึง 4.18 เท่าและด้านสาธารณสุข 3.22 เท่าAHF เสนอ3แนวทางนะครับได้แก่การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผู้กู้เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับเจ้าหนี้การกำหนดกลไกพักชำระหนี้เมื่อเกิดวิกฤตสาธารณสุขหรือภัยพิบัติและจัดเก็บเงินสมทบ 1% จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อนำเงินมาสนับสนุนการบรรเทาภาระหนี้และการคุ้มครองทางสังคมคุณสารัตย้ำด้วยว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้มุ่งให้ประเทศกำลังพัฒนาหยุดชำระหนี้ทั้งหมดนะครับแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศที่เป็นธรรมเพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการดูแล

สุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการผลักดันความเป็นธรรมด้านนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้รัฐบาลที่ขาดธรรมาภิบาลใช้เป็นข้ออ้างในการก่อหนี้หรือใช้งบประมาณโดยขาดความรับผิดชอบครับปลัดกระทรวงพาณิชย์ประกาศปรับแนวทางการทำงานของกระทรวงนะครับมุ่งสร้างสมดุล3มิติทั้งคนงานและองค์กรเน้นใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพดูแลค่าครองชีพประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการครับคุณพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงทูตพาณิชย์ในต่างประเทศและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศภายใต้3มิตินะครับได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อยกระดับกระทรวงพาณิชย์สู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนมิติแรกก็คือด้านบุคลากรนะครับเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกระดับแข่งขันกันด้วยผลงานยึดหลักคุณธรรมความสามารถและความซื่อสัตย์พร้อมผลักดันระบบความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรมปราศจากระบบอุปถัมภ์มิติที่2คือภารกิจด้านงานสำคัญนะครับมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพประชาชนเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME เร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีและปราบปรามธุรกิจนอมินีรวมถึงยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงดิจิทัลหรือดิจิทัลมินิสทรีอย่างเต็มรูปแบบมิติที่3ก็คือด้านองค์กรนะครับมุ่งปรับกระบวนการทำงานให้คล่องตัวโปร่งใสและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายพร้อมกับพัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากการหลังน้ำท่วมและเพิ่มโอกาสให้กับ SME ด้วยครับคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอเปิดเผยว่าปัจจุบันพบสินค้าบางประเภทระบุข้อความ Made in Thailand ลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับแต่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่ใช่ตราสัญลักษณ์รับรอง MIT และไม่เทียบเท่ากับสินค้าที่ผ่านกระบวนการรับรองของสภาอุตสาหกรรมซึ่งเปรียบเสมือนการรับรองสัญชาติไทยให้กับสินค้าและยืนยันคุณสมบัติด้านการผลิตในประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้อมูลณเดือนตุลาคมปี2569มีสินค้า MIT กว่า 40,000 รายการนะครับและในสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้า MIT ทั้งเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐเช่นวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานช่วยให้เม็ดเงินนั้นกลับมาเป็นคำสั่งซื้อแก่ผู้ผลิตในประเทศรวมถึงผู้ประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทานช่วยรักษาการจ้างงานและหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: โอ้จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
1: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: 1 2 3 let's
1: go เพชรจาร์นี่รายการที่จะพาทุกคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกพบสถานที่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจพร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่ไปด้วยกันเพชรจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและสอดแทรกคำศัพท์ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกันกับเพชรจาร์นี่รายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักโลกที่กว้างขึ้นทุกที่ที่ไปมีเรื่องราวใหม่ๆ

ช่วงนี้พาไปชมความวิจิตรการตาของพระราชประเพณีทางน้ำอันทรงคุณค่าระดับโลกนะคะในการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งมาน ี่คือความวิจิตรการตาของพระราชประเพณีทางน้ำที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งวันนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

0: เอียดหลังจากนี้นะคะกองทัพเรือกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่อีก2ครั้งกองทุลีพระบาทรับเสด็จได้ในวันจริงนะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารุนราชวรารามตามจุดรับชมสาธารณะต่างๆอาทิบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามสวนสันติชัยปราการท่ามหาราชกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายธุลีพระบาทรับเสด็จและชมความวิจิตรผ่านริ้วขบวนเรือพระราชพิธีอันสง่างามซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและทรงคุณค่าของโลก
1: ทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยกิจกรรมวันนี้เป็นวันที่3ยังคงมีประชาชนเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เต็มทุกโต๊ะโดยทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุราชการและอาสาสมัครจากชมรมต่างๆที่ชักชวนสมาชิกมาร่วมกิจกรรมโดยดอกไม้ที่นิยมประดิษฐ์ได้แก่ดอกดารารัตน์และดอกควีนสิริกิติ์คัทธริยาซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์และเชื่อมโยงกับพระองค์ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างตั้งใจประดิษฐ์อย่างประณีตเพื่อให้สามารถส่งต่อไปยังสถานที่ประกอบพิธีได้อย่างเรียบร้อย
2: รู้จักทางเพจทาง Facebook ค่ะค่ะแล้วก็บอกกล่าวเพื่อนๆที่เคยทำกันมาเมื่อตอนสมัยพ่อหลวงร.9ทำตอนนั้นทำดอกแดฟโฟดิลค่ะก็เลยสนใจมาเลยชวนกันมาก่อนชวนแบบแกนนำกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสอนไปจับกลุ่มสอนค่ะเพราะมันมีทีมอยู่ที่เขารออยู่ว่า
3: การที่9วันที่13ตุลาที่ท่านสวรรคตแล้วก็ทำอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้วเข้าไปเรียนในวังเพื่อมาทำดอกดารารัตน์ที่พระองค์ชอบนะคะแล้วก็มาตอนนี้อยากทำให้พระราชินีหรือพระพันปีหลวงของเรานะคะก็เลยอยากจะมาเนี่ยมาสอนกันเพื่อจะได้เป็นอัปปะถวาย
1: ทั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรม2วันที่ผ่านมาสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้เกือบ 2,000 ดอกประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่19และ20ตุลาคมเวลา 9:00 นถึง 15:00 นบริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตู13สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดไปยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
0: มาดูเรื่องของการศึกษาที่จะต้องต่อยอดไปถึงการทำงานในอนาคตโดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาทักษะด้านนี้จึงมีความสำคัญในการต่อยอดไปสู่การจ้างงานค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะจึงได้ร่วมกับ Microsoft เปิดตัวโครงการ Microsoft Elevate AI and Jobs for Thailand มุ่งพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์คนไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาหลักสูตรรับรองทักษะ AI และส่งเสริมบทบาทของครูเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ด้วยแผนระยะแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ถึงมิถุนายน2500ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: ครูยังมีความสำคัญ AI ก็จะมีส่วนช่วยทำให้ภาระงานต่างๆเนี่ยที่เคยทำประจำอย่างเช่นงานเอกสารหรืองานอะไรลดลงนะครับซึ่งเราถือว่ามี

0: การสกัดเพราะนั้นเนี่ยภาระของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องทำงานในอนาคตก็คือการวางพื้นฐานของความรู้ด้านAIตั้งแต่ระดับปฐมวัยระดับ
1: นี่คือภาพที่เจ้าวินเนอร์นะครับซึ่งเป็นสุนัขดมกลิ่นสายพันธุ์ลาบราดอร์เข้าไปรั่วขอนกรุงเทพหลังจากเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เปิดปฏิบัติการ Black Research นำกำลังบุกเข้าไปจับกุมนายบัญชาอายุ26ปีซึ่งมีพฤติการปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยแล้วก็ปลอมบัญชีไลน์ไปหลอกลวงเหยื่อผู้เสียหายอ้างว่าตนเองเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังลวงนักเรียนชายมาเข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการวิจัยทางเพศก่อนจะบังคับให้เหยื่อส่งภาพและคลิปวิดีโอไม่เหมาะสมรวมถึงลวงเหยื่อไปมีสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่ปี2562มาจนถึงปัจจุบันครับด้านนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายบัญชาคนนี้ก่อนที่จะตรวจยึดคลิปวิดีโอและไฟล์ลามกได้มากกว่า 5,000 ไฟล์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้ง3ข้อหาหนักคือปลอมแปลงเอกสารกระทำอนาจารและส่งต่อบันทึกภาพหรือเสียงกระทำชำเราเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบครับ
2: และมากไปกว่านั้นอาจจะนำไปสู่ปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันในคดีนี้เราตรวจค้นพบภาพลามกอนาจารทั้งหมดประมาณ 5,000 ไฟล์ภาพนะครับเป็นลามกผู้ใหญ่ประมาณ3ดวงให้กระทำอนาจารแล้วเรายังพบผิดเพื่อมีการเยียวยาเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากในกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
3: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ทัศน์จึงการกุลกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจจาตันโฮลดิ้งส์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิสิทธิ์สังวิพัฒนมงคลผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจเอกอนันต์วงคำเลขานุการ CCOC ณพิพิธภัณฑ์การยาสูบร่วมกันแถลงข่าวและสาธิตผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยของจาตันโฮลดิ้งส์สินค้าแบรนด์ไทยที่ได้รับเลือกให้ดูแลระบบตรวจคัดกรองความปลอดภัยแบบครบวงจรรองรับผู้เข้าร่วมงานในการประชุมระดับนานาชาติ IMF for Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยครั้งนี้อาทิเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระอุโมงค์ตรวจจับโลหะเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือโดยเฉพาะเทคโนโลยี Walkthrough Screening เพื่อชวนทุกคนฉุกคิดถึงการมีมาตรฐานชีวิตที่ดีโดยไม่ส่งผลกระทบให้กับคนอื่นๆหรือคนรุ่นถัดไปให้ต้องแบกรับซึ่งเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยตัวเองภายในงานมีการจัดงานเสวนาในหัวข้อชีวิตดีในเมืองใครเป็นคนจ่ายและเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำให้สังคมมีสินค้าหรือบริการที่นำไปสู่มาตรฐานชีวิตที่ดีในปัจจุบันพร้อมกับมีข้อเสนอและ call to action เพื่อให้ทุกภาคส่วนมาบูรณาการความร่วมมือกันในการออกแบบแนวทางการมีมาตรฐานชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนศาสตราจารย์ดร.สุภัสสวัสดิ์ ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้ตั้งใจทำให้เป็นนิทรรศการกึ่งถาวรเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เกิดการใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโซนจัดแสดงแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่1เส้นทางสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตและ2เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจาก1คนเพื่อชี้ให้เห็นว่าทุกๆคนสามารถมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยการเริ่มที่ตัวเราเองในกิจวัตรประจำวันใกล้ตัวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งสถาบันปีที่65ในวันอังคารที่20ตุลาคมนี้ณอาคารสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์ซอยอารีถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีสักการะอาจารย์สะอาดตันสุภพลและพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสาขาสถาบันพัฒนาการประชาคมนี้เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ที่บขส.สาขารังสิตจะจัดขึ้นในวันที่20ตุลาคม2569ณอาคารจัดการชั้น6บขส.สาขารังสิตโดยลงทะเบียนยื่นเอกสารแล้ว

ันเวลา 9:00 นถึง 10:00 นก่อนเริ่มประมวลเวลา 10:01 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 936 2777

0: ส่วนสภาพอากาศนะครับค่ำวันนี้ฝนจะตกลากยาวไปถึงกลางดึกแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าฝนจะลดลงชัดเจนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: ติดตามสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NVT ตอนนี้หลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายทั้งภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และนครสวรรค์ภาคกลางที่จังหวัดชัยนาทราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองและสระแก้วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้ฝนยังคงเน้นตกในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยค่ะแต่ฝนจะลดลงในช่วงกลางดึกและหายไปจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้แสดงว่าวันพรุ่งนี้ค่ะมีลุ้นที่จะได้เห็นแดดบ้างในช่วงเช้าพอได้ออกกำลังกายพอได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแดดแรงจนตากผ้าได้ย้ำว่าฟ้าไร้ฝนอาจจะเป็นแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงเย็นๆเพราะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสค่ะรวมถึงจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะเข้ามารบกวนการเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานอีก1วันนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมวางแผนการเดินทางด้วยภาคตะวันออกฝนตกกระจายเกือบทั่วทั้งภาคค่ะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสใครที่ไปเที่ยวทะเลยังพอว่ายน้ำได้นะคะเพราะว่าใกล้ฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรต้องระวังด้วยค่ะสังเกตจากภูมิอากาศแล้วนะคะตามรายภาคต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าบางพื้นที่เย็นได้บ้างทำให้เริ่มมีคำถามตามมาค่ะเข้าฤดูหนาวแล้วหรือยังนะคำถามนี้นะคะตอบได้เลยว่ายังค่ะเพราะว่าปัจจัยยังไม่ครบ3ข้อนะคะข้อแรกค่ะอุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศาเซลเซียสท่านนับไปแล้วภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกผ่านนะคะแต่ภาคอื่นๆยังไม่ผ่านค่ะข้อที่2นะคะลมเปลี่ยนทิศตรงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ตรวจพบเป็นที่ชัดเจนมีเพียงแค่ลมหนาวเริ่มแตกเข้ามาบางๆทางตอนบนของประเทศไทยเท่านั้นนะคะและข้อสุดท้ายข้อ3ค่ะตอนบนของประเทศฝนต้องลดลงชัดเจนคำตอบนี้แน่นอนเลยค่ะว่ายังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่รอลมหนาวอยู่รอต่อไปก่อนนะคะและในช่วงที่รอลมหนาวก็ต้องระวังฝนกันต่อไปค่ะติดตามรายงานสภาพอากาศถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะจะได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าสุภัสรากับสถานีอากาศ NVT สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในเมืองใหญ่ของตุรกีนะคะโดยกระแสน้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะนครอิสตันบูลเมืองสำคัญในตุรกีเผชิญฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันแสน้ำที่ไหลเชี่ยวยังพัดพารถยนต์ไหลไปตามน้ำกีดขวางการจราจรจากสถานการณ์ที่เลวร้ายหนักทำให้ทางการ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ลงในทรูธโซเชียลว่าการสำรวจน้ำมันแก๊สและแร่ธาตุกำลังจะเริ่มขึ้นในกรีนแลนด์ซึ่งโพสต์นี้ก็ก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับเนื่องจากทรัมป์ใช้ถ้อยคำเรียกกรีนแลนด์ว่าเป็นดินแดนแห่งใหม่อันสวยงามของเราโดยเป็นการเพิกเฉยต่อสถานะดินแดนปกครองตนเองกึ่งอิสระภายใต้อธิปไตยของเดนมาร์กหลังการโพสต์ข้อความของทรัมป์ก็ปรากฏว่ารัฐมนตรี
0: ผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้คำนวณหาอัตราเงินเมื่อเทียบแบบรายปีโดยสูงกว่าระดับ 3.4% ในเดือนสิงหาคมและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นข้อมูล

0: สุดท้ายที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนที่สหรัฐจะจัดการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้หลายฝ่ายมองว่าเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงจากสงครามอิหร่านอาจกระทบต่อคะแนนเสียงของทรัมป์และพรรครีพับลิกันของเขาและคาดกันว่าชาวอเมริกันอาจใช้เรื่องเศรษฐกิจและค่าครองชีพเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลงคะแนน
1: ซึ่งการเลือกตั้งกลางวาระในสหรัฐก็จัดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้ากันแล้วนะครับทั้งแบบเปิดคูหาให้มาลงคะแนนด้วยตนเองและการลงคะแนนทางไปรษณีย์ซึ่งมีเพียง8รัฐที่ยังใช้วิธีการนี้อยู่รายงานข่าวระบุว่าการใช้สิทธิ์ที่รัฐจอร์เจียซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความคึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิ์วันแรกเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเกือบ 200,000 คนสูงกว่าการเลือกตั้งกลางวาระครั้งก่อนเมื่อปี2565ส่วนการใช้สิทธิ์แบบลงคะแนนทางไปรษณีย์ก็พบว่ามีผู้ส่งคำร้องขอบัตรลงคะแนนทั่วประเทศกว่า51ล้านใบทั้งนี้พรรครีพับลิกันของทรัมป์ยังหวังจะรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในช่วง2ปีที่เหลืออยู่ของรัฐบาลเป็นไป
0: ว่าขอติดไว้ก่อนส่วนเวลาอีกครึ่งหมดไปกับการอ่านรายงานความคืบหน้าของรัฐบาลล่าสุดเธอก็ตกเป็นเป้านะคะว่าอาจไม่มีคุณสมบัติทางกฎหมายเนื่องจากตรวจไม่พบข้อมูลว่าได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความในรัฐใดของสหรัฐ
1: การประท้วงในกรุงติราน่าของกลุ่มนักศึกษาแอลเบเนียที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นพากันบุกเข้าไปวางเพลิงในพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมอีกทั้งยังช่วยการจุดไฟเผาทรัพย์สินสาธารณะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงไว้บางส่วนล่าสุดผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกโทษฐานที่ล้มเหลวในการพัฒนาระบบการศึกษา
0: เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพยูเครนตำหนิ SpaceX ของอีลอนมัสก์ว่าจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink โดยไม่แจ้งล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถควบคุมโดรนทางทหารได้ส่งผลให้ภารกิจหลายอย่างขัดข้องทั้งนี้ยูเครนพึ่งพาดาวเทียม Starlink เพื่อการรบนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากทำสงครามเมื่อปี2565แต่ล่าสุดพบว่าสัญญาณจากอุปกรณ์ Starlink ที่ติดตั้งบนโดรนขาดหายเป็นช่วงๆครั้งละ 10-20 วินาทีแม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพียง 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ควบคุมโดรนได้ยากขึ้น
1: เดมิสฮัสปาฮัสซาบิสประธานดิฟมายซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา AI ของ Google เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเตือนถึงอันตรายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยบอกว่า AI จะก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในระดับที่ยิ่งใหญ่ภายในเวลา2ปีหากไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุมตามขีดความสามารถที่เติบโตขึ้นพร้อมชี้ว่าปัญหาจาก AI ในปัจจุบันเป็นเพียงสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากระบบที่ยังทรงพลังไม่มากคำเตือนนี้มีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอด AI นานาชาติที่จัดขึ้นที่กรุงดับลินของไอร์แลนด์และถือเป็นคำเตือนที่สะท้อนมุมมองของผู้พัฒนาเทคโนโลยีแถวหน้าที่เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องหาทางป้องกันความเสี่ยงจาก AI ที่อาจหลุดการควบคุม
0: คณะนักสำรวจฝรั่งเศสพบว่ายอดเขามงบลองบนเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปมีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น 4,807.47 เมตรโดยสูงกว่าการวัดครั้งก่อนเมื่อปี2566ทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดยอดเขาแห่งนี้จึงสูงขึ้นซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากความหนาของชั้นหิมะและฐานน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่บนยอดซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามทิศทางลมปริมาณฝนและหิมะและปัจจัยอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลทั้งนี้การวัดความสูงของยอดเขาได้มีการใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมร่วมกับการใช้โดรนและเรดาร์ทะลุทะลวงพื้นดินเพื่อตรวจวัดโครงสร้างชั้นหิมะและชั้นหินอย่างละเอียดถี่ถ้วน
1: Nintendo ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมสัญชาติญี่ปุ่นได้สร้างความตื่นเต้นแก่คอเกมซีรีส์ Zelda ด้วยการนำเกมที่เป็นตำนานของบริษัทอย่าง Ocarina of Time ซึ่งผ่านโปรเจกต์รีเมคมาวางจำหน่ายในวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับโดย Nintendo ได้จัดให้สื่อทางประเทศมาทดลองเล่นที่นครแฟรงก์เฟิร์ตของประเทศเยอรมนีปรากฏว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดานักข่าวสายเกมเป็นอย่างมากต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังคงเป็นหนึ่งในการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิดีโอเกม
0: มีการศึกษาวิจัยในออสเตรเลียระบุว่าโคอาลากำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดติดตามจากรายงานค่ะ
2: มหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียรายงานผลการวิจัยใหม่ที่

0: วิเคราะห์บันทึกการรักษาตัวในโรงพยาบาลของโคอาล่าในรัฐนิวเซาเวลตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนเกือบ 12,000 ตัวโดยคนพบว่าอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลและความเสี่ยงเสียชีวิตของโคอาล่าเพิ่มขึ้นชีวิตของโคอาล่าเนื่องจากโคอาล่ามีความทนทานความร้อนและระยะการหาอาหารที่จำกัดเมลากล่าวว่าหลักฐานก่อนหน้านี้อาศัยเพียงข้อมูลจากการสังเกตการซึ่งมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าและอ้างอิงคำบอกเล่าเฉพาะบุคคลมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์คณะนักวิจัยยังค้นพบว่าโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคติดเชื้อคลามไมเดียและการสูญเสียที่อยู่อาศัยยิ่งเป็นตัวเร่งให้โคอาล่าเปราะบางต่อความร้อนมากขึ้นโดยโคอาล่ารับมือกับสภาพอากาศร้อนได้ในระยะสั้นหากไม่มีการแทรกแซงช่วยเหลือประชากรโคอาล่าที่เปราะบางอยู่แล้วอาจใกล้สูญพันธุ์บ่อยครั้งจนต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยนอกเหนือไปจากโรคระบาดและส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่อาศัยอยู่ทางใต้ของออสเตรเลียอย่างในรัฐวิกตอเรียเซาท์ออสเตรเลียโดยเฉพาะบนเกาะแยกหรือเทือกเขาที่กลับมีปัญหาโคอาล่าล้นเมืองซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ได้อพยพพวกมันไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดนักล่าโดยประชากรโคอาล่าที่หนาแน่นได้ทำให้เกิดปัญหาป่าเสื่อมโทรมจากการกินจุของพวกมันขณะเดียวกันฝีมือการแผนอาหารทำให้พวกมันขาดแหล่งอาหารจนอดตายในที่สุด
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: การลักลอบนำเข้ามาของขยะอุตสาหกรรมตรงนี้เราเข้าไปจัดการหรือเข้าไปกำกับดูแลไง
1: เราจะตามยึดทรัพย์เจ้าของกิจการผมไม่ต้องการหลักล้านนะผมต้องการเป็นหลักสิบล้านเลย
0: เรื่องของยานยนต์ก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะย้ายฐานการผลิตแล้วจะทำให้เราเสียเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ
1: ว่าเราไม่กลัวถึงเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องช่วยเขาเรามองไปข้างหน้าอีกมือนึงเนี่ยเราก็ต้องจูงคนข้างหลังไปด้วยกันทิ้งใครไปไม่ได้
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดศรีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒน
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ npt+.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษม

0: เกษมสันต์วีรคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: ผู้ชมครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้นะครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเวทีการประชุมระดับโลกจริงๆนะครับและที่สำคัญต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ35ปีที่ผ่านมาเลยนะครับดังนั้นการประชุมระดับโลกในขนาดนี้เนี่ยนะครับก็มีการตั้งคำถามจากภาคประชาชนว่าเอ๊ะเมื่ออันนี้เป็นเวทีโลกเนี่ยสังคมไทยประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มในการที่จะนำเอาการประชุมครั้งนี้ให
1: ้ครับท่านรัฐมนตรีที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการนะครับผมต้องขออภัยก่อนตีแล้วกันคุ้นปากกว่าท่านรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมว่าถ้าวันนั้นคนชื่ออาคมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ตัดสินใจร่วมกับทีเซฟว่าเอ้าเราไปเอางานนี้มาเนี่ยวันนี้ไม่มีงานนี้ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ครับก็ถูกต้องฮะ
1: เพราะวันนั้นเคาะ
2: ครับ
1: ลองเล่าที่ไปที่มาเบื้องหลังให้พวกเราฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจว่าฉุกระหุกด้วยนะเวลาน้อยด้วยทีเซฟมาพูดอะไรกับท่านท่านคิดยังไงแล้วเราถึงไปบิดงานนี้มาได้แล้วถึงมีวันนี้ครับ
2: คือคงไม่ได้หมายว่าถ้าไม่มีผมแล้วจะไม่มีงานนี้ก็คงก็เราไม่รู้ว่าจะเป็นใครในขณะนั้น
1: แต่วันนั้นทำไม่ใช่คนชื่ออาคมเป็นรัฐมนตรีว่าม
2: ันเริ่มตั้งแต่ปี2565เดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็โดยปกติสสปนคือสำนักงานส่งเสริมนิทรรศการและการประชุมก็มีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมประเทศไทยเป็นเวทีของการประชุมก็ทางที่ทีเซฟหรือสสปนนะฮะก็มีอาจารย์ดร.อัจฉกาศรีบุญเรือง
1: นะตอนนั้นเป็นประธานนะ
2: ตอนนั้นเป็นประธาน
1: เป็นประธานทีเซฟ
2: ก็เคยเป็นประธานแล้วก็มานำเสนอว่าปฏิทินของการประชุมเนี่ยของโลกในห้าปีข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ครับ
2: แล้วก็โฟกัสมาที่การประชุมของธนาคารโลกIMFนะครับซึ่งก็มีปฏิทินในปี2019อาจารย์ก็บอกว่าท่านอัจฉกาก็บอกว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกจะพี่อัจฉกานะครับขออนุญาตเรียกพี่บอกไม่ต้องคิดอะไรมากเอาเลยฮะแล้วก็ผมก็บอกให้ทางเจ้าที่เขารีบดำเนินการเช็คเวลาที่จะต้องยื่นข้อเสนอภายในเดือนพฤษภาถ้าจำไม่ผิดนะครับเดือนพฤษภา
1: ประธานทีเซฟมาปรึกษาดีว่าการส่งคลังสมัยนั้นตอนนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อาจารย์ราชามาพอท่านไฟเขียวบอกอ้าวมีเวลาเดือนเดียวในการยื่นข้อเสนอ
2: ครับเป็นการยื่นข้อเสนอเบื้องต้น
1: ครับ
2: เป็นจดหมายไปบอกว่าโอเคประเทศไทยสนใจนะครับ
1: เราสนใจ
2: ก็ครบถ้วนภายในเดือนกันยาเพื่อภายในเดือนกันยาก
1: ็
2: มีเวลาพอมีผลนะครับอย่าให้ตกหล่นในรอบคัดเลือก
1: ครับ
2: หมายความว่าเอกสารที่เขาต้องเลือกตัดสินใจในการที่จะเสนอตัวขึ้นไปเนี่ยก็เพราะว่าในเรื่องของการประชุมประจำปีของธนาคารโลกกับ IMF นั้น
1: เพราะตอนนั้นใช้เป็นพันล้านนะ
2: ครับ
1: คาดหวังอะไรเห็นอะไรทำไม
2: พร้อมมีความพร้อมแล้วก็เรื่องของแน่นอนที่สุดก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นเจ้าภาพเหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยนะครับที่เราได้เสนอตัวเข้าไปเนี่ยมีประเทศเอายังไม่จบขออภัยครับ
2: เพราะว่าเดือนว่ามี5ประเทศ
1: ครับ
2: ก็มีซาอุดีอาระเบียมีกรีซอีกประเทศหนึ่งแล้วเราก็เป็นอีกประเทศหนึ่งก็เป็น5ประเทศเขาสำรวจทุกประเทศ
1: นะ
2: เขารวยทุกประเทศ
1: รวยตลอดประเทศ
2: จริงตอนนั้นเนี่ยกาตาร์กำลังจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกด้วยซ้ำไปนะฮะ
0: เพราะนั้นพร้อมอยู
2: ่ทางมิดเดิลอีสต์เนี่ยทางตะวันออกกลางเขาก็อยากจะได้งานที่มันเป็นงานระดับโลกงานระดับโลกที่ไปแสดงให้ถึงศักยภาพของประเทศของเขานะครับเราก็มีข้อได้เปรียบอยู่นิดหน่อยว่าปี2534เคยเป็นเจ้าภาพแต่ข้อได้เปรียบตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบเสมอไปเพราะว่าอาจจะมีข้อท้วงติงว่าเอ๊ะเคยจัดแล้วนี่ทำไมจัดอีกครั้งนึงแล้วก็ทำไมไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้สมัครบ้างแต่อันนี้เป็นความสมัครใจของแต่ละประเทศถูกไหมฮะจะบอกว่าไม่มีใครจัด2ครั้งเลยก็ไม่เชิงนะ
1: มีโตเกียวกับอิสตันบูล
2: มีโตเกียวกับอิสตันบูล
1: ครับ
2: แต่กว่า

0: เขาจะได้จัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตุรกีเนี่ยจัดตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะ2498ผมเกิด2499แต่กว่าเขาจะได้จัดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ54ปี
1: เว้นช่วงนานมากเป็นช่วงนาน
0: แล้วก็ทางญี่ปุ่นนะจัดปีแรกก็2507กว่าจะได้จัดอีกครั้งหนึ่งก็48ปี
1: โอ้โหก็เกือบ50
0: ทั้ง3เงี้ยโอเคแล้วก็ไปเจอกันเตรียมข้อมูลให้ดีนะเพราะว่าการตัดสินใจก็อยู่ที่ธนาคารที่ Spring Meeting ที่DCก็เป็นช่วงที่เขาต้องจะโหวตพอดีแล้วก็กำลังหาเสียงกันนะครับเราก็ได้ทางสถานทูตไทยที่ดีซีที่วอชิงตันดีซีนั้นช่วยหาเสียงภายในกลุ่มจริงๆมันจะมีกลุ่มเขาเรียกว่าเป็น Executive Director ที่เป็นผู้แทนของแต่ละประเทศที่นั่งอยู่ที่ดีซีแต่ไม่ได้ว่ามันก็ช่วยเรานะครับก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วเดือนเมษาย
2: นถ้าวันนั้นคุณอาคมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วไม่มีประสบการณ์ได้เห็นว่าการติดทางคนอื่นไม่เคยเห็
3: น
2: ไม่เคยร่วมประชุมนึกไม่ออกก็อาจจะหลายพันล้านเนาะเสียเงินเนี่ยมันจะคุ้มไม่คุ้มโน่นนี่นั่นแล้ว
3: คู่แข่งก็น่ากลัว
2: แล้วเวลากระชั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะนั้นพูดได้เต็มปากถ้าวันนั้นคนชื่ออาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
3: ์
2: ไม่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังช่วยร่วมตัดสินใจ
0: ประเด็นทางเศรษฐกิจของโลกเพราะทางธนาคารผู้เชี่ยวชาญเขาจะดูเศรษฐกิจของโลกทุกปีแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าประเด็นในปีนี้หรือในอนาคตปีหน้านั้นควรจะดูเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งตะกี้ที่พูดถึงนกกระซิบเรื่องพร้อมเพย์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่สมัยผมจะจำได้ว่าเป็นช่วงโควิดที่เราทำได้เกิดเรื่องพร้อมเพย์เรื่องอะไรพวกนี้ขึ้นมา
2: ก็เกิดมาสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นแหละ
0: ก็จริงๆก็อดีตรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งก็มีส่วน
2: ก็ช่วยกัน
0: ช่วยกันมีทีมงานนะฮะก็เป็นสิ่งที่เป็นการสอบทานว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันตรงกับที่ทางธนาคารโลกทาง IMF เนี่ยเขาคิดหรือเปล่าถ้าเขาเห็นว่ามันมันตรงเขาก็อาจจะไปนำเสนอบอกเสนอแนะประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกว่าเออไหนดูรูปแบบของประเทศไทยนะเขาทำอย่างนี้ในช่วงโควิดเขาไม่ได้อยู่นิ่งเขามีการพัฒนาในเรื่องของดิจิทัลเรื่องแอปพลิเคชันในเรื่องของการที่รัฐบาลจะส่งเงินเข้าไปให้กับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ต้องการผมการเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจนั้นปีนี้เขาก็บอกว่าเราเนี่ยจะโตประมาณสัก 2% อันนี้ก็ต้องเราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำค่อนข้างที่จะต่ำแต่คำถามก็คือว่าแล้วจะทำยังไงให้มันสูงขึ้นนะครับในโลกของการแบ่งขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจกับอำนาจทางด้านความมั่นคงของโลกพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขานำเสนอเราก็บอกว่าเอ๊ะของเราก็ค่อนข้างที่จะเขาใช้คำว่า resilience เนี่ยไม่รู้จะแปลว่ายืดหยุ่นหรือว่าหยุ่นตัวหรือว่าอะไรดีนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็มีการปรับนโยบายมันสิ่งที่เราได้ในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรานำเสนอน่ะหลายเรื่องตรงกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่มีน้ำหนักมากขึ้นในอนาคตผมคิดว่าเมื่อวานวันแรกที่มีการประชุมกันก็มีประเด็นเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยซึ่งเราก็ได้พูดไว้ทางรัฐบาลก็ได้พูดไว้ในเรื่องของนโยบายในการเรื่องของการนำ AI มาใช้มันมาเร็วแล้วก็มาแรง
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมีประโยชน์ไหมสำหรับประเทศทั่วโลก
3: ครับ
0: เขาก็แบ่งประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาพวกประเทศที่รายได้ปานกลางอย่างเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ยังไงแต่การใช้ประโยชน์แล้วผลกระทบมีไหมก็ต้องดูทั้งสองด้านก็ต้องมีเพราะถามว่าวิธีการจัดการจะยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่แต่ละประเทศก็ต้องไปคิดอีกมานะครับแต่เขาก็วิเคราะห์ไว้ว่าต่อไปในคนเนี่ยถ้าเราใช้คือมีการลงทุนทางด้านAI ก็ต้องมาพร้อมกับ data center
2: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู
2: ่ครับ
0: เรื่อง data center เรื่องของ data center ทุกคนก็แย่งกันทั้งโลกฮะทั้งโลกแต่มันรวมไปถึงว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนเพราะการลงทุนพวก AI data center เนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินอันนี้นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราพูดกันว่าโครงสร้างพื้น

0: ฐานถนนรถไฟอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นอินฟราสตรักเจอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานอีกด้านหนึ่งที่คุณต้องมีนะครับเพราะ Data Center มันรวมข้อมูลของทั้งโลก
1: แล้วมันอีกอาทิตย์นึงล่ะ
2: ครับ
1: ผลประโยชน์จริงๆระยะยาวที่คนไทยจะได้จากการประชุมนี้เนี่ยท่านคิดยังไง
0: ผมคิดว่าโอเคผลประโยชน์ในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่า2เรื่องเรื่องที่1คือโอเคในช่วงของการประชุม
1: ครับ
0: ช่วงของการประชุมก่อนประชุมเล็กน้อยช่วงประมาณสัปดาห์หนึ่งคนอาจจะเดินทางมาก่อนเพราะมีภารกิจมีธุรกิจ
1: การทำ
0: ช่วงประชุมแล้วก็ช่วงหลังประชุมที่อาจารย์พูดไว้ว่าอาจจะอยู่ต่ออาทิตย์หนึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคิดไว้ว่า เราไม่ใช่เฉพาะในช่วงของการประชุมนะแต่ว่าหลายคนเท่าที่ผมเจอที่ World Bank ที่ DC เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ต
1: ่อ
0: เพราะทุกคนไม่มีแล้วครับประจบยกเว้นผู้บริหารนะบางทีจบการประชุมปั๊บเราบินกลับเลยบางคนมาเช้ากลับเย็นอะไรเงี้ย ก็แล้วสุดแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาพักผ่อนพักผ่อนแล้วมาเที่ยวช่วงที่เรามีการนำเสนอที่คณะสำรวจมาสำรวจนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการคลังก็จัดโปรแกรมนอกจากดูสถานที่ดูโรงแรมเสร็จก็พาไปชิมอาหารพาไปดูทิวทัศน์ไปดูแถวท่าเตียนนะครับเพราะมันจะมีวิวที่สวยงามมากที่มองเห็นวัดอรุณอย่างเงี้ยก็สร้างความประทับใจว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในประเทศไทยเพราะนั้นหนึ่งละในแง่ของช่วงที่มีการประชุมโรงแรมเต็มโรงแรมเต็มแน่นอนสองเนี่ยก็คือว่าแล้วเขาจะกินอะไรแล้วก็มีการเตรียมการไว้ว่าในช่วงของการประชุมนะอาหารที่จะเสิร์ฟในห้องประชุมนั้นมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือว่าท่านกลับไปโรงแรมเขาก็จะมีการจัดเมนูพิเศษให้แต่อันที่สองเนี่ยก็คือว่าภาพลักษณ์คือภาพประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกออกไปทั่วโลกอันที่สามเนี่ยคือว่าถามว่าในเราคาดหวังในระยะสั้นนี่เกิดแล้วนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็น
1: ว่าอะไรครับตรงน
0: ี้อยากจะเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเพราะเขาเห็นศักยภาพว่าเราพัฒนาในเรื่องของชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมของเราในช่วงสมัยนั้นเนี่ยคือบอกว่าถ้าเศรษฐกิจจะเติบโตนั้นเนี่ยต้องทำอุตสาหกรร
1: ม
0: ต้องทำบริการ
1: ครับ
0: ต้องทำบริการเพราะเราขายสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เราไม่ได้มีการแปรรูปแต่ในขณะนั้นเราก็มีความคิดว่ามันมีวิกฤตพลังงานด้วยก่อนที่จะมาเป็นอีสเทิร์นซีบอร์ดตรงนี้นะครับมีการนำก๊าซธรรมชาติเข้ามาใช้แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยให้เป็นฐานอุตสาหกรรมการส่งออกให้เป็นฐานอุตสาหกรรมมันนั่นก็คือรูปแบบของการพัฒนาซึ่งเราผ่านมาแล
1: ้
0: วแต่ว่าในโลกทุกวันนี้เนี่ยมันไปไกลกว่าอุตสาหกรรมหนักๆที่ต้องใช้แรงงานจำได้ใช่ไหมว่ามีเรื่องของโรบอทมีเรื่องหุ่นยนต์ตอนนี้มี IoT มีเรื่องของ AI เข้ามาอีกนะฮะเพราะนั้นมันก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับว่าในเรื่องของการดึงดูดกันนักลงทุนคำถามอยู่ที่ว่าจะไปถึงพี่น้องประชาชนยังไงมันก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
1: ครับ
0: อย่างประเทศของเรานะคนที่อยู่ใน SME เนี่ยเยอะคนที่ทำอาชีพอิสระเยอะคนที่อยู่ในภาคเกษตรเยอะแต่ถามว่าอาหารที่เสิร์ฟนั้นมาจากไหนก็มาจากสมุนไพรมีวัตถุดิบที่คัดเลือกแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าไอ้ที่คัดเลือกนี่เฉพาะหัวกะทินะแต่ที่ไม่ได้คัดเลือกฉันไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าการแปลงสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุมตรงนี้ออกไปเป็นนโยบายเป็นนโยบายหรือเป็นมาตรการหรือเป็นแผนที่รัฐบาลจะดำเนินการหรือภาครัฐจะดำเนินการต่อไปซึ่งอันนี้เราก็ให้ความสำคัญตรงที่ว่าการที่จะร่ำรวยขึ้นเราไม่ได้ร่ำรวยคนเดียวเราบอกเราต้องไปพร้อมกันเราต้องไปพร้อมกันถ้าจำได้ประโยคที่มักจะพูดกันคือเราไม่ทิ้งใครไปข้างหลังเพราะการเติบโตเนี่ยต้องเติบโตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ต้องเติบโตไปด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราได้มีการทำการบ้านกับทางธนาคารโลกนะครับธนาคารโลกในประเทศไทยนะครับมี5อุตสาหกรรมมี5เรื่องที่เราอยากจะผลักดันหนึ่งในนั้นคือเกษตรและอาหาร
1: ครับ
0: เกษตรและอาหารซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่ามันส่งผลไปถึง
1: วันนี้เกิดขึ้นแต่ประโยชน์เนี่ยคือประโยชน์ระยะสั้นระยะยาวจริงๆก็คือเนื้อหา

0: ธนาคารโลก IMF ว่าเนี่ยต้องยกระดับอุตสาหกรรมอะไรบ้างโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับในระยะยาวนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าเราทำไม่ตรงเราก็มาปรับแผนของเรานะครับ
2: ทีท่านก็คงจะได้ไปร่วมการประชุมในเวทีโลกโดยเฉพาะ IMF ของประเทศอื่นๆมาแล้วซาวาก็ได้เดินไปดูการประชุมของเรามาแล้วด้วยนะครับการประชุมของไทยในครั้งล่าสุดเนี่ยครับท่านประเมินยังไงครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขามีการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนี้
1: ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับ ว่าเราจัดได้ดีมากครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ความพร้อมของห้องประชุมของเราเนี่ยมันใหญ่โตมากใหญ่โตกว่าเมื่อปี2534นี่ประมาณ5เท่า5เท่าพื้นที่ใช้งานจริงๆก็ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000300,000
0: ตารางเมตร
1: จริงก็ประมาณ100,000ตาราง
0: ครับ
1: ซึ่งที่เขาดีไซน์ห้องประชุมนั้นก็เป็นห้องประชุมที่ห้องประชุมในห้องประชุมหรือห้องประชุมในฮอลล์เพราะว่าเขามันมีห้องประชุมทั้งหมดประมาณ22ห้อง
0: คร
1: ับ แล้วยังมีออฟฟิศให้กับผู้แทนของแต่ละประเทศนั้นอีกประมาณ200จะเรียกว่าเป็น200บูธแล้วกันเป
0: ็
1: นแต่เขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศของผู้แทนที่จะมานั่งหารืองานประชุมนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องประชุมนะครับยังมีการนัดหมายกันยังมีเขาเรียกว่าเป็นไซต์อีเวนต
0: ์
1: คือกิจกรรมคู่ขนานบางทีไม่ได้จัดในศูนย์เศรษฐกิจแต่จัดในโรงแรมต่างๆซึ่งก็จะมีภาคธุรกิจที่เขามีออฟฟิศที่สาขาในประเทศไทยเมื่อเจ้านายเข้ามาเมื่อนายเข้ามาเนี่ยเขาก็จะจัดให้ไปดูงานบ้างให้มีสัมมนามีเสวนามีพบกับภาคเอกชนของเราบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็มีกิจกรรมพวกนี้แทรกเข้ามาเยอะมากนะครับ
0: ทั้งหมดเอาละผมเข้าใจว่านี่คือหนึ่งในความภูมิใจของรัฐมนตรีอาคมนะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ทั้งหมด63จนถึง66 4ปี
1: นะครับ3ปีกว่า
0: 3ปีกว่า4ปีครับคำถามสุดท้าย
2: ครับ
0: อะไรที่ภูมิใจที่สุดตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับนอกจากงานนี้แล้ว
1: พูดยากนะพอดีอยู่ในช่วงของโควิดพอดีแต่ว่าสิ่งที่น่าจะภูมิใจที่สุดก็คงจะเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะฝ่าฟันในเรื่องวิกฤตของโรคระบาดนี้ได
0: ้
1: นะครับโดยเฉพาะทางด้านกระทรวงการคลังถือว่าเป็นมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องของการจัดหาเงินเพื่อมาแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมมีแผนมาตรการในการรองรับในอนาคตเพราะในช่วงวิกฤตคนไม่มีงานทำช่วงวิกฤตของโควิดไม่มีงานทำแล้วก็บางส่วนนั้นก็อาจจะคงการจ้างงานจนแม้จะอยู่ในบ้านอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ก็ยังสามารถที่จะดำรง
0: ช่วงนั้นแหละใช่จำเป็น
2: แล้วก็มาใช้ในความ
0: ภ
2: ูมิใจใช่ครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวไทยคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในการประชุม IMF และธนาคารโลกของปี2026นี้นะครับประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าเรามาฟังจากปากผู้ที่ไปเห็นความสำคัญของงานนี้แล้วก็จัดให้มีขึ้นในประเทศไทยและที่สำคัญท่านบอกว่าประเทศไทยจัดได้ยอดเยี่ยมมากๆอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

านเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบาย

ระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนัยหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ุลาคม2569เวลา 19:14 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year, including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea on September 11th, marking its distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. Government has put its full support behind our entertainment industry.Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond directfinancial support, the Ministry of Commerce through the Department of International

0: DITP plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at story. Let us bring together people who have never collaborated before. That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์ทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยยาสิริวัฒนาพันวดีสมได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวาไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคม

มซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกคณะสงฆ์3พระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดประจีนบุรีวัดบางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเพศัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐพรนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวชิรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าจอยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยบริษัท ACC Inter Marketing จำกัดและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพมหาดไทยและบริษัทเอสเปอร์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวไอเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29

ปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งบริษัทไอคอนสยามบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิดเซอร์คูลาร์อีโคโนมีผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นการเล็ดคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก่อ
5: พร้อมแล้วเจ้า
4: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก่าไฟบ้าน
6: บ้ากด
4: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
6: บ้า
4: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
7: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
8: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
4: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟจ้ะ
9: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

ดำริก็ดีนะครับหรือว่าเพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงาน

ใจหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทัศน์นารีนาถหรือพระองค์โสมท่านที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผมพึ่งพาก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ทำกับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสถานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่กระน้ำแรงด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับรวมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการประมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับไอ้ทำมาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้

0: าในทุกๆกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานแล้วเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้เรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยแล้วน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพระองค์ผ่านเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับรับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจของมูลนิธิพนุพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทรเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ากว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธาน
1: ราชุปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็นที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไร้ป้าและบ้านผู้จืออยู่ระหว่างดำเนินการ

โดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2 อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ทันและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

0: อาคารหลังน้อยที่อยู่แยกจากอาคารหลังอื่นๆและมีสนามเด็กเล่นขนาดเล็กสีสันสดใสขัดกับบรรยากาศแห่งการจองจำภายในรั้วทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่แห่งนี้คือสถานที่เลี้ยงเด็กในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเกิดขึ้นในทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศจากพระดำริในการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549และได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานเพราะเด็กคือผู้บริสุทธิ์และแม่ต้องการการดูแลอย่างเหมาะสมในทุกด้าน
1: ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวทั้งทางล่างด้านร่างกายนะคะเพราะว่าธรรมดาถ้าผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังทั่วๆไปที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนปกติเนี่ยก็ยังมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ในการที่จะต้องเปลี่ยนสถานะกระทันหันเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ยิ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แล้วด้วยเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยก็อาจจะมีความแบบซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็อีกทั้งมีความอ่อนไหวทางด้านกายภาพที่มีอีกชีวิตนึงอยู่ในร่างกายอาบน้ำหรือทานอาหารเพราะว่าทั่วไปที่จะทานอาหารบนกองปฏิบัติตรงนี้ก็คือเพื่อให้เขามี
0: ที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญหลังจากเข้ามาภายในทัณฑสถานหญิงแห่งนี้คือความกลัวทั้งจากการสู้คดีและการปรับตัวเปลี่ยนสถานะโดยเฉพาะกับผู้ต้องขังที่ตั้งการดูแลที่เหมาะสมจะไม่เพียงแต่สร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็กแต่ยังช่วยเหลือให้แม่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเด็กที่คลอดจะอยู่กับมารดาที่เป็นผู้ต้องขังได้จนถึงอายุ3ปีและจะมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลก่อนส่งต่อให้ญาติหรือสถานสงเคราะห์
2: เราเข้ามาในนี้เนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยครั้งรู้สึกกลัวค่ะหวาดกลัวกังวลทั้งเรื่องท้องทั้งเรื่องคดีแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยเงี้ยค่ะเราก็กังวลไปหมดแต่พอได้เข้ามาอยู่ได้มาสัมผัสไม่ได้เป็นอย่างที่เรากลัวที่เราคิดเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โครงการต่างๆโครงการของพระองค์ท่านด้วยค่ะแล้วก็มีโครงการของบ้านประดาวหรือหลายๆอย่างที่เขามาดูแลเราอย่างดีค
3: ่
2: ะ
3: ให้คำปรึกษาค่ะในระหว่างที่เราตั้งครรภ์ว่าเราควรใช้ชีวิตยังไงในการใช้ชีวิตอยู่ในนี้ค่ะเพราะว่าเข้ามาใหม่ๆเราก็เครียดเรื่องคดีด้วยเรื่องท้องด้วยเรื่องอะไรด้วยค่ะแต่พอมีโครงการกำลังใจเข้ามาเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะพาเราไปตรวจรักษาร่างกายข้างนอกไปฝากคัดข้างนอกค่ะไปให้หมอตรวจทุกนัดที่หมอนัดอะค่ะ
0: นอกจากการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังแล้วทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ยังได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโครงการราชทานปันสุขในปี2563อีก18รายการมูลค่ากว่า1ล้าน9แสนบาทซึ่งครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ทันตกรรมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจวัดสายตาและอุปกรณ์ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตรวมถึงการตั้งมุมราชทานปันสุขส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้ต้องขังรวมกว่า 2,000 คนซึ่งเป็นการดูแลสวัสดิภาพให้กับผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของแบงคอกรู
4: ผู้ต้องขังทุกคนที่เข้ามาอยู่ในทันสถานนี้หรือว่าเรือนจำทั่วประเทศจะได้รับการตรวจสุขภาพตามโครงการราชทานปันสุขทุกคนนะคะผู้ต้องขังจะดูแลสุขภาพเข้ามาครั้งแรกจะต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์ก่อนทุกคนนะคะหลังจากนั้นถ้าใครเจ็บป่วยแล้วก็จะรักษาตามอาการผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมเหมือนคนบุคคลภายนอกนะคะบางคนสายตาไม่ดี

0: ตากลับมาหายได้เป็นป่วยเป็นมะเร็งก็สามารถดูแลรักษาได้ต้องไปฟอกไตก็ดูแลรักษาให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขผู้ต้องขังเข้าถึงได้ทุกคนค่ะ
1: ทัณฑสถานหรือเรือนจำไม่ใช่เพียงที่จองจำและลงโทษแต่ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เคยกระทำความผิดให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงเป็นก้าวสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมในด้านสุขภาพเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นคนให้กับผู้ที่เคยพลั้งพลาดไปรักษาดวงใจให้กลับมาสมบูรณ์และกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: นั่นแหละคุณมาให้ไหนพอ
0: ว่ากันเป็นเสียงเดียวกันหมดนะ
2: เสียงเดียวกันหมดเลยเจ้า
0: คือกระข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและส่งทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จ

0: แล้วก็เชิญเพิ่นเข้ามาในร้านครับเพิ่นก็ได้มาเซ็นเอกสารมัน19คนเป็นทีมงานแล้วเพิ่นนั่งอู้นั่งเสวยด้วยกันเพิ่นมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเพิ่นแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเพิ่นอู้แบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
1: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

0: 11
1: เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาผ่าเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาที่คุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

0: เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
1: สำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต

0: ีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนว่ามาปั๊กก็เฮาถึง2คนเจ้าน้องมี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้า
1: ปั๊กก็เฮาถึง2คนแน่นอนได้รวบรวมคลิปม่วนๆมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในยามบ่ายจะอีคุณผู้ชมเจ้าแน่นอนแล้วต้องเป็นเรื่องของกำกินกำอู้กำจ๋าเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็อู้ต่างกันสำเนียงต่างกันเอามานำเสนอกันให้มันหลากหลายขึ้นรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีจ
0: ้
1: อยซอการฟ้อนการรำโอ้ยมันมีการแสดงประเพณีอย่างที่คือต้องในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือตอนบนเอามาคือติดตามกันละเจ้า
0: แม่นเจ้าชวนติดตามกันต้อยนะเจ้าแล้วก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนาะกับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้าฝากติดตามกันต้อยถ้าว่ามีคลิป
1: ถ้ามีคลิปส่งมาไล
0: ส่งมาได้นะเจ้าตังไลน์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้ากำไลคนเมืองม่วนเน
1: า
0: ะ
1: เป็นบุก NBT ภาคเหนือนะเจ้านี่คือบนหน้าจอมาเดี๋ยวนี้เต็กเข้ามาส่งคลิปเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมเจ้าเนาะขอเป็นคลิปที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับคนเมืองกับปอละนะเจ้
0: า
1: อย่างในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปแรกกันก่อนเลยจะเป็นเกี่ยวกับกรรมของคนเมืองแต่ถ้าคนเมืองอู้กรรมว่ายุทธทุกคนจะไปฟังอยู่ดึงๆจะไปฟังยุทธจะอันเนาะกรรมว่ายุทธของคนเมืองต่างกันออกไปคุณผู้ชมความหมายก็ต่างกันจะต่างกันจะได้ไปฟังกันเลยเจ้า
0: เจ้าย
2: ุทธอย่าเพิ่งตกใจให้โอกาสเขาแปลก่อนหาอะไรวะมึงอันแต่กี้ที่มึงกินอะหมดแล้วกะอ๋อเค้กอะเหรอยังนะยังหมดเฮ้ยมึงหยุดที่กูพ้องเนอะหยุดที่น้อยก็ได้มึงอยากกินเค้กอู้หันแล้วใครอยากมึงน้ำลายปะปุหยุดที่กูเนอะฉันบึ้ดกูมากินเนอะหยุดทำไมกูต้องหยุดอ๋อมึงยังไม่หยุดยังหยุดบ่ได้แล้วกูจะหยุดทำไมเฮ้ยกูไม่หยุดหยุดที่น้อยก็บ่ได้กะหยุดหยุดน้อยเดียวไม่หยุดคิดเจ
1: หย
0: ุด
1: แม่ต้องขยายความมือเปื้อนตัวนะถ้าจะขอเปื้อนยุทธื้อนะเข้าใจกอพี่แพทย์ไม่ได้เลยถ้าไปอู้จะอีกก็คนอื่นนะเปื้อนก็เข้าใจว่าหย
0: ุ
1: ดห้ามทำอีก
0: มัน
1: ก็แต่จริงยุทธของคนเมืองก็คือเหลือไว้ให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวตอนเย็นฉันมากินอ
0: ี
1: กม
0: ัน
1: ก็ความหมายมันหลากหลายแต
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้และติดตามคลิปเด่นคนเมืองกันไว้
0: เจ้าหรือว่าเราจะใจคำว่ายั้งได้ก่อนยั้งไปให้หน่อยอ่ะ
1: ก็ถ้าเป็นภาคอื่นก็มาเข้าใจเหมือนเฮาอ่ะเฮาก็ต้องขยายความกันหน่อย
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาทุกท่านไปพอเปิ้นบอกว่าคนเถินคนเถินสลัมกำไหนคนเถินแน่นอน
1: นี่มีด้วยกะ
0: โอ้ยแม่น
1: คนเถินนี่จะอู้สำเนียงต่างจากเฮาขนาดนั้นเลยกะ
0: แม่นเจ้า
1: อ๋อมันมาเหมือนยองเน
0: า
1: ะ
0: มันมาเหมือน
1: เจียงใหม่สายต้อย
0: แม่นเจ้าเดี๋ยวต้องไปฟังเปิ้นเจ้า
1: ไปฟังเจ้าม
3: ีจุดสังเกตคนไหนคือคนเถินเป็นเอกลักษณ์เห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะ
4: อาหาร
3: ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
3: นะครับผมเวลาเขาเข้าเวียนเนี่ยเขาจะโฮ้ได้ยังไงว่าคนนี้คือคนเถิน
5: หน้าตาดีค่ะ
6: คนเถินหาคนเถินกำดู
7: นี่กำดูนี่เหรอ
3: กำดู
7: เ
3: ลย
6: กำดูนี่คนที่อื่นมาอู้กันยัง
8: อู้เนอครับ
3: อู้เนออู้รุดมากำดีนี่โฮ้เลย
8: ครับ
3: อย่างเช่นคำว่าอย่าง
9: โอ้โห
10: โอ้
9: ย
10: ัง
11: ยาวๆนิดนึง
3: ครับผม
11: น
3: ั่
11: น
3: เป็
11: น
3: อาหารมีจุดสังเกตอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะคำสร้อยกะคำสร้อยอย่างเช่นคำว่า
12: ภาษา
3: ภาษา
13: ภาษาเป็นนานเดียวกัน
3: ระหว่างคนเหมือนกับคนเจียงใหม่เนี่ยมันเหมือนกัน
14: เหมือนกันครับ
15: บุคลิกอ่ะคนน้ำแข็งอ่ะคนน้ำแข็งอีกอ่ะคนเหิน
16: อ
17: ่
15: ะ
17: อันนี้คนเหินครับ
18: เป็นคนใกล้เถินครับเป็นคนใกล้เถิน
17: ใกล้เถินหรือไม่เถินร้านเหรอ
19: รับแบงค์แค่เนอแต่เถินบอกว่าเถินไม่ได้เนอนะครับ
4: ไอเนอบ่ใช่เนอรู
2: ้คนเถินนี่รวยเนาะแม่นว่าอีหรอ
18: ก็ถ้าจะเป็นคนเถินจริงๆก็น่าจะอู้เนินชนเถินหน่อยนะ
3: ครับผมนี่คนสุพรรณนะมาคำนี
18: ้จริงๆคนเถินนะเวลาการดูคนเถินเนี่ยมันจะมีส้มเกี๊ยวเขาจะมีกลิ่นส้มเกี๊ยงส้มเกี๊ยงนี่เป็นของดีเมืองเถินนะ
3: ใครคิดว่าเอกลักษณ์คนเถินแล้วเฮาฮู้เลยทันทีเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับมีคำว่าอย่างพ่อ
1: คนเถินรายงานตั๋วเนอคอมเมนต์กันไว้ได้สำเนียงไหนอู้จ๋าคำว่าอะหยังที่จะแปลว่าเป็นคนเถินเนี่ยคอมเมนต์กันไว้เลยคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเฮาก็จะได้ช่วยกันแชร์ต่อเนาะคือมันหลากหลายสำเนียงหลากหลายคำอู้คำจ๋าจะได้หูห่วมกันว่าอันเนี้ยอู้แล้วเป็นคนเถินแน่นอนอันเนี้ยอู้แล้วบ่ใช่คนเถินแน่นอนแต่ที่ฟังตะกี้ข้าเจ้าก็รู้สึกว่าเหมือนคนเชียงใหม่เชียงใหม่สายใต้คล้ายๆ
0: คล้ายอะซ
1: างอะซางอย่าอะฮางอย่าเชียงใหม่สายใต้ข้าเจ้าก็อู้จะอั้นเหมือนกันคุณผู้ชมแต่มันต้องมีอย่างที่มันต่างๆเหรอฮะคือมันชัดเจนแน่นอนอ่ะคอมเมนต์กันไว้นะเจ้า
0: ได้เลย
1: ไปพอคลิปต่อไปเมื่อเฮาไปหาหมอเป็นปัญหาโรคแตกทำละเวลาตาคนเฒ่าไปหาหม
0: อ
1: ชอบเหลือกำหมอแต่ว่าในคลิปนี้ป้าเหลือกำหมอก่อแต่ข้าเจ้าไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหลือกำหมอนะคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าป้าอาจจะเข้าใจตรงตัวเป๊ะๆเหมือนกันเพราะว่าหมอบอกว่ากินอะไรให้ดูตัวเองด้วยน
0: ี
1: ่ในคลิปนี้ป้าจะเข้าใจจะอันแท้ก็ไปพอเลยเจ้า
0: ไปจ้า

0: จะได้นี่ยายเท่านี่กินข้าวไปยังแหวนไปตัวเป็นจะได้นี
1: ่ข้ามีโรคประจำตัวมันนั่นไปหาหมอเห็นเนาะความดันเบาหวานเนี่ยหมอบอกว่าแม่จะกินยังแต่ละอย่างนะแม่พอตัวเก่าเนอะเนี่ยไอ้ตายไปเดี๋ยวนี้ใครกินข้าวก็ต้องก่อนตัวเก่าข้าหนึ่งก่อนใครจะจำ
0: อันนี้หมอบอก
1: ก
0: ี
1: ่ก่อนใครจะจำข้ากับพ่อข้าก็ต้องพอแล้ว
0: อันนี้คำหมอแนะนำไม่ได้หรอก
1: หมอบอก
0: กินอะไรยังเพื่อพอตัวเก่า
1: แล้วบอกแว่นไม่ซองอี้จะไปหันยังไม่ใครหัวยัง
0: ใครหัวกะปุ่มจึงที่อี้ก
1: ็ปุ่มบอกเพื่อพอตัวเก่าจะกินยังเพื่อพอตัวเก่าเขาก็พอกะเนี่ยเขาพอตัวเนี่ยใครในแว่นหรอกเขาพอตัวเก่าข้าเนี่ย
0: ถ้าหมอถามกับว่าเจ้าพอแล้วอินเ
1: นอร์ก็อันหรอเอาไปอ่ะยายดีสร้างไหมกินยังให้พอตัวเก่าอ่ะยายทำก่อนเจ้าไอ้กา
0: ใครหลบไปให้พอเห็น
1: ยายกระจกตั้งอย่างเงี้ยหมอให้อ่ะตัวผมเลี้ยงไม่ว่า
0: ข้าขอย้อนกันแล้ว

0: เออ
1: ไ
0: ร
1: เดี๋ยวยังหมอให้จะดี
0: หรอตัวข้านี
1: ่โอ้นี่ไข่หันตัวก็ก็น
0: ะ
1: กินยังให้พอตัวเก่าอีก
0: เออนั่นกูเท่าดิตัวบลูเวียนนะอันเนาะ
1: บอกหมอเนอะหัวกันกินกันกินกับพ่อของเก่าตัวเก่าไว้เนอะ
0: หัวจะพ่อได้ดีบลูเวียนนะอันนึง
1: เบาๆเปลี่ยนกันพ่อกันเป็นว่าหมอ
2: ค
3: น
1: บอก
3: น่าจะคนละพอพ
2: ี่น่าจะคนละพออ่ะแสดงว่าแรงนี้อย่าลืมที่จะเอาแว่นมาแยงแล้วกินข้าวนะคะนั่นเลยเนาะ
3: เป็นดูร้าย
2: ใช่หมอก็บอกว่าอันอย่างก็กินอันอย่างเฮือพอต่อเก่านี่หมายถึงว่าเฮือสังเกตว่าต่อเก่ากินอันอย่างได้บ่ได้กินอันอย่างแพ้บ่แพ้ค่อยมาอัปเดตเฮือหมอฟังแหมกล้ามเพื่อเพื่อนจะแจกยาแจงยาเฮือใหม่หาวิธีการรักษาที่ถูกต้องขึ้นอีอันนี้เอามาแยงเออ
3: ไม่
2: ใช่สักกรรมโอ้แต่อาจจะเป็นตังลาบแผ่นยังหนึ่งก็ได้นะถ้าแว่นมาแยงพออีกกินไปนะอยู่แก้มข้างหนึ่งปูดขึ้นมาอย่างเออเขาจะอาจจะแพ้
3: เก
2: ี่
3: ยวอย
2: ู่เกี่ยวอยู่อาจจะเป็นเกี่ยวก็ได้นะคุณผู้ชมเนาะเออถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปเออจ้า
3: เรื่องม่วนๆของคนเมืองเนาะก็เอามาเอาคลิปมาเปิดให้คุณผู้ชมได้พอกันตัวนะเจ้าคลิปต่อไปก่อนเบรกเจ้าจะปาไปพอการฟ้อนล้านนา
2: โอ้ย
3: แน่นอนอีก
2: อ
3: ีเลยละ
2: คือมอง
3: ใ
2: ด
3: อีเลยละ
2: กะ
3: ต้องไปพอจ้า
2: โอ้ฟ้อนจะอีเลยกะงามมองใดไปพอเจ้า

0: เออ
1: ที่เป็นบรรยากาศ
0: อันนี้เป็นบรรยากาศเบื้องหลังเวทีก่อนเพื่อจะขึ้นแสดงแต่ก่อนแล้วที่อยู่ที่ห้างลำปูนว่ะพะเยาว
1: ์ว่ะแป
0: ้เออมีน่านตวยคุณผู้ชมอันเนี้ยก็เป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆจากละเอกละออนบ้านเฮาเนาะที่เอามาคือพอกันว่าเปิ้นเป็นคนหนึ่งที่มันสืบทอดมาเลยคุณผู้ชมเจ้าเอามาแสดงเฮาฮู้ได้เฮาหันนะเจ้
1: า
0: อันเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะในการกล้าแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองเฮาที่ยังคงอยู่สืบไปเจ้า
1: เจ้าใครมีลูกมีหลานอยากจะส่งเสริมเรื่องราวตั้งนี่กับเจินได้เลยเนอะ
0: แม่นก็ว่าอู้กำเมืองก็ได้เหมือนกัน
1: แม่นจ้า
0: เจ้าอู้กำเมืองผ่านได้จากเพจNBT ภาคของพระเจ้าเป็นการสนับสนุนให้ลูกหลานอู้จากกำเมืองเข้ามาเนาะเอามาเป็นสีสันในรายการตอนนี้ที่ภาคเหนือกันได
1: ้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนาของเฮากันไว้ตัวนะเจ้า
0: เจ้าอ่ะคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงนาติ๊กมาติดตามช่วงที่2รายการคลิปเด่นคนเมืองกันต่อเจ้า

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงนี้แน่นอนเจ้าปาไปพอเรื่องของเมนูอาหารการกินกันคุณผู้ชมเราจะได้กินดีกันจะได้ฮู้เมนูแรงนี้กินอย่างดีกันนะเจ้าเมน
0: ู
1: น
0: ี
1: ้มาจากใบบอนข้าเจ้าเนี่ยใหญ่มาก็คนเท่ากับแต่ว่าบ่ได้เนี่ยกินจ้างอย่างเปิ่นนอกก็เลยมาฮู้ว่าใบบอนเนี่ยมันเอามาเนี่ยกินได้คุณผู้ชมแต่ในคลิปนี้เพิ่นบอกว่าบ่ได้เอามาเนี่ยกินที่เป็นเวอร์ชั่นเนี่ยแกงได้อย่างเดียวเออเนี่ยแกงเนี่ยบ่ได้แค่เมนูเดียวนะอย่างคุณบุกเอามาทําได้จะเป็นเมนูอะอย่างนั้นไปพอในคลิปนี้เลยเจ้า
2: ผู้กอบใบบอนนี่บ่ได้ล้ําแค่แกงอย่างเดียวนะครับข้าวมาตากแห้งจะเนี่ยยังกินดีมาพอวิธีเนี่ยกันครับก่อนอื่นก็ไปเราหาบอนหวานมาก่อนหน้าฝนในปงหม้อขนาดเขาจะเลือกใช้ใบออนถึงปานกลางนะครับใบแก่บดีเอาเนอร์คือตัดไปหนักๆเลยยามาไปนึงมันต้องจะหยอบลงไปแห่มครับวิธีสังเกตบอนหวานบอนคั้นกับบรรยากาศเลยครับคือพอจุดตรงกลางบอนเป็นรักเลยนี่ครับถ้าบอนหวานมันจะเป็นจุดสีขาวที่อินเนอร์แต่ถ้าเป็นบอนคั้นจะเป็นจุดสีม่วงที่อีครับก่อนตัดมากับพอดีๆเนอร์ได้มาแล้วก็ขจายมาตากแดดครับถ้าแดดแห้งสัก4-5ชั่วโมงก็แห้งหมดแล้วครับอันนี้ก็ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วครับก็ได้เวลาเก็บแล้วใบมันจะกรอบขึ้นมาหน่อยหนึ่งฟังพอเสียงเถอะครับที่นี่ก็มาเตรียมไห่เข้าใส่เตี๋ยวหม้อหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วก็เอาบอนตักแห้งใส่ลงไปในไห่หนึ่งเลยครับเอาหยัดลงไปจะอีเลยเนี่ยหยัดใส่ให้หมดเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วไว้สักชั่วโมงหนึ่งครับ1ชั่วโมงผ่านไปมันก็จะหยอบลงไปหนักอยู่ครับที่นี่ก็ปดเลยเหลือตัวอีนะครับแล้วก็หาอย่างมะเขือออกคือความชื้นมันระเหยออกไปครับสักกรัมหนึ่งกับมะซอยครับซอยบางๆจะอีเนอร์ต่อมากับไปตากแดดแถมสักน้อยหนึ่งเพราะว่าซอยเซ็ตมันจะยังจืดๆอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับระวังลอกกับมะจีหอมแดงหอมเตี๋ยมพริกแดงพริกเขียวแล้วแต่จะจีวิธีใดนะครับที่นี่ก็มาหลอกเอาเปลือกดำๆออกหมอกมาให้บดี้กับปอแล้วครับตอนนี้บอนซอยเฮากับแห้งหมดแล้วครับยกไปยากกินเลยขั้นตอนแรกก็ตำมะแขวนสักหนึ่งจ้อนโต๊ะก็ได้ครับไผ่มากมะแขวนจะใส่หน้ากว่านี้ก็ได้เนอที่นี่ก็เอาบอนซอยใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เอาสากมาตำไม่ต้องตำแล้วล่ำก็ได้ครับตำพุ่นตำเพ่ก็พอละสักกรัมหนึ่งก็ใส่หอมเตี๋ยมหอมแดงเกลือกับผงนัวปริมาณตำชอบเลยครับแล้วก็ใส่พริกเขียวพริกแดงลงไปครับที่นี่ก็ตำตัวก้นตัวตีใส่หอมกับพริกสุดท้ายนี่ก็เพราะว่าเฮาบ่อยากให้มันแหลวล่ำนะครับย้ำตำไปตำมามันจะเข้าพริกเข้าเกลือเองครับสัก

0: กำสีบอลมันจะเริ่มเขียวขึ้นตัวอีกก็เซตแล้วน้ำพริกบอลหวานมีไผ่ก็ยากกินก็พร้อมแล้วก็มากินด้วยกันครับหอมหอมหอมมะแขวนและผมจะมากินคู่กับปลาทูทอดนะครับวิธีกินก็บ่ยากเลยครับจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือจะเอาห่อกับใบชะพลูกับยางเมาะคือตักน้ำพริกบอลหวานใส่ในอ่องใบชะพลูเซตแล้วก็เอาปลาทูใส่ที่นี่ก็ห่อเลยพร้อมแล้วก็มอมเข้าปากเลยครับเหมาะล่ำรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับเทคเจอร์มันจะเนื้อเหมือนยำผักเหือดนี่นะแต่บอลจะมีรสชาติมันกว่าที่เด่นชัดเลยคือหอมแดดครับนี่คือเหตุผลที่ต้องเอาไปตากแดดเพราะว่ามันจะหอมแดดหอมใบบอลบวกกับรสชาติเผ็ดๆเค็มๆนัวๆโดยรวมกับล้ำดีครับใครอยากหัวล้ำจะได้ก็ลองอยากพอเนอร์สวัสดีครับ
1: เมนูใหม
2: ่ยังกินแม่งคำเลยเหมือนกันเน
1: า
2: ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นใบ
1: บอล
2: เอามาแปลงเป็นน้ำพริกใบบอลหวานอีว่
1: า
2: บ่เคยกินเป็นน้ำพริก
1: เข้าท่าเน
2: า
1: ะ
2: แล้วหมอฮู้ตัวว่ามันแกงได้ตัวคุณผู้ชมถ้ามีแกงนะส่งกันเข้ามาก็พอได้เน
1: า
2: ะจะได้ฮู้ว่าหน้าตาเป็นจะได้เน
1: า
2: ะรสชาติเป็นจะได้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยกันได้เน
1: า
2: ะอันนี้เป็นการแนะนำนำเสนอ
1: เมนู
2: ใหม่ๆที่เขาบอกให้ลำได้หันได้กินกันเน
1: า
2: ะแต่กว่าเพื่อจะแปลงได้หนึ่งเมนูเนี่ย
1: จ
2: ากหลายขั้นตอน
1: ไม่ใช่ธรรมดา
2: ถือว่าหากินยากสำหรับข้าเจ้า
1: หากินยากบอกปอแปลงยาก
2: ตรงไหนแล้วต้องดูแล้วต้องสังเกตด้วยนะว่าใบบอลจุดต่างกางของมันเนี่ยถ้าขาวก็คือใบบอลหวานถ้าจุดสีดำๆเนี่ยก็คือบดี้กิน
1: มัน
2: จะมาลำมันจะมานัวคุณผู้ชมอันนี้ความรู้ใหม่แต่แท้เลยขอบคุณทางบ้านที่ส่งกันเข้ามา
1: ของพักของไม้แล้วไปพออันก็จิ้นพ
2: ่อตายละ
1: เข้าใจคนมากจิ้นกันพ่อเจ้าไปดูเมนูจิ้นๆกันเจ้าย
3: ังดีๆนะครับเมนูนี่นะบ่ต้องเอานิ้วไปบุ๊บเนาะบุ๊บกับจิ้นก็พอละพอกะมันนาเดียวเขานึงเขาจำเนาะถึงฤดูกาลมันละเน้อฤดูกาลคนมากโหมนาถ้าอยากก็เข้าใจไปกาเด้อครับตึงติ่มคลึบเต็มกาดันยังบ่ว่างญาติเตื้อก็กดเซฟกดแชร์ไว้ครับแล้วเฮาก็ไปดูวิธีทําด้วยกันเลยเฮกาหรือว่าบลิ้นไหม้เนาะอันนี้เพิ่นเผาล้างมือเฮาเรียบร้อยแล้วครับเฮาก็ซอยอย่างเดียวเลยซอยบางๆแล้วก็จะไปลืมหอมแดงจักไข่เน้อใส่ยางเล็กนิดละหน่อยครับเพื่อมันหอมเนาะแล้วก็ระวังช่วงที่ผมรออันจิ้นแห้งเอาไปแอนไฟนี่นะจิ้นแห้งนี่ก็เป็นจิ้นแห้งกาดนะครับผมเอามาแอนลืมให้รอบพี่ไหนให้มันหอมๆเนาะพอมันแห้มแล้วเฮาก็มาตุ๊บได้แล้วครับผมนี่สําหรับคนที่ว่าเคี้ยวบ่ค่อยดีนี่อันเนี้ยต่างเลือกดีๆครับผมตุบนี่ก็เล้งดีๆฉีกเป็นเส้นจะอีเนอร์นี่เรียบร้อยละใส่วัตถุดิบทั้งหมดที่เฮาอันเตรียมไว้ลงไปในชามที่เฮาจะเอาซุปเอาสูตรได้เลยครับผมส่วนปรุงรสนี่ผมจะใช้พริกผงครับถ้าใครมีพริกลาบนี่ก็ใส่ได้เนอร์เหมาะหอมไปหำยางนึงครับโดยด้วยผงนัวน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมครับแล้วก็อุ่ยผักอุ่ยไม้เป็นผักปอมใบหอมใบสะระแหน่ซอยให้ละเอียดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับผมเทคนิคก็คือถ้าใครใจจิ้นแห้งที่ว่าอันลูกจักกาดมาแล้วนี่นะเปิ้นย่างสำเร็จมาแล้วเปิ้นจะปรุงมาแล้วครับจิ้มมันหู้รสชาติได้ก่อนแล้วเฮาก็เอามาปรุงคลุกเข้าเฮาจะได้รสนั่นรสนี่ได้เนาะลองจิ้มแล้วก็ลองปรุงพอครับเอาละเรียบร้อยครับเมนูซาบะลิ้นไหมใส่จิ้นตุบเนาะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับข้าวแลงวันนี้ครับผมบ่ได้ลืมกดติดตามเฮากันจิ้มเด
2: ้อพอกับข้าวแลงวันนี้นะเจ้าซาบะลิ้นไหมใส่จิ้นตุบ
1: แม
2: ่ไข่มากกับแป้งได้เลยเนาะเข้ามาแป้งง่ายอันนี้มันไม่หลากหลายวิธีเกินนะคุณผู้ชมเจ้านอกแต่สำหรับข้าเจ้าก็สะดวกซื้อก็ซื้อได้เลยซื้อกินเอานะเจ้า
1: ซื้อข้าวนึ่งตัวเนอ
2: ร์แม่เนอร์นักๆเลยคุณผู้ชมเจ้าจิ้นน่ะกินจิ้นมาได้นะมาลิ้นไหมไว้ข้างก่อนเราไว
1: ้แบบ
2: หม้อมันโขมอ่ะสำหรับข้าเจ้าอ่ะเน
1: า
2: ะสำหรับคนที่มากกว่าจะลำ
1: ยำ
2: ความคิดที่คนมากแต่เลยแม่ละเจ
1: ้า
2: จากเมนูของคาวแล้วคุณผู้ชม
1: เจ้า
2: ต้องมีของหวานค่ะ
1: แน่นอน
2: เราไปพอเมนูของหวานกันคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าหวานอันเนี้ยเป็นเมนูขนมโคกแต่คนที่เปิ้ลจะแป้งเฮาพอมาเคยแป้งมาก่
1: อ
2: นไปเชียร์ไปเอาแรงส่งใจคือเปิ้ลกันว่าเปิ้ลจะแป้งสำเร็จก่อนคุณผู้ชมเจ้าไปติดตามกันเลยเจ้า
4: ฮัลโหลแม่แง่ยังเจ้า
5: อีนึงลงมาบัดเดี๋ยวนี้แม่จะแง่ขนม
4: บอกเลยนะใครย่าขายยังนะฮึยิงแอดมาหาแม่น้องซื้อหมดล่าสุดได้พิมพ์ขนมโคกมา
5: แล้วลืมวิชาก็เลยอ่านตำราเห็นหน่อย
4: ก็โดนใจไปเก็บพัก
5: ในขณะที่อีแม่เตรียมไส้น้องกระดองหัวใช้เท้าล้อเจ้า
4: แม่จะแง่ไปจมไปเจ้าเมนูวันนี้ไม่ถนัดแต่อยากทำ
5: น้องก็ถามน้องแม่ตะกี้อ่านตำราเปิ้นบอกว่าฮึใส่มืออีกะเจ
4: ้
5: า
4: แม่ว่าบ่แม่เป็นวิศวะกะแม่จะกะเอาก
5: ำนันก็เปิดแก๊สตั้งเตาละแล้วพอถงพอถ่าดิปะเต้า
4: น้องหูกอมันต้องหยอดไปกับน้อยกับน้อยหยอด2รอบตัวไส้ไส้ตัว
5: แถมๆเป็นได้รอบแรกมาฮ้อบ่เจอขนมโคกเจ้าเกียบเป็นขนมถ้วยฟู
4: อ่ะเฮากลับมาจิ้มเจ้าเป็นได้ฟองรสชาตินี่รสชาติได้ปอยน้องเหยแต่อีปอจิ้มแล้วปอหายเลยหายแซ่บเลยบัดเดี๋ยวน
5: ี้แล้วแป้งนวลออตอดแต่บ่ยอมแพ้เฮาต้องมีอย่างผิดพลาดปุ้งใหม่รอบนี้ดูสีสันสวยงามปิดพออ่ะบะซุกแล้วก็โอ้บะใช่ก้าแกนนี่แกนเดียวอ่ะแกนที่สองกะยังก็เลยปลอมใจป้ากันไปไหนฮะแตงขวางป๊อจบง่างบะง่าแล้ว
2: ความพยายามอยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่หน้าแพ้บะใช่
1: ความสำเร็จอยู่ที่

0: ากมากตะกี
1: ้เสียดายอยู่นะ
0: ก็ถือว่าถือว่าได้กินเล่นอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ทำมวนมวนเน
0: า
2: ะ
0: แน่นเจ้าก็ต้องมีการทดลองเพื่อมันคุ้นไม้คุ้นมือกันต่อไปคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้แต่ไปฟังยังยะเตื้อทำไปเรื่อยๆสักวันมันถึงกินได้มันต้องเป็นขนมครกคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่ายังก่อนเป็นวิศวกรรมน่ะลองเอาตามสูตรตามตำราเนอะคุณผู้ชม
2: เจ้าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนอะ
0: แน่นเจ้า
2: เนาะอ่ะต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเปิ้นบอกว่าสอนทำขนมเหมือนกันเป็นขนมดอกดินเจ้าสอนเนี่ยขนมดอกดิน
0: มาเคยได้ยินมาก่อนเลยคุณผู้ชมขนมดอกดินเอาดอกเอาขี้ดิน
2: นี่มันกลับไปต้องไปพอไม่ทำเหมือนขี้ดินได้เหมือนกินมาได
0: ้เอาไปพอไปพอไม่เหมือ
2: นถูกละเจ้า
3: ว้าววันนี้แกจะพามาเนี่ยขนมดอกดินคราวที่แล้วเก็บมาแบบได้ยากสักกรรมแต่รอบนี้ได้ยากแล้วเริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ตามนี่เลยนะเจ้าหลังจากนั้นก็ไปล้างดอกดินให้สะอาดเอามาฮักหรือตัดเป็นตีนน้อยๆใส่เครื่องปั่นแล้วก็ตอยด้วยกะทิ250 ml แล้วก็ปั่นให้ละเอียดที่สุดเลยมาเตรียมแป้งกันเจ้าแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยแป้งมันสับปะหลังกึ่ง1แล้วก็น้ำตาล1ถ้วยแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชากลนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาที่เฮาปั่นตะกี้เทลงไปเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันนะเจ้าคือเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็พักไว้ก่อนมาโบะหมอเป้าเจ้าเอาหมอเป้าแกจัดเนื้อโบะเรียบร้อยแล้วตั้งไหนจะเป็นเจอี้เลยหลังจากนั้นเฮาก็เอามาขูดเป็นเส้นบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เมื่อยที่สุดเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปแห่มสักน้อยคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็มาแป้งถ้วยใบตองเจอี้เลยเจ้าเอาถ้วยใบตองใส่ลงไปในหม้อนึงอดีลืมทาน้ำมันเตยเน้อขนมจะได้บะติดใบตองยอดขนมลงไปในถ้วยแล้วก็แต่งหน้าด้วยบะเป้าขูดปิดฝานึ่งไว้10นาทีเตาอี้ก็เรียบร้อยแล้วเจ้าหยิบออกมาจากหม้อนึ่งได้เลยสีจะออกสีม่วงเข้มๆจะเอี้ยเจ้าและเวลาแกะออกจากถ้วยใบตองก็จะแกะง่ายจะอี้เลยหอมหอมดอกดินล้ำขนาดเลยเจ้ากินไปกินมาเหมือนก
0: ันโอ้ยมันก็ยกินน่ะหน้าตาเหมือนอะไรอย่างอ่ะเหมือนขนมลิ้นหมาก
2: ็คล้าย
0: คล้ายคล้ายคล้ายเนาะสีคล้ายเลยคุณผู้ชม
2: สีคล้ายเลย
0: แล้วก็อุ่ย
2: อุ่ยปะป้า
0: บนแฮมโอ้คล้ายขนาดแต่เป็นขนมดอกดินเพราะว่าทำมาจากดอกดิน
2: ดอกดินนั่นเอง
0: โอ้ตะกี้ที่หานี่คือดอกดินกะ
2: แม่นจ้า
0: โอ้ถ้าจะเหมาะเนาะจะต้องไปซ่อหาเนาะกินจะได้มาอู้มาจากกันได้ทั้งหมดเนาะช่วงต่อไปคุณผู้ชมเจ้าจะพาไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมือง

0: นเมืองแต่ก่อนในช่วงนี้ขอเสนอคำว่า
1: สปะเจ้าที่แปลว่า
0: เยอะแยะมากมายหลากหลาย
1: รวมอยู่ในก้อนเดียวกันก็เลยเรียกว่าสปาเพราะว่ามันมีอย่างที่มันหลากหลายมีไม่ย่อยอยู่ต่ำไม่ห้านอีก็เลยเรียกว่าสปา
0: เหมือนมีคำสร้อยเหรอ
1: สปาสเปกคือเด็กมาเกาะอีได้ก
0: ็ได้
1: ใครมีกำเมืองกำบักเกาที่อยากนำเสนอก็สามารถส่งเข้ามาได้จากเพจ NBT ภาคเหนือนะคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเวลาของรายการวันนี้ก็หมดก็เสียงแล้วเนาะเสียดายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต
0: ่อ
1: เวลาบ่ายโมงไปต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องมี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
0: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวม

0: รายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามนโยบายภาพรวมของจังหวัดพิจิตรในการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ยังไงบ้างเชิญค่ะ
1: ค่ะสำนักงานพัฒจิตนะคะเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคค่ะสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ในการทำงานนะคะสำนักงานเนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการรวมไปถึงคนไร้ที่พึ่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะคะแล้วกิจกรรมโครงการเด่นๆในพื้นที่ของเรานะคะที่เราได้มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นในรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่รุ่ง
1: กิจกรรมเด่นๆนะคะอย่างคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยค่ะเราไม่สามารถทำงานตามลำพังได้นะคะต้องมีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันนะคะเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน่วยงานในพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรพ.ส.ต.นะคะรวมไปถึงผู้นำชุมชนอาสาสมัครแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในปี2569เนี่ยค่ะเรามีโครงการถือว่าเป็น best practice ของเราเลยก็ว่าได้นะคะที่เราจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขค่ะ
0: ศูนย์ร่วมสุข
1: ใช่ค่ะซึ่งเราก็คัดเลือกนะคะพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขเนี่ยเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางค่ะอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะในการขับเคลื่อนศูนย์ร่วมสุขซึ่งศูนย์ร่วมสุขนะคะจะเป็นศูนย์กลางในการจัดสวัสดิการสังคมนะคะให้กับประชาชนทุกช่วงวัยแล้วก็จะทำหน้าที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
0: นะคะที่มาของศูนย์ร่วมสุขเล่าคุณผู้ชมฟังได้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นศูนย์ร่วมสุข
1: ที่มาของศูนย์ร่วมสุขนะคะที่มาของศูนย์ร่วมสุขเนี่ยคือกระทรวงเนี่ยเรามองว่าณตอนนี้ค่ะสภาพปัญหาสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยเราเกิดวิกฤตประชากรนะคะวิกฤตประชากรก็คือคนเกิดน้อยแต่ผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากอย่างในพื้นที่ตำบลวัดขวางนะคะมีผู้สูงอายุจำนวนมากถึง 25% ของจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดวิกฤตประชากรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไปทำยังไงจะให้ชุมชนเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ขับเคลื่อนบริหารจัดการในเรื่องของปัญหาสังคมการจัดสวัสดิการการคุ้มครองสิทธิ์ได้ด้วยตนเองเราก็เลยเป็นจุดเริ่มของการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขแล้วก็ตอบสนองนโยบายของกระทรวงด้วยเช่นกันค่ะ
0: พี่รุ่งคะศูนย์ร่วมสุขเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางในการทําให้ที่นี่เนี่ยแตกยอดออกไปเป็นศูนย์อีกหลายศูนย์ว่าจะเป็นศูนย์ครอบครัวศูนย์เด็กและเยาวชนหรือว่าจะเป็นสภาเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราคือมีการขยายออกไปยังไงบ้างคะ
1: คือศูนย์ร่วมสุขนะคะเหมือนเป็นร่มใหญ
0: ่
1: เป็นร่มใหญ่ของการทํางานโดยที่จะมีอย่างแรกเลยก็คือมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ตำบลวัดขวางเนี่ยค่ะเขาก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเรื่องครอบครัวการเฝ้าระวังปัญหาต่างๆของครอบครัวอย่างเช่นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหายา

0: เสพติดอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวัดขวางในปี2569ค่ะก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่นนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็เพิ่งไปรับรางวัลกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.มาเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมา
1: โอ้โหแล้วเรามีศูนย์อื่นๆอีกไหมคะ
0: นอกจากมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแล้วนะคะที่นี่ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งในปีนี้ค่ะเรามีการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการนำแนวคิดของเรื่องของ High Scope Model มาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนนะคะซึ่ง High Scope Model เนี่ยค่ะเป็นโมเดลที่เราเน้นในเรื่องของให้เด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากการทำการปฏิบัติจริงนะคะไม่ได้เป็นการสอนแต่ให้เขาลงมือทำซึ่ง High Scope Model เนี่ยค่ะเป็นแนวคิดที่ทางมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะเป็นคนริเริ่มและเราก็ได้รับเกียรติจากมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะมาเป็นวิทยากรของปี69ของจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งการส่งเสริมสิทธิ์ไม่ว่าจะสิทธิ์ในเรื่องของการให้คำปรึกษาคนในชุมชนซึ่งเขาจะเริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลเด็กในชุมชนนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็จะสอบถามไปถึงสภาพปัญหาความต้องการของเด็กๆเพราะว่าเด็กด้วยกันเนี่ยเขาจะสื่อสารกันได้ดีแล้วเขาก็จะกล้าที่จะบอกเล่าปัญหาความต้องการที่แท้จริงของเขาเมื่อได้ปัญหาความต้องการแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การวางแผนทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับตำบลแล้วก็นำเข้าข้อบัญญัติเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลแล้วก็นำไปสู่สุดท้ายเลยก็คือการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มันสอดรับกับปัญหาและความต้องการของเด็กในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะให้เด็กเขาได้ทำอาชีพที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยที่เป็นสิ่งที่เราก็ภาคภูมิใจเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการจัดผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าผู้สูงอายุมีจำนวนมากค่ะทำยังไงจะให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างครอบคลุมนะคะเราก็มีผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะส่วนในปีนี้เนี่ยเราขยายผลอีก12คนนะคะ12คนน่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลวัดขวาง2คนด้วยกันค่ะผู้บริบาลแล้วก็เขาก็จะทำหน้าที่ในการดูแลแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุจะได้รับนะคะในการที่เขาจะพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วย
1: ค่ะน่าสนใจทุกศูนย์เลยนะคะวันนี้ลงพื้นที่มาแบบนี้นะคะพี่รุ่งพูดแนะนำขนาดนี้แล้วไม่ลงพื้นที่ต่อไม่ได้นะคะวันนี้เราจะลงพื้นที่ต่อไปที่ไหนกันบ้างคะพี่รุ่ง
0: ที่แรกเลยนะคะจะพาไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดขวางค่ะซึ่งอยู่ด้านข้างอบต.นี่เองค
1: ่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดจะเป็นโรงเรียน
0: อีกหนึ่งจุดก็จะเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนวัดขวางตรงนั้นก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าโรงเรียนวัดขวางเนี่ยเราขับเคลื่อนโครงการในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะตรงนั้นเนี่ยเราจะเอาปัญหาความต้องการที่เด็กในโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาวิเคราะห์ร่วมกันวิเคราะห์กันออกมาว่าตรงไหนที่ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยที่ยังไม่ปลอดภัยควรจะมีแก้ไขปรับปรุงตรงไหนเพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขามาเรียนด้วยความปลอดภัยตรงนั้นก็มาจากความคิดของเด็กๆในโรงเรียนเช่นเดียวกัน
1: แล้วจุดสุดท้ายจะตามผู้บริบาลไป
0: จุดสุดท้ายที่จะพาไปนะคะก็เป็นบ้านของผู้สูงอายุค่ะก็จะพาไปดูบ้านของผู้สูงอายุซึ่งผู้บริบาลค่ะไปดูแลเขาอยู่นะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่

0: มั่นคงและปลอดภัยด้วย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามกันต่อนะคะถึงโครงการและกิจกรรมดีๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพิจิตรค่ะ

โรงเรียนปลอดภัยของเรานะคะก็สนองนโยบายจากสพท.ลงมาด้วยนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสพท.ให้ความสำคัญกับเด็กนะคะซึ่งบวกกับอบต.นะคะก็มีการสร้างศูนย์ข้อมูลเขาเรียกอะไรนะศูนย์สร้างสุขนะคะแล้วก็คุ้มครองเด็กเราก็เห็นว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันก็เลยเข้าร่วมกับทางอบต.วัดขวางนะคะพอเข้าร่วมโครงการแล้วทางพม.นะคะก็ได้จัดการอบรมให้กับเด็กนักเรียนประมาณ20คนนะคะเอาไปที่อบต.เหมือนกับไปวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงภายในโรงเรียนของเรานะคะก็มีการแบ่งกลุ่มกันในวันนั้นนะคะก็วิเคราะห์กันออกมาว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีจุดเสี่ยงที่น่าจะได้รับการปรับปรุงนะคะก็จะมีศาลาที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะคะซึ่งศาลาตัวนั้นสร้างมาตั้งแต่ปี2530นะคะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่39นะคะก็เลยดำเนินการนะคะในช่วงปิดเทอมก็เลยตัดสินใจดำเนินการเพื่อที่จะให้ตรงนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะแล้วก็สนามเด็กเล่นเด็กๆเขาก็บอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงหน้าแล้งนะคะมันก็จะมีกิ่งไม้ที่มันตายอะค่ะแล้วก็เขากลัวว่ากิ่งไม้จะหักมาทับเขาเวลาเขาเล่นอยู่เราก็เลยประสานความร่วมมือกับอบต.แล้วก็ผู้นำชุมชนในตำบลวัดขวางนะคะมาช่วยกันตัดกิ่งออกในช่วงปิดเทอมเช่นกันนะคะส่วนในห้องเรียนเราก็ไม่ได้ทิ้งค่ะเราก็ดำเนินการนะคะติดกล้องวงจรปิดทุกห้องเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่กันนะคะการแกล้งกันของเด็กนะคะก็ดำเนินการติดแล้วทุกห้องนะคะรวมทั้งห้องพิเศษด้วยห้องสมุดห้องพยาบาลแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์ค่ะก็เด็กๆก็มีความสุขมากขึ้นช่วงเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมาเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็บ่อปลาที่เขาไม่กล้าจะเข้านะคะตอนนี้เขาก็เข้าไป

0: ิตของทุกช่วงวัยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะอ้อมพร้อมทีมงานค่ะพาทุกคนมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการเพื่อทำความเข้าใจและก็ทำความรู้จักกับศูนย์แห่งนี้อยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางสวัสดีค่ะนายกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนายกแนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงจุดนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักด้วยค่ะ
1: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก่อตั้งมาประมาณปี40ครับน่าจะหลายสิบปีแล้วครับ
0: นะคะก็คือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่คู่ชุมชนของเราดั้งเดิมเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าพัฒนาการของศูนย์เด็กเล็กที่นี่นะคะดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วการบริหารจัดการการทำงานนะคะร่วมกันนะคะระหว่างอบต.วัดขวางทำงานร่วมกับพมจ.พิจิตรเราทำงานร่วมกันยังไงบ้างคะในการที่จะดูแลกลุ่มเด็กเล็กของเราแบบนี
1: ้ร่วมในการส่งวิทยากรมูลนิธิยุวพัฒน์ซึ่งภายใต้โครงการ iCap มีเครื่องไม้เครื่องมือมีระบบชัดระบบคัดกรองที่การเรียนการสอนที่ชัดเจน
0: แล้วศูนย์เด็กเล็กของเราเนี่ยค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะอ้อมเข้ามาเนี่ยจะเห็นบรรยากาศโอ้โหมีเด็กเล็กๆนะคะกำลังเล่นของเล่นสนุกสนานบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลยศูนย์ของเรามีจุดเด่นยังไงบ้าง
1: ส่วนหนึ่งก็จากการพัฒนาคุณภาพศูนย์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับทั้งสู่ตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นหลังแล้วก็มีบุคลากรที่ทันสมัยใหม่ๆมาให้ความพัฒนาทุกด้านในเรื่องศูนย์เด็กให้มีความเจริญครับ

0: ทียมกับที่อื่นๆครับพวกเราจะพิเศษนี่จุดเด่นคือจะมีพม.มาให้การสนับสนุนตลอดทั้งปีครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะถึงการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่วัดขวางนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นถึงการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่กันไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปลงชุมชนกันต่อค่ะเราจะไปดูนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะมีวิธีการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรกันบ้างไปติดตามกันต่อค่ะ
2: ผู้บริบาลนะคะคือบุคคลที่มาทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงอายุในตำบลค่ะก็จะพัฒนาช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครบทั้ง5มิติค่ะก็คือมิติด้านสังคมสุขภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะก็กิจกรรมส่วนใหญ่ที่มาทำก็จะเป็นการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็สำรวจข้อมูลตาม5มิตินั้นเลยว่ากินอยู่เป็นยังไงอยู่คนเดียวหรือเปล่าสุขภาพได้รับการรักษาถูกต้องไหมแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพบ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในด้านเทคโนโลยีก็ถ้าบางท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนก็จะมีการให้คำแนะนำซะส่วนใหญ่ค่ะใช่ค่ะส่วนความรู้สึกก็คือเราเป็นคนในชุมชนค่ะเป็นเด็กในชุมชนก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราติดตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรในการลงพื้นที่มาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านค่ะเป็นตัวแทนจากพมจ.จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็กำนันนะคะเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม11กิจจาจอมคีรีนะครับนักพัฒนาชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลขวางนะครับ
0: ค่ะ
2: ฉลาดรอประเสริฐนะคะเป็นกำนันตำบลขวาง
0: ค่ะนะคะวันนี้ภารกิจของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ที่เราไปนะครับก็ถือเรียกได้ว่าเป็นการพาไปสำรวจนะครับของการดูแลในเรื่องของศูนย์ร่วมสุขที่เราได้ดำเนินงานมาในเรื่องของทุกกลุ่มวัยนะครับทุกหลายๆมิติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กนะครับเรื่องของโรงเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุคร
0: ับ ค่ะกำนันขาบ้านหลังนี้เป็นอะไรยังไงบ้างคะผู้สูงอายุกี่คนเขาเป็นยังไงบ้าง
2: มีผู้สูงอายุทั้งหมด3คนค่ะซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ต่อสู้ชีวิตมากเพราะว่าดูแลกันเอง3คนคือเหมือนเรามาดูแลมาเสริมกำลังใจให้กับคนสูงอายุได้มีกำลังใจสู้ต่อเพราะว่าแกก็บอกว่าไม่มีใครมาดูแลแล้วมี3พี่น้องก็ต้องดูแลกันไปก็อันเนี้ยมันเป็นการเสริมกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้สู้ต่อเพราะว่ามีหน่วยงานพม.เข้ามาดูแลมีทีมผู้นำชุมชนเข้ามาดูแลชี้เป้าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช่วยเหลือเกื้อกูลมันเหมือนสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันเพราะอย่างน้อยถึงจะเหลือแค่ผู้สูงอายุ3ท่านแต่ก็อยากให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในทุกวัน
0: ค่ะแล้วก็อีก1กลุ่มนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นในกลุ่มเปราะบางน้องผู้สูงอายุแล้วกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ของเราเราดูแลพวกเขากลุ่มนี้ยังไงบ้าง
1: ครับก็อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลขวางเนี่ยมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลขวางก็ขึ้นตรงกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนี่แหละครับเราเนี่ยในฐานะเป็นกลุ่มในพื้นที่เรามีการทำเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบัตรผู้พิการการรับคำขอส่งต่อสิทธิ์ให้เกิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาสุขภาพพ.74การจัดกายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นนะครับไม้เท้าวีลแชร์นะครับรวมถึงเครื่องช่วยฟังนะครับก็มีการส่งต่อ
0: ค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ประชาชนเขาชมรายการอยู่บางกลุ่มยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะคะเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนะคะของกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการเนี่ยสิทธิเหล่านี้ขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐเนี่ยต้องดูแลท่านมีอะไรบ้าง
1: โอ้แน่นอนครับสิทธิที่รัฐให้กับประชาชนเนี่ยมีเยอะมากพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตนะครับเกิดเนี่ยก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับเงิน600บาท6ปีกับกลุ่มที่ครอบครัวที่มีรายได้หารเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเกิดแก่ก็คือเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดนะครับแล้วก็เจ็บก็มีค่าเดินทางผู้ป่วยยากไร้นะครับที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางผู้ป่วยยากไร้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็การตายเนี่ยมีเงินสงเคราะห์ให้นะครับเรียกว่าเป็นค่าจัดการงานศพตามประเพณีนะครับเนี่ยเรียกว่าครบวงจรนะครับ
0: ค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเราคนไทยทุกคนจะได้รับนะคะแล้วก็ให้ผู้ใหญ่คะปิดท้ายนะคะส่งกําลังใจถึงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นกํานันที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆให้เขามีแรงใจในการดูแลประชาชนในพื้นที่ของตัวเองให้เขามีความสุขแบบคนพิจิตรแบบนี้เชิญค่ะ
2: ก็คือหัวใจของนักปกครองหรือว่าผู้นำท้องถิ่นท้องที่เนี่ยก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขหัวใจของเราเข้ามาเนี่ยเราต้องทำให้ชาวบ้านทุกข์น้อยที่สุดเมื่อเขามีความทุกข์น้อยที่สุดความสุขไม่ต้องหาค่ะเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นหัวใจของนักปกครองทำยังไงก็ได้ให้ทุกกลุ่มช่วงวัยที่เราดูแลอยู่ให้เขามีความสุขมากที่สุดด้วยสติปัญญาด้วยพละกำลังด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เขาเข้ามาดูแลเราคือเราก็ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวเราก็มีหน่วยงานที่พร้อมที่จะอบอุ้มเราแต่หัวใจของเราคือทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มมากที่สุดแล้วเราก็จะเป็นผู้ให้ที่มีความสุขที่สุดจากผู้ให้เขารับ เราให้แต่เราจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดนี่คือหัวใจของนักปกครองค
0: ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณกำนันนะคะขอบคุณน้องสี่นะคะที่มาเริ่มพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณผู้สูงอายุอีก2ท่านของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะอยู่พื้นที่ไหนหน่วยงานภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งคุณค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอู้ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าลูกก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้าโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่ยังใดดีอ่ะถ้าเอาตังไปเพื่อนแล้วเพิ่นจะเพิ่นผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการที่จะนำข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลตึงสาวกระทรวงครับมานำเสนอกับคุณผู้ชมเพื่อได้พอได้ก้อยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่ายสองโมงเกิงและสี่ทุ่มเกิงดิจิทัลทีวีหมายเลข11กับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับวันนี้เหมือนเคยคุณผู้ชมครับมีคลิปจากตำรวจไซเบอร์ครับเรื่องของการนำเสนอฮื้อผู้ปกครองและกลอนนักเรียนนักศึกษาได้ป้องกันกันไว้นะครับสำหรับนักศึกษาโดนลักพาตัวทิพย์ครับเพื่อจะคืออันละออนนักศึกษานักเรียนจุปอแม่อนสตังเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นแผนของมิจฉาชีพตัวเหมือนกันรวมไปถึงจากทางด้านของคอปพตัวและก็มีของทางสถาบันวิจัยและก็พัฒนาพื้นตีสูงมานำเสนอเหมือนกันครับติดตามพอก้อยกันได้ข่าวดีประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการขยายโอกาสทางการศึกษาครับนั่นก็คือเรื่องของทุนการศึกษาที่ห้องกันว่าโอดอสครับโอดอสนี่มีกันมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครอบคลุมนะครับเพื่อมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนตั้งแต่การเข้าถึงการศึกษาไปจนถึงการสร้างอาชีพและรายได้ตีมั่นคงครับโดยทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ขับเคลื่อนการขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโอดอสนะครับขอบคุณกับการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาตัวเองครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในระหว่างของการปรับเงื่อนไขทุนโอดอสรุ่นที่3และรุ่นที่4ครับเพื่อจัดสรรทุนตอบโจทย์ความสนใจและความต้องการของละออนไทยนักยิ่งขึ้นโดยขยายประเทศปลายทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศจากเดิม3ประเทศครับตอนนี้อาจจะขยายเป็น6ประเทศครับคือญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรนะครับและออสเตรเลียครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาครับรุ่น3ครับรุ่น4ตอนนี้เตรียมตัวกันครับเพราะว่าเพิ่นจะเลือกแค่1อำเภอ1คนเท่านั้นไปดูงานติต่างประเทศกันตัวนะครับใครที่สนใจตอนนี้ก็อาจจะ

ต้องสอบถามทางครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไว้รุ่น1รุ่น2เป็นไปต่างประเทศกันมาแล้วเรียบร้อยเพราะรุ่น3รุ่น4ก็จะขยายเป็น6ประเทศด้วยกันนะครับที่จะได้ไปพองานติดต่างประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนเหมือนกันเนาะเรื่องของการปิดกั้นเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์คุณผู้ชมครับในปีงบประมาณ2569ครับซึ่งตอนนี้กระทรวง DE นะครับก็ดำเนินการระงับการแพร่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ครับซึ่งอาศัยจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแต่ส่งผลการฮึกเข้าไปสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมนักยิ่งขึ้นครับเอาตั้งแต่ช่วงตุลาคมปีที่แล้วครับจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ครับตอนนี้มีคำสั่งศาลปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เกือบ 900,000 รายการด้วยกันคุณผู้ชมครับเป็นข้อมูลตีมาจากมาตรการเชิงรุกของกระทรวง DE 700,000 ปลายรายการครับแล้วก็มีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประมาณ 10,000 กว่าราย80,000 กว่ารายการด้วยกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์ข้อมูลต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติปะสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตีได้รับแจ้งเข้ามาอยู่ที่ 5,272 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เลยต้องฝากกันไว้นะครับเรื่องของการตีหันเว็บไซต์นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ก็สามารถแจ้งได้นะครับถึงด้านของกระทรวง DE แล้วก็ทางด้านของตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อร่วมกันสกัดกั้นปิดเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ครับช่วงนี้ในยูในช่วงของการปิดเทอมอยู่ครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันทางด้านของกรมอนามัยก็เป็นห่วงละอ่อนนักเรียนครับที่อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนักล้ำไปเพื่อก็เลยมีเคล็ดลับนะครับมาฝากผู้ปกครองเพื่อเอาไปปรับใจกับละอ่อนนักเรียนตัวเองเหมือนกันครับสำหรับในช่วงนี้ในการตีปิดผักเรียนนะครับละอ่อนอาจจะอยู่กับจอโทรศัพท์มือถือนักล้ำไปคุณผู้ชมครับอาจจะคือลดการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มกิจกรรมตั้งกายและก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตคือสมวัยทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับมันมีแนวทางตีทางกรมอนามัยได้แปลงไหวคุณผู้ชมครับแนวทางก็คือ10 20 30มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับละอ่อนได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือ10นาทีในช่วงเช้าด้วยการยืดเหยียดหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันนะครับด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมตั้งกายตีสนุกสนานและ30นาทีในช่วงบ่ายครับการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจรวมเป็นอย่างน้อย60นาทีต่อวันด้วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทาง10 20 30มาปรับใจละออนลูกหลานของเฮานะครับคือลดจอเพิ่มขยับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าพอปิดเทอมขึ้นมาผู้ปกครองก็ไปทำงานละคือลูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ลองเอาวิธีการตรงนี้นะครับไปปรับใจกันพอหรืออาจจะกำหนดช่วงเวลาก็ได้ครับว่าเล่นโทรศัพท์มือถือได้ช่วงไหนแล้วก็ต้องอ่านหนังสือทำการบ้านในช่วงเวลาไหนต้องมีข้อตกลงกันตัวเหมือนกันนะครับปิดท้ายเรื่องของข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับตอนนี้กำลังหารือเพื่อที่จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ450บาทนะครับอาจจะเริ่มในไตรมาสแรกก็คือปีหน้า2570นี่ครับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มเก็บนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศก่อนครับส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามประเทศและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสแรกหนึ่งของปีหน้าก็คือ2570ครับถ้าอู้ถึงวิธีการจัดเก็บตอนนี้เป็นบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับถึงผ่านสายการบินแอปพลิเคชันก็ว่าเว็บไซต์โดยจะเลือกวิธีติสะดวกตรวจสอบได้และบ่สร้างความซับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำข้อมูลเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชนมาพิจารณารูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมและบ่กระทบต่อการตัดสินใจ
เดินตางของนักท่องเที่ยวตัวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการ

0: ธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับซึ่งก็จะเริ่มในไตรมาสแรกในไตรมาสที่1ของปี2570นี่นะครับโดยจะเริ่มเฉพาะทางด้านของการเดินทางมาทางอากาศยานกันก่อนครับแต่เป็นเรื่องของทางบกและเกาะทางน้ำมันมีด่านนักเนาะอาจจะต้องดำเนินการในภายหลังพอทางอากาศมันเข้าตีเข้าทางแล้วนะครับก็อาจจะดำเนินการทางบกและเกาะทางน้ำกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ450บาทต่อคนแต่ถึงนี้ถึงนั่นครับมันต้องสะดวกมันต้องแบบมีขั้นตอนตียุ่งยากเพราะตอนนี้ผมว่าการแยกอย่างผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือมันก็จะง่ายมันก็จะสะดวกแล้วป้ายปอมันตรวจสอบได้ตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามีถึงการแนะนำเสาวรสพันธุ์ใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการปลูกเสาวรสครับเสาวรสรสชาตินี่จะเป็นจะใดปลูกยากก็ปลูกง่ายก็แล้วก็จะต้องดูแลกันจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
2: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้าสาธุ
3: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
2: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข 10F ในแต่ละติดครับผมมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ทางสถาบันนะครับจะไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในการปลูกเสาวรสสายพันธุ์ใหม่ครับเสาวรสสายพันธุ์นี้รสชาติจะเป็นจะได้ปลูกง่ายกรอปลูกยากกรนะครับการดูแลจะเป็นจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ทำไมต้องเป็นเสาวรสเหลืองหวาน
4: 6เดือนล่ะครับพี
3: ่โอ้ได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะปลูกเยอะแยะมากมายนี้จะเอาไปขายที่ไหนครับ
5: ทีแรกคือเขาไม่ค่อยสนใจเนาะมองว่าเอ๊ะยังไง
6: ชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจนะว่าพืชที่เรามาส่งเสริมเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการตลาดไหมปลูกแล้วจะได้ไหมพื้นที่ตัวเองจะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยตัวอำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด108หมู่บ้านตอนนี้เราขยายงานโดยใช้องค์รวมของเราเนี่ยขยับไปแล้วประมาณ43ชุมชน
7: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Hardy Highland พื้นที่สูงท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางดงข้าวโพดและเสาวรสข้าวโพดเสาวรสและก็ข้าวโพดผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเสาวรสพันธุ์ใหม่พันธุ์ที่เขาบอกว่ามันหวานสุดยอดและอร่อยมากและนี่คือเสาวรสท่า

0: เดี๋ยวจะไปดูเอ็นซาวรถขวานคันชิบิ้งมันมีรถหน้าตาอย่างไร
1: เดี๋ยวต้องครับไปอีกนิดนึงครับใกล้ถึงแล้ว
2: สวัสดีครับพี่จันทรครับ
3: ครับ
2: พี่จันทรครับเสาวรสเนี่ยเป็นพันอะไรครับพี
3: ่พันชิวมี่พันชิวมี่พันเหลืองหวาน
2: พันเหลืองหวาน
3: เหลืองหวาน
2: ใครมาแนะนำให้พี่ปลูกพันนี้ครับพี
3: ่สวพศ
2: สวพศแล้วครับพี่ปลูกมานานหรือยังครับ
3: 6เดือน
2: 6เดือนแล้วครับพี่โอ้โหได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะคร
3: ับได้เกิน
2: เป็นไงบ้างครับตลาดดีไหมครับ
3: ดีครับ
2: ผู้บริโภคชอบไหมครับ
3: ชอบ
2: ชอบ
3: ชอบมากเลย
2: ชอบมากเลย
3: หวาน
2: หวาน
3: เพราะว่ามันมีขั้นไหนนะกินมันจะหวานถ้าจะเคี้ยวเม็ดก็จะออกเปรี้ยวม
2: ัน
3: มีสองรูปแบบในการกิน
2: ถ้ากินธรรมดาเนี่ยอย่างนี้มันก็จะหวานแต่ถ้าอยากได้รสเปรี้ยวก็เคี้ยวมัน
3: เคี้ยวมัน
2: เม็ดเม็ดมันก็แตก
3: แตก
2: ทำให้มีรสชาติเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: แล้วตอนนี้นี่ปลูกเยอะแยะมากมายนี้จะเอาไปขายที่ไหนครับ
3: คือพอดีสวพศแนะนำหาตลาด
2: แนะนำหาตลาดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
3: มาซื้อทุกวันจันทร
2: ์หาพ่อค้ามารับซื้อใช่ไหมครับพี
3: ่สวพศเนี่ยช่วยทุกอย่าง
2: ช่วยทุกอย่าง
3: เลื่อนน้ำบำบ้าแล้วเนี่ยถ้าไม่มีขาสูบเสริมเนี่ยขาสูบเสริมสปีกเกอร์นี่คือ
2: ช่วยแนะนำระบบบริหารจัดการใน
3: แปลงทั้งหมดเลยเลื่อนน้ำเลื่อนผลไม
2: ้ดีไหมครับ
3: ดี
2: พอใจไหม
3: พอใจ
2: มีความสุขไหมทุกวัน
3: ชาวบ้านเริ่มสนใจแล้ว
2: เริ่มสนใจแล้ว
3: ทีแรกคือเขาไม่ค่อยสนใจเนาะมองว่าเอ๊ะยังไงคนที่ทำสมาชิกที่เข้าสวพศเนี่ยแล้วก็สองปีเข้ามาแล้วเขาเริ่มเห็นละปีที่แล้วเขาก็มาเสริมสวรสไทยนุ่งเนาะอีกพันหนึ่งแต่พันนี้ดีกว่า
2: หวานกว่า
3: น้ำหนักดีกว่า
2: ดีกว่าหวานกว่าน้ำหนักได้ดีกว่า
3: ดีกว่า
2: ตลาดต้องการมากด้วย
3: มากที่สุดเลย
2: โอ้โหแสดงว่าพันนี้ไปได้ดี
3: ได้ดี
2: เหมาะกับพื้นที่นะ
3: ครับเหมาะกับพื้นที่บ้านเราเดี๋ยวจะซอกเนาะการดีเวลาจะแก้กิน
2: เนี่ยเราห้องนี้ก็มันใช่ไหมครับเนื้อมันแน่น
3: ใช่แน่ครับเนี่ยน้ำจะย้อยแล้วน่ะน้ำพวกนี้จะทำหวาน
2: หวานทำให้หวานใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ลองนี่คือวิธีกินของมันใช่ไหมครับ
3: ลอง
2: อ๋อลองเอางี้เลย
3: ครับ
2: ลองอย่างนี้เลยพี่กินโชว์เลยครับกินโชว์เลยครับโอ้กินอย่างนี้เลยกินทั้งเปลือกเลยเหรอครับ
3: ครับ
2: สุดยอด
3: คือไม่ต้องใช้ช้อนนะ
2: ไม่ต้องใช้ช้อน

0: อ้าว
1: หย
0: ุ
1: ด
0: เฉย
1: เอ้าทำไรเนี่ยฟอง
0: เอ้าพี่แค่อยากมาดูมาชิมเสาลดอันนี้เสาลดเหลืองหวานใช่ไหมยุทธชัย
1: ใช่ครับผม
0: พี่ก็แค่อยากจะขอชิมนิดหน่อย
1: พี่อันนี้ยังไม่สุกครับยังไม่สุกเก็บไปเก็บของเขา
0: เอาเล
1: ยเก็บไหมพี่ละครับ
0: เอานี่ยุทธชัยก็ไม่บอกพี
1: ่ถูกไหมครับ
0: ให้พี่มาภาษาเหนือวรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่ากะทกรกกะทกรกซึ่งแปลว่าเสาวรสสวัสดีครับ
2: ปัง
0: ยุทธครับทำไมต้องเป็นเสาวรสเหลืองหวานที่นี
1: ่ที่จริงเป็นเสาวรสอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เสาวรสเหลืองหวานมันเป็นพืชที่กำลังในกระแสราคาดีความต้องการตลาดค่อนข้างสูงเราก็เลยเอามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่มาเป็นพืชทางเลือก
0: เป็นพืชทางเลือก
1: ทดแทน
0: พื้นที่ที่เราจะไปปลู
1: กข้าวโพด
0: อย่างเดียวใช่ไหมยุทธชัย
1: เพราะว่าวัตถุประสงค์เราคือเราต้องใจจะเปลี่ยนระบบเกษตรของเกษตรกรใช่ไหมจู่ๆเราจะไปให้เขาลดปลูกข้าวโพดเลยเนี่ยไม่ได้เกษตรกรรายได้หายดังนั้นเราต้องหาพืชที่มันมีรายได้มาทดแทนโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆพอๆกันกับตัวข้าวโพดตัวเสาวรสคือมันมีศักยภาพเรื่องการตลาดอยู่แล้วซึ่งแต่เดิมเราทำแต่ตัวไทนุงใช่ไหมครับ
0: แ
1: ต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกใหม่คือมีพันธุ์ใหม
0: ่
1: ขึ้นมาข้อดีของตัวเหลืองหวานเนี่ยมันปลูกในพื้นที่ที่ต่ำลงมาได้มันก็ยังให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพอยู่ตัวเสาวรสเป็นพืชตัวเดียวที่ให้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นได้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตเนี่ยยาวถึงปีครึ่งถึง2ปีพอเราเข้ามาถึงว่าชุมชนมีความเหนื่อยที่จะปรับระบบการปลูกพืชเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญสุดคือเรื่องของน้ำเราต้องร่วมกับชุมชนเนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าชุมชนมีแหล่งน้ำไหมที่จะพอที่จะมาใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนถ้าไม่มีน้ำก็ต้องกลับไปเป็นระบบเดิมคืออาศัยน้ำฝนคือเป็นกลุ่มพืชไร่เหมือนเดิมพอมีแหล่งน้ำแล้วเราต้องใช้งบมันเท่าไหร่เราก็ต้องหาหน่วยงานร่วมมือกันกับเราที่จะมาสนับสนุนแก้ปัญหาตรงนี้พอได้น้ำมาปั๊บก็เข้ามาถึงกระบวนการอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับพอมีน้ำเกษตรกรถึงจะมีความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนกับเรา
0: จากการที่ทางสวพส.ได้ทำงานกับพื้นที่ในชุมชนแล้วเราก็วางแผนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วเนี่ยผลตอบรับเกษตรกรว่าอย่างไรหรือว่ามียังไงบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เข้ามาดำเนินงานในพื้นที
1: ่โอ้ถ้าดูภาพอยู่บนเนอร์เสียงตอบรับดีมากครับตอนที่เราเข้ามาใหม่คือชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจนะว่าพืชที่เรามาส่งเสริมเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการตลาดไหมปลูกแล้วจะได้ไหมพื้นที่ตัวเองจะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยครับแต่หลังจากที่เรามีเกษตรกรนำร่องหมู่บ้านละ10-15คนแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เกิดขึ้นให้เห็นเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านมีความสนใจมากที่อยากในการร่วมในการปรับเปลี่ยนตัวอำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด108หมู่บ้านตอนนี้เราขยายงานโดยใช้องค์รวมของเราเนี่ยขยับไปแล้วประมาณ43ชุมชนโดยเฉลี่ยแต่ละชุมชนที่เราไปแล้วก็พยายามจะหาเกษตรกรผู้นำที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยชุมชนละประมาณ 5-10 คนเนี่ยที่เป็นแปลงตัวอย่างหลังจากนั้นถ้า 5-10 คนที่ทำแล้วได้ผลเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็เขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยน
0: โอเคครับเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดมากยุทธชัยและนี่ก็คือเรื่องราวของเสาวรสพันธุ์เหลืองหวานพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ทางสบส.ได้เข้ามาแนะนำและส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเสาวรสพันธุ์เหลืองหวานไม่เพียงแต่เป็นพืชที่เลี้ยงให้กับการปลูกในแปลงแต่เสาวรสพันธุ์เหลืองหวานยังสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างป่าในพื้นที่ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไปพบกันใหม่กับรายการ5Dพื้นที่สูงสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: ครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนนะครับที่มีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรมาอย่างตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในการปลูกเสาวรสกวากระทกรกนะครับเพราะตอนนี้คือตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับเขาจังสังเกตได้ว่ากระทกรกสามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างเนาะเป็นไอติมก็ได้เอาไปใส่กาแฟกะหล่ำตัวเหมือนกันหรือว่าจะเอาไม้ปั่นนะครับใส่นมใส่อย่างเปิ่นก็มีเนี่ยคือเพิ่มมูลค่าในการกินเสาวรสได้ตัวเหมือนกันหรือแค่อันเอาเกลือใส่หอยน้อยก็กินได้ลำตัวเหมือนกันสำหรับคนติมากครับติดหน้าครับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพอเรื่องของการส่งเสริมการปลูกอย่างก็สามารถติดตามกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับแถมหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีคลิปมาฝากกันเป็นประจำครับนั่นก็คือทางด้านของคปภ.นะครับคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เป็นมีหน้าที่อย่างเกี่ยวข้องกับเฮาอย่างจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: ปไหนครับเนี่ย
1: ผมเป็นอินโทรเวิร์ตคนเยอะๆแล้วผมไม่สบายใจขอตัวก่อนนะครับ
2: ไม่ทะเลาะวิวาทกันก่อนเหรอคะ
1: ไม่สะดวกจริงๆครับ
3: รบกวนพี่สักฝุ่นหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานเลย
1: ผมต้องรีบกลับบ้านครับพี่ผมมีธุระจริง
3: ๆมานพไปเอา
1: ต้องไปล้างจานให้แม่
3: นะครับเรียนเชิญนะเดี๋ยวก่อนล้างแป๊บเดียวใช้เวลา
1: ไม่นานจริงๆพี
3: ่ผม
1: ขอกลับบ้านได้ไหมพี่ผมต้องไปเก็บผ้า
4: น้องคะเขาบอกว่าน้องเบิกประกันไม่ได้นะ
1: ทำไมไม่ได้
4: เขาบอกว่าน้องสมัครใจทะเลาะวิวาท
1: แต่ผมไม่ได้สมัครใจ
4: ถ้าอย่างนั้นเราปรึกษาคปภ.ไหม
1: คปภ.คือใคร
5: คปภ.นั้นคือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านประกันภัยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนไทยผู้ทำประกันภัยให้ได้ความเป็นธรรมถ้าคุณขอเคลมประกันยามเมื่อเกิดเหตุร้ายและทางบริษัทอ้างข้อบังคับไม่ยอมจ่ายโทร1186คปภ.ฮอตไลน์โทร1186คปภ.ช่วยได
3: ้น้องสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือเปล่า
1: ไม่ผมโดนกระทืบครับ
3: เป็นการโดนทำร้าย
1: แล้วผมจะเบิกได้ไหมครับ
3: ก็น่าจะเบิกได้นะเลิกพ่นกำแพงด้วยนะครับน้องชาย
5: สนับสนุนให้คนไทยทำประกันเอาถ้าที่จำเป็นเผื่อเหตุไม่คาดฝันเช่นรถชนจำนองบ้านมาซ่อมรถไม่ดีมั้งซึ่งคปภ.ดูแลทุกด้านไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นปรึกษาได้ทั้งประกันสุขภาพคุณประกันชีวิตควบลงทุนประกันเรื่องบ้านประกันสัตว์เลี้ยงประกันการเดินทางประกันรถทุกอย่างประกันอุบัติเหตุ
6: อยากได้ข้อมูลอัปเดตเรื่องประกันลองไปติดตามคปภ.เขาดูนะมีหลายช่องทางเลย Facebook TikTok ก็ OIC Thailand YouTube Instagram ก็ OIC.thailand Twitter หรือ X OIC_thailand และเว็บไซต์ www.oic.or.th นะจ๊ะ
7: เรื่องของการค้ำประกันคุณผู้ชมครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับตีคปภ.ครับเชียงใหม่ของเขาก็จะเป็นสำนักงานคปภ.1เชียงใหม่สำนักงานก็อยู่ที่ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับก็ตำบลสันผีเสื้อคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข้อมูลกันได้หรือว่าไปติดเพจของเปิ่นก็คือคปภ.เชียงใหม่นะครับถ้าหากว่าอยากจะร้องเรียนด้านประกันอะไรอย่างต่างๆกันแล้วแต่นะครับสำหรับคปภ.เป็นแฮมหนึ่งคลิปนะครับที่มีฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกติดกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับเข้ามาปิดท้ายกันคุณผู้ชมครับ6สิ่งปีตำนวดเปิ่นเตือนออกมานะครับทางด้านของการโพสต์ลงสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะครับว่า6สิ่งต้องห้ามมีอะไรกันพ้องนะครับไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์ตินกันได้เลยครับ
8: ก่อนโพสต์นะครับอย่าให้โซเชียลมีเดียเป็นเหมือนการเปิดประตูให้มิจฉาชีพเข้ามาในบ้านครับ6สิ่งนี้ที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย 1. นิ้วมือนะครับปกติแล้วเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็มักจะชู2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วฉะนั้นห้ามทำแบบนี้อีกต่อไปอาจจะแก้ปัญหาด้วยการทำแบบนี้แทนเพราะนิ้วมือของเรานะครับเป็นไบโออินฟอร์เมชันหรือข้อมูลทางชีวะที่สามารถนำไปปลอมแปลงตัวตนหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้ครับ2รูปภาพหรือวิดีโอของบุตรหลานนะครับการที่นำรูปภาพหรือว่าวิดีโอภาพเคลื่อนไหวของบุตรหลานของท่านไปลงโซเชียลมีเดียนอกจากจะเกิดอันตรายของบุตรหลานแล้วยังอาจเสี่ยงต่อการถูกนำภาพไปใช้นะครับละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้ครับ3ครับจุดเช็คอินหรือการลงภาพสถานที่ที่เราอยู่แบบเรียลไทม์นะครับอันตรายอยู่ตรงที่ว่ามิจฉาชีพจะรู้ทันทีครับว่าเราไม่อยู่บ้านหรือหากมีคนอยากสะกดรอยตามเราเป็นพวกสตอกเกอร์เขาจะรู้ทันทีว่าเราอยู่ที่ไหนข้อ4ครับรูปทรัพย์สินของมีค่าหรือของแบรนด์เนมที่มีราคาสูงนะครับการโพสต์หรือการบอกให้สาธารณชนรู้เนี่ยว่าเรามีของมีค่าสิ่งนี้อยู่เป็นเป้าหมายที่จะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอาจจะเป็นกรณีปล้นหรือยกเขาลักทรัพย์ได้ครับข้อที่5ครับบัตรประจำตัวหรือข้อมูลส่วนตัวของเราในทุกแพลตฟอร์มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่ตั๋วเครื่องบินนะครับหรือว่าการจองโรงแรมต่างๆไม่ควรโพสต์ข้อมูลเหล่านี้ลงโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟครับข้อที่6ครับเบอร์ส่วนตัวหรือทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่เป็นเรื่องอันตรายมากอาจจะโดนมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีนำทะเบียนรถคุณไปสวมทำของปลอมนะครับก็ยังจะสามารถถูกติดตามหรือเปิดเผยสถานที่ได้ครับว่าเขารู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของรถเขาก็จะตามมาถูกครับว่าเราอยู่ที่ไหน
7: อันนี้ก็จะเป็น6สิ่งคุณผู้ชมครับติบดีโพสต์ลงสื่อออนไลน์โดยเด็ดขาดนะครับอาจารย์ตรีนเปิ่นก็เอามาเตือนกันไว้เรื่องของการทายหูบ่ครับติจะต้องแบบเวลาทายหกหมูเนาะเปิ่นต้องมาอายกกดไลค์กดไลค์ผมก็พยายามแบบอย่างอีอย่างน้อยคือเวลามิจฉาชีพซูมมาก็จะได้ไปหันรอยนิ้วมือของเราแต่อันหนึ่งติมันจะหันได้ชัดก็คือชู2นิ้วผมก็จะเป็นเจ้าอี้เลย ผมจะบอกเจ๊อีเอาเจ๊อีดีกว่าอย่างน้อยก็คือได้ชู2นิ้วเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หันลายนิ้วมือของเฮาอันนี้ก็จะเป็นแหมวิธีนึงที่ผมใช้เวลาไปงานอย่างต่างๆแล้วจะต้องมีบันทึกภาพหมู่แล้วแบบ

0: นี
1: ่แม่เองแม่ขอ
0: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
1: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
0: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
1: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: น้ำป่าแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ทะลักอีกรอบหลังฝนตกหนักต่อเนื่องชาวบ้านหวั่นน้ำหลากซ้ำกระทรวงคมนาคมติดตามโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเน้นย้ำก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนกำชับมาตรฐานความปลอดภัยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบป้ายประกาศนียบัตรรับรองการประเมินมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จังหวัดเชียงใหม่53แห่งพร้อมเดินหน้าผลักดันอาหารอร่อยลดโลก NCD
1: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBD ภาคเหนือช่อง11ค่ะพบกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณนิชนันท์ชวนชัยและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
2: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะ Digital TV หมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือค่ะสแกน QR Code เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศก็ตามมีมาให้ติดตามกันเช่นเดียวกันค่ะ
1: ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะจะจัดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะ
2: นายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางความสะอาดเป็นระเบียบและเอื้อต่อ
1: กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจชนจิตอาสาในการทำกิจกรรม
2: พิจารณาแนวทางการจัดหาอาหารและหรือวัตถุดิบที่จะเสียเร็ว
1: จากความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานติดตามโครงการรถไฟทางที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งประเทศไทยร่วมประชุมติดตามนักแขวงทั้ง20ตอนชมพูเชียงของสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อประชา
2: ในภาพรวมที่ร้อยละ72มีแผนกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2สู่ประตูการค้าชายแดนภาคเหนือเชื่อมต่อไปยังสปป.ลาวจีนใต้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะพาไปดูทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะที่ได้มอบป้ายประกาศนียบัตรรับรองการประเมินมาตรฐานไทยกู๊ดฟู้ดเฮลท์ของจังหวัดเชียงใหม่53แห่งพร้อมเดินหน้าผลักดันอาหารอร่อยลดโรค NCD ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดโซนลานนาวเวลเนสซินเนอร์จี้ฮิวแมนเซนทริกฟิวเจอร์ไออุ่นแห่งลานนาพลังสุขภาพภาวะแห่งอนาคตและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ค่ะในงานลานนาเอ็กซ์โป2026โดยมีผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมและก็ให้ความสนใจค่ะ
1: อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จังหวัดเชียงใหม่จำนวน15คนและมอบป้ายประกาศนียบัตรรับรองการประเมินมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จังหวัดเชียงใหม่จำนวน53แห่ง

0: โดยระบุว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีแนวคิดจะผลักดันมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ทั่วประเทศเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรค NCD ของประชากรในประเทศไทยผ่านอาหารไทยที่มีรสชาติอร่อยมีเอกลักษณ์เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีเมนูใหม่ๆให้กับผู้บริโภครวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งหนึ่งในหลักการของมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จะให้ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ GI ของจังหวัดเป็นวัตถุดิบเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
1: อันที่3เราอยากให้เกษตรกรมีรายได้นะครับนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมถึงใช้สิ่งที่เป็น GI ของแต่ละจังหวัดเพราะว่าไม่งั้นก็จะไปเรียกว่าซื้อมาจากที่อื่นใช่ไหมครับเมื่อใดที่ทำให้เป็นGIที่นั่นก็หมายความว่าเกษตรกรในพื้นที่นั้นก็จะปลูกก็จะพัฒนาแล้วก็ส่งมาให้ผู้ประกอบการผลิตนะครับและท้ายที่สุดใครได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์เพราะว่าคนป่วยน้อยลงนะครับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตอนนี้ NCD เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อป5อยู่แล้วนะครับถ้าเราลดตรงนี้มาได้เนี่ยประเทศก็จะประหยัดเงินได้ขณะเดียวกันเนี่ยชื่อเสียงของอาหารเหล่านี้ก็จะสามารถทำเรียกว่าส่งไประดับโลกได้นะครับส่ง
2: ทั้งนี้โซลานาเวลเนสซินเนอร์จี้ฮิวแมนเซนทริกฟิวเจอร์ไออุ่นแห่งลานาพลังสุขภาพภาวะแห่งอนาคตเป็นหนึ่งในโซนจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาเยี่ยมชมและรับบริการต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
0: สำหรับงานลานาเอ็กซ์โปจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยภายในงานมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น13โซน13ประสบการณ์จากกว่า 1,161 บูธซึ่งครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมอาหารเกษตรกรรมนวัตกรรม AI สุขภาพและธุรกิจค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามความเคลื่อนไหวกับข่าวต่างๆในข่าวภาคเหนือวันนี้ค่ะ
1: ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนค่ะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่86ศึกษาดูงานที่จังหวัดลำพูนต้นแบบจังหวัดสะอาดสู่ความยั่งยืนด้วยการยกระดับสู่เมืองคาร์บอนต่ำที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวต้อนรับและร่วมอภิปรายในหัวข้อการบริหารงานเชิงพื้นที่ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืนด้วยการยกระดับสู่เมืองคาร์บอนต่ำให้กับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่86นำโดยนายพินัยอนันตพงศ์นายอุกฤษพึ่งโสภานายสฤทธิ์วิทูลผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทยนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่86เข้าร่วมรับฟัง
0: จังหวัดลำพูนได้ขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2566ถึงปี2570โดยกำหนดวิสัยทัศน์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงซึ่งบูรณาการสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการขยะซึ่งปัจจัยของความสำเร็จคือการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยแบ่งความรับผิดชอบครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น58แห่งส่วนราชการ68แห่งส่งผลให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศอย่างต่อเนื่องและได้

0: รับการยกย่องเป็นต้นแบบการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะพาไปดูบรรยากาศทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ค่ะเปิดงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาแอดล้านนาเอ็กซ์โป2026ขนทับสินค้าชุมชนสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะที่ชุมชนและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาแอดล้านนาเอ็กซ์โป2026ที่จัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนายกระดับศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1
1: ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมเดินแบบกิตติมศักดิ์ชุดผ้าไทยม่วนใจถิ่นล้านนาโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางทรงสิริแก้วคำผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง24คนเพื่อร่วมสืบสานความงดงามของลายผ้าและเสน่ห์ของผ้าไทยล้านนาและเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่นล้านนาให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย
0: สำหรับงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานจากภูมิภาคสู่สากลและแนวคิดหลัก The Lanna Synergy for Sustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเพื่อขับเครื่องเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมของภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีระดับโลกค่ะ
1: บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเดินแบบเป็นนางแบบนายแบบกิตติมศักดิ์กันค่ะค่ะยังอยู่ในงานของลานาเอ็กซ์โปค่ะซึ่งงานนี้ก็ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจค่ะจะได้มีการต่อยอดในระดับมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะได้มีการจัดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026ขับเคลื่อนเมืองกาแฟรวมกาแฟพรีเมียมจาก17อำเภอมาให้ชิมแล้วก็ช็อปพร้อมต่อยอดธุรกิจในงานลานาเอ็กซ์โป2026ค่ะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสงกรานต์มูลวิจิตรอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรผู้ประกอบการร้านกาแฟเข้าร่วมงานภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม
0: ่การจัดงานครั้งนี้เป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตการสร้างแบรนด์และการประเมินคุณภาพของกาแฟและได้คัดเลือกกาแฟที่ได้รับคะแนนสูงสุด25อันดับแรกเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และทดสอบตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และขยายช่องทางการจำหน่ายกาแฟพรีเมียมของจังหวัดเชียงใหม่
1: ซึ่งในงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสัมผัสกับรสชาติกาแฟจาก17อำเภอตลอดจนคลินิกให้คำปรึกษาผลการประเมินคุณภาพกาแฟแก่ผู้ประกอบการที่บริเวณฮ.2ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคอกาแฟต้องห้ามพลาดเลยนะคะเขาก็จัดตลอดงานลานาเอ็กซ์โปนี้เลยค่ะใครที่เป็นคอกาแฟก็ไปชิมกันได้แล้วก็ยังม
0: ี
1: ผลิตภัณฑ์ชุมชนเยอะแยะมากมายในงานนี้เลยค่ะ
0: แน่นอนค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมเลยนะคะทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดโซนลานาเวลเนสซินเนอร์จี้รวมพลังสุขภาพล้านนามาให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรในงานลานาเอ็กซ์โป2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จักราวุฒิจุฑาสงฆ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดโซนลานนาเวลเนสซินเนอร์จี้ฮิวแมนเซนทริกฟิวเจอร์ภายใต้แนวคิดไออุ่นแห่งล้านนาพลังสุขภาวะแห่งอนาคตซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานลานนาเอ็กซ์โป2026จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพด้านการแพทย์สุขภาพภูมิปัญญาล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการและองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร
1: การจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอ

0: ศักยภาพด้าน Health and Wellness ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการแพทย์และการบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามีพื้นที่จัดแสดงพาวิเลียน5หน่วยงานบูธนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า61หน่วยงานและพื้นที่จัดกิจกรรมอีก5หน่วยงานพร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ Thai Food Good Health 6แห่งจากอำเภอดอยสะเก็ดแม่ริมแม่วางหางดงและแม่แตงเพื่อเชื่อมโยงสุขภาพอาหารการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ชุมชนล้านนาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ก็ว่าได้เลยนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเองค่ะรวมไปถึงในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้าน GI ที่แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น GI นะคะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะได้ยกทัพสินค้า GI จัดงาน GI Market Roadshow 2026พบของดีของเด็ด GI กว่า30ร้านเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการขยายโอกาสการตลาดสู่ภาคเหนือค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เดินหน้าโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสสว.ผ่านงาน GI Market Roadshow 2026คัดสรรยกขบวนสินค้า GI คุณภาพจากทั่วประเทศกว่า30รายการขึ้นเหนือสู่เชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในภาคเหนือได้เลือกชิมและช็อปสินค้า GI อย่างจุใจพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังฟรีตลอด7วันเต็มตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่20ตุลาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เฟสติวัล
1: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มอบหมายให้นางกิติยาพรสาธุเสนผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นประธานเปิดงานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยกรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งสนับสนุนการขยายช่องทางตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ GI ไทยสอดรับตามแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันงานนี้ครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าแปรรูปและงานหัตถกรรมท้องถิ่นอาทิกาแฟเทพเสด็จจังหวัดเชียงใหม่กาแฟสวนยาหลวงจังหวัดน่านสับปะรดภูแลเชียงรายมะขามหวานเพชรบูรณ์มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัยทุเรียนจันทร์ของจันทบุรีทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์แปรจ่อเขียวแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะ
0: ใครเป็นสายชิมช็อปก็ไปงานนี้กันได้นะคะจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเส้นทางที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมค่ะจะเป็นเส้นทางไหนกันบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: ในช่วงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันค่ะโดยเฉพาะชาวมุสลิมนะคะซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมแฟมทริปประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมเส้นทางจังหวัดลำพูนและลำปางค่ะนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวสื่อมวลชนผู้ผลิตสื่อออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมแฟมทริปประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว

0: มุสลิมหรือมุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์จริงของเส้นทางท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความต้องการและวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวมุสลิมอย่างการเข้าถึงอาหารฮาลาลค่ะ
1: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีทรัพยากรทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารงานหัตถกรรมและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ตอบสนองตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมได้ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะเดินทางด้วยรถไฟซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตชาวชุมชนสองฝั่งทางรถไฟฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการทำกิจกรรมนะครับเรื่องของมุสลิมเฟรนลี่เดสติเนชันนะครับเรื่องการยกระดับการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ลำพูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนเป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งของเรานะครับเรื่องราวของการพัฒนานะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมและวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสที่จะใช้การเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีกิจกรรมที่คึกคักมากมายเลยเราเดินทางจากเชียงใหม่มาลำพูนนะครับถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจเฉพาะเรื่องราวของการถ่ายรูปแล้วก็เรื่องราวของกิจกรรมของมุสลิมเฟรนลี่เองเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเส้นทางนี้เป็นเรื่องราวของเชียงใหม่ลำพูนลำปางที่เราจะได้พัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมก็อยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับที่มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเที่ยวที่เราแล้วคุณจะติดใจแล้วก็จะรักเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเหมือนที่พวกเรารักครับ
0: จากนั้นได้นำคณะชมเทศกาลแขวนโคมที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีและวัดพระธาตุหริพุนชัยก่อนพาไปรับประทานอาหารกลางวันอาหารอิสลามที่ร้านมีนาโภชนาพร้อมมอบป้ายมุสลิมเฟรนลี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
1: จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังกองอากงหรือกาดอากงสวนอากงจังหวัดลำปางคอมมูนิตี้สเปซสีเขียวใจกลางเมืองลำปางบนเนื้อที่กว่า 7.5 ไร่โดดเด่นด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นใต้เงาของต้นจามสุริยักษ์และที่นั่งชิลริมน้ำเป็นแหล่งรวมร้านอาหารคาเฟ่งานคราฟต์และตลาดนัดอินทรีย์ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเห็นแล้วหน้าตามรอยมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสายถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมก็สามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะเพราะว่าเขามีอัตลักษณ์แตกต่างกันไปค่ะในแต่ละจังหวัดนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะเป็นวันที่6กับเทศกาลกินเจแล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศกันค่ะที่ศาลใต้ฮ่องกงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแจกอาหารเจฟรี 1,500 ชุดค่ะรองรับพลังศรัทธาเทศกาลกินเจในวันที่6ค่ะบรรยากาศเทศกาลกินเจวันที่6ที่ศาลใต้ฮ่องกงมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลบริเวณตลาดไนบาซ่าใจกลางเมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมารอรับอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงพลังศรัทธาในการร่วมทำบุญละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดช่วงเทศกาลกินเจโดยทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรมโรงทานแจกอาหารเจมื้อกลางวันวันละ1มื้อตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปตลอดช่วงเทศกาลกินเจจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569รวมระยะเวลา9วันเพื่อแบ่งปันความสุขและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมสร้างกุศล
0: สำหรับไฮไลท์อาหารเจในวันนี้ได้จัดเตรียมเมนูรวม6เมนูค่ะได้แก่แกงคั่วหอยขมเจหมี่ซั่วผัดกะหล่ำปลีใส่วุ้นเส้นผัดมะเขือเทศใส่โหระพาแกงเผ็ดเป็ดย่างเจและข้าวสวยพร้อมของหวานโดยจัดเตรียมไว้ 1,500 ชุดแจกจ่ายผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่เดินทางมาร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศคึกคักกันทีเดียวเลยนะคะเห็นได้ว่าคนที่ถือศีลกินเจเนี่ยมีเยอะมากๆในพื้นที่ค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะไปดูเรื่องของเครือข่ายงดเหล้าสสสผนึกภาคีและเปิดเวทีรับฟังเสียงเยาวชนจังหวัดน่านเร่งเชื่อมข้อมูลสู่แผนดูแลเด็กเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ที่โรงแรมน้ำทองจังหวัดน่านสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคล. จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังเสียงเด็กและเยาวชนภายใต้หัวข้อเราจะสร้างน่านแบบไหนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเติบโตในแบบที่ตัวเองเลือกได้เปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเยาวชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากประสบการณ์จริงเข้ากับการวางแผนและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งยกระดับการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านทางด้านการศึกษาสุขภาวะความปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์และโอกาสในการพัฒนาชีวิตค่ะ
1: โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเวทีเชิงปฏิบัติการเด็กน่านโตที่น่านได้ไหมเปิดโอกาสให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนและเครือข่ายจำนวน35คนรวมสะท้อนประสบการณ์ปัญหาความต้องการและภาพอนาคตของจังหวัดน่านในมุมมองของคนรุ่นใหม่ทั้งนี้เด็กและเยาวชนต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและทุนสนับสนุนอย่างเท่าเทียมมีระบบดูแลสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีพื้นที่สร้างสรรค์ด้านกีฬาศิลปะและการแสดงความสามารถรวมถึงโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพและมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตของตนเองและที่สำคัญเสียงของเยาวชนต้องไม่ใช่เพียงแค่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นแต่ต้องได้รับการนำไปแก้ไขต่อยอดจากหน่วยงานต่างๆให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้พบกับทั้งสองท่านค่ะคุณมินและคุณศศิพิมลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนิชนันท์คุณจันจิราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับแน่นอนครับว่ายังต้องตามกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับยิ่งในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่วงนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ฝนตกในหลายพื้นที่จนเกิดอุทกภัยอีกครั้งครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้แน่นอนครับว่าหลังจากที่หลายๆคนเองก็บอกว่าลมหนาวเริ่มมาแล้วฝนจะห่างเม็ดหรือยังในบางพื้นที่ห่างเม็ดแล้วแต่ในบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะฝนมีการตกกระจายในส่วนของภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค
4: ์ใช่ค่ะอย่างที่พิษณุโลกเองวันนี้ก็มีโปรยปรายลงมาบ้างนะคะในช่วงของบ่ายวันนี้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนค่ะ
3: ครับมาตามติดข่าวแรกกันในวันนี้ครับไทยเปิดตัวนะครับ Bangkok Blueprint นะครับวางกรอบความร่วมมือโลกสกัดสแกมเมอร์ภัยไซเบอร์ทั่วโลกครับดร.เอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint for Frost Resilient Financial Service ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินนะครับในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิตอลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยริเริ่มแนวคิด Bangkok Blueprint นะครับร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ IMF กลุ่มธนาคารโลก World Bank Group โดยต่อยอดบทเรียนและประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาเป็นเข็มทิศเชิงนโยบายที่ประเทศต่างๆนะครับสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองมีเรื่องสำคัญ3เรื่องครับได้แก่1รับมืออย่างครบวงจรผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน2ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการภัยทุจริตทางดิจิทัลที่ข้ามพรมแดน3แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและมาตรการป้องกันภัยทางการเงินดิจิทัลอย่างยั่งยืนโดย Bangkok Blueprint นะครับจะช่วยวางกรอบความร่วมมือและแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศด้วยกันครับ
4: ค่ะก็ประกอบไปด้วย12แนวทางสำคัญนะคะในการครอบคลุม5เสาหลักนั่นก็ได้แก่1การวางแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลที่กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน2การบริหารจัดการภัยทุจริตอย่างครบวงจรตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันการตรวจจับตอบสนองและเยียวยาผู้เสียหายด้วยนะคะ3ค่ะการใช้ประโยชน์จากการกรอบบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วนะคะเช่น AML CFT นะคะแล้วก็ Cyber Security ค่ะในเรื่องของข้อที่4ก็เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะและสุดท้ายในข้อที่5การคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างการตระหนักรู้รวมถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลพร้อมกับรวบรวมประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆนั้นนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัย ครอบคลุมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะมาดูกันกับทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมีการประกอบพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้เวลา 7:19 นณลานอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาทรงพลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสกองทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีค่ะ
3: พิธีบวงสรวงจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสกองทัพภาคที่3เตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดธูปเทียนณโต๊ะพิธีบวงสรวงพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมปักธูปที่เครื่องสังเวยจากนั้นบัณฑิตอ่านองค์การบวงสรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกโปรยข้าวตอกดอกไม้และเครื่องเส้นสังเวยเป็นเสร็จพิธีเช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดตากครับอำเภอบ้านตากร่วมใจนะครับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เป้าหมาย 17,29 ช่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนายวรวัฒน์ฉายอภิรักษ์นายอำเภอบ้านตากพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่สถาบันการศึกษาประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระบรมราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยร่วมแรงร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
4: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครั้งนี้นะคะก็มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ใน4รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็ได้แก่ดอกดารารัตดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้และดอกเสี้ยวโดยอำเภอบ้านตากนะคะมีเป้าหมายจำนวน 17,29 ช่อภายใต้เป้าหมายรวมทั้งจังหวัดตากนะคะอยู่ที่ 123,101 ช่อด้วยกันเพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อันเป็นการแสดงความรักความเคารพและความจงรักภักดีพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมคะน้ำป่าแม่วงนะคะก็ทะลักมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องชาวบ้านเองก็หวั่นว่าน้ำนั้นจะหลากมาซ้ำอีกค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะในช่วงเช้าของวันนี้นั่นก็คือในช่วงของ3:00 นแล้วก็ยังมีฝนตกสลับต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่ของอำเภอแม่วงนั้นไหลหลากเข้าสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้านล่างอีกระลอกหนึ่งโดยบริเวณแก่งเกาะใหญ่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งน้ำป่าก็เคยไหลลงไปยังพื้นที่ของอำเภอลาดยาวสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำขณะที่บ้านปางมะละกอและบ้านห้วยแก้วนะคะซึ่งเป็นชุมชนใกล้กับบริเวณบ้านแก่งเกาะใหญ่พบว่ามวลน้ำจากป่าแม่วงก็ไหลเข้าพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรแล้วอีกทั้งบางจุดเนี่ยน้ำก็ยังไหลข้ามถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่เองก็ต้องนำป้ายมาเตือนแล้วก็จัดทำแนวเตือนบริเวณขอบถนนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็รถตกขอบถนนในช่วงที่น้ำไหลผ่านนั่นเองค่ะ
3: ชาวบ้านในพื้นที่นะครับออกมาเปิดเผยว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลว่าน้ำป่าจากแม่วงอาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ด้านล่างและพื้นที่อำเภอลาดยาวซึ่งเป็นเส้นทางที่มวลน้ำไหลผ่านจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับ และที่จังหวัดพิษณุโลกครับลงพื้นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย32ครัวเรือนพร้อมภาคเอกชนร่วมสนับสนุนข้าวสารครับนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนางสาวมนัสสิงห์เดชนายอำเภอเนินมะปรางและนายเฉลิมรัตน์จันทร์ศิวานนท์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่อำเภอเดิมมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะลงพื้นที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเดิมมะปรางมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนจำนวน15ครัวเรือนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางเข้าไปมอบถุงยางชีพถึงบ้านเรือนประชาชน3ครัวเรือนและมอบให้ประชาชนที่มารับณจุดรับมอบอีก12ครัวเรือน
4: ค่ะต่อมาในเวลา10นาฬิกานะคะคณะเองก็ได้เดินทางไปยังบ้านชมพูเหนือหมู่ที่3ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชน17ครัวเรือนด้วยกันโดยได้มอบให้ประชาชนที่มารับนะคะที่ศาลาการประเรียนวัดบ้านชมพูจำนวน17ครัวเรือนจากนั้นนายธนชัยแซ่ลิ้มผู้บริหารโรงสีลิ้มเจริญธัญกิจก็ได้ร่วมสนับสนุนข้าวสารเพื่อที่จะมอบให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ1ถุงเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นการช่วยส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะก็ถือว่ารัฐร่วมใจรวมถึงภาคเอกชนเองก็ได้ให้การสนับสนุนด้วยค่ะ
3: ครับซึ่งในขณะนี้จะเห็นบริบทของช่วงปลายฤดูฝนนะครับว่าจะมีทั้งอุทกภัยและในส่วนของที่เยียวยาเรียบร้อยแล้วและก็ทั้งฟื้นฟูในส่วนของฝนตกเองครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ไปในหลายพื้นที่เองอาจจะมีพื้นที่ซ้ำซ้อนที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ในจังหวัดเดียวกันเช่นเกิดภัยแล้งและเกิดอุทกภัยในพื้นที่เดียวกันดังนั้นครับเขื่อนภูมิพลเองเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยนะครับในการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาการเก็บน้ำข้ามปีเพื่อบริหารความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปจะมีรายละเอียดเช่นไรไปติดตามจากรายงานครับ

0: เขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต

0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
1: ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อด้วยนะคะกับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วสถานการณ์น้ำในบ้านเรานั้นจะเป็นอย่างไร
2: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจอย่างรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
3: Everybody is trying to see what role they would anchor in there for
4: you. We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
7: ไหนดูสิ
8: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
7: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันเดี๋ยว
8: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
9: ่
8: ะ
9: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
2: สิบหกนาฬิกา47นาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันครับคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีบ้านเป็นของตัวเองครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางและต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐหรือซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพการชำระหนี้โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีครับได้แก่1กรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปี2กรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีครับ
1: ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ค่ะตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573นะคะหรือจนกว่าสินเชื่อนั้นจะเต็มกรอบวงเงินโครงการทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ทอส.หรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดนะคะกระทรวงการคลังก็มีการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยผ่อนชำระที่เหมาะสมเพราะบ้านไม่ใช่เพียงทรัพย์สินค่ะแต่เป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวพร้อมกันกับมีการสร้างเสถียรภาพแล้วก็การยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตรวมถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งการใช้จ่ายในภาคก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการเที่ยวที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคาดว่าการดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นรวมประมาณถึง 125,000 ล้านบาทรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยอีกด้วยค่ะไปดูกันกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะท่านก็ไปพบปะกับภาคเอกชนหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับมีการเสนอให้ทบทวนนโยบาย3ตัดเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น2หอการค้าจังหวัดตากสำนักงานแม่สอดอำเภอแม่สอดค่ะนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านไปเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากโดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคชายแดนนะคะให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็กลุ่มภาคเอกชนในพื้นที่หอการค้าจังหวัดตากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากสมาคมธนาคารไทยจังหวัดตากและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับเน้นย้ำเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งของภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนโดยพร้อมสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจในพื้นที่ย้ำว่าความมั่นคงต้องคู่ขนานไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสะท้อนปัญหาและข้อเสนอในการแก้ปัญหาเช่นการทบทวนมาตรการ3ตัดข้อเสนอให้แม่สอดเป็นฟรีเทรดแอเรียและจุดเช็คพอยท์ที่สนามบินแม่สอดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการท่องเที่ยวกลไกแนวทางการประกาศสินค้าควบคุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการนำเข้าแร่พลวงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อเสนอต่างๆไปหารือในที่ประชุมด้านความมั่นคงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะข้อเสนอให้ทบทวนนโยบาย3ตัดเพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองครับถัดลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ที่หอประชุมอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในประชุมในครั้งนี้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่หอประชุมอำเภอกรกพระจังหวัดตากครับ
1: ค่ะทางด้านของนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการกำชับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยต้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนรวมทั้งติดตามรับฟังปัญหาแล้วก็มีการประสานการปฏิบัติและสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการป้องกันและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ทั้งในเรื่องของอุทกภัยและภาคการเกษตรค่ะทางนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการลดผู้เสพนะคะผู้ติดยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งในพื้นที่แล้วก็สถาบันการศึกษารวมถึงต้องดำเนินการจัดการกับผู้ค้าผู้ผลิตยาเสพติดโดยบูรณาการกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่สกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปในทุกอำเภอโดยใช้ก้าวเลี้ยวโมเดลนะคะก็เป็นโมเดลต้นแบบคือคืนผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนด้วยชุมชนโดยการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังและยาเสพติดแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันกับภาคส่วนต่างๆร่วมกันทำงานให้เกิดเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือนะครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีกับสารที่กับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เสนอตอนทำไมต้องรังวัดสอบเขตเป็นอย่างไรต้องไปติดตามนะครับในวันนี้ผมมินสัตราคม
1: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
2: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ทำไมต้องรังวัดสอบเขตกรณีที่ผู้ถือเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นโฉนดในกรณีที่จะก่อสร้างบ้านจะซื้อขายที่ดินจะขายฝากจะจำนองหรือในกรณีผู้ที่จะซื้ออาคารชุดคอนโดมิเนียมท่านรู้หรือไม่ว่าทรัพย์สินที่ท่านจะซื้อหรือจะขายกันนั้นมีเนื้อที่ตรงตามโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์หรือไม่ความสำคัญของการรังวัดสอบเขตจะทำให้ท่านรู้แนวเขตบริเวณของที่ดินกรณีที่ท่านจะปลูกสร้างอาคารหากท่านปลูกสร้างอาคารไปโดยที่ท่านไม่ได้ทำการรังวัดสอบเขตซะก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่ารูปแบบอาคารของท่านนั้นไปก่อสร้างหรือปลูกชิดติดกับที่ดินของผู้อื่นหรือไม่หรือลุกล้ำติดกับที่ดินของผู้อื่นหรือไม่หรือในกรณีที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมหรือจากกรณีที่บิดามารดายกมรดกให้และได้แบ่งการครอบครองเป็นสัดส่วนแต่ต่อมาเมื่อมีการแบ่งแยกแบ่งโอนแล้วปรากฏว่าบ้านเรือนที่เราปลูกสร้างลงไปนั้นไปลุกล้ำลงไปในที่ดินที่จะต้องแบ่งให้คนอื่นถือเป็นการปลูกสร้างอาคารรุกล้ำที่ดินผู้อื่นโดยสุจริตในกรณีเช่นนี้กฎหมายบอกว่าเจ้าของอาคารยังเป็นเจ้าของอาคารนั้นอยู่แต่ต้องใช้ราคาที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินแต่ในกรณีต่างกันหากท่านปลูกสร้างอาคารและไปลุกล้ำที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตหรือในระหว่างก่อสร้างที่ดินข้างเคียงยืนยันว่าท่านลุกล้ำและโต้แย้งสิทธิ์กับท่านแต่ท่านยังไม่เลิกที่จะก่อสร้างและได้ก่อสร้างไปจนแล้วเสร็จหากข้างเคียงเขามาทำการรังวัดสอบเขตปรากฏว่าบ้านของท่านลุกล้ำแบบนี้ท่านต้องรื้อถอนทั้งอาคารเพราะกฎหมายบอกว่ากรณีปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยไม่สุจริตลุกล้ำที่ดินของผู้อื่นเจ้าของที่ดินจะสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขที่ดินการใช้จ่ายทั้งหมดให้เป็นปกติและให้ออกค่าใช้จ่ายเองดังนั้นการสอบรังวัดสอบเขตจึงเป็นเรื่องสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายที่ดินที่มีการระบุเนื้อที่เอาไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนหากท่านมีการซื้อขายแล้วส่งมอบที่ดินมากหรือน้อยไปนะครับเจ้าของคนที่ซื้อที่ดินนะครับอาจจะบอกปัดไม่รับซื้อที่ดินของท่านก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่มีการระบุเนื้อที่ไว้แน่นอนแล้วหากผู้ซื้อผู้ขายขายที่ดินกันระบุเนื้อที่ไว้แต่มีการส่งมอบที่ดินน้อยหรือมากกว่าไม่เกินร้อยละ5กฎหมายบอกให้ผู้ซื้อต้องรับเอาไว้และต้องใช้ที่ดินราคาที่ดินนั้นตามส่วนแต่ยังมีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกว่าหากข้อความนี้ผู้ซื้อรู้อยู่ก่อนว่าหากซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วถึงขนาดจะไม่ทำสัญญาหากที่ดินขาดมากขนาดนี้หรือน้อยขนาดนี้ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างเช่นเขาซื้อที่ดินไปสร้างโรงงานแต่ปรากฏว่าเนื้อที่ดินขาดหายไปและปรากฏว่าเขาไม่สามารถเอาแบบของโรงงานมาลงในพื้นที่ที่ดินได้ถ้าเขารู้ก่อนหน้านี้เขาคงไม่ซื้อที่ดินท่านไปทำโรงงานแน่นอนดังนั้นการรังวัดสอบเขตที่ดินจึงเป็นเรื่องสำคัญและจะทำให้ท่านไม่เสียหายและไม่เสียสิทธิ์ในอนาคตครับ

0: ีน็อตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาค

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำสุขท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดถึงเรื่องความโกรธนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันมากเลยนะในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าหากมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะร่างกายอาจจะหลั่งสารที่ไม่ดีหรือสารก่อมะเร็งนั่นเองแต่ถ้าหากสวดมนต์จิตใจสงบสุขจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือเซโรโทนินนะจึงทำให้ร่างกายเรานะมีความสงบสุขนั่นเองวันนี้จึงนำท่านผู้ชมทุกท่านมารับฟังธรรมในหัวข้อฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขนะครับติดตามรับชมครับ

0: ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ด้านในอุโบสถวัดราชบูรณะอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอมรธรรมบัณฑิตพระธรรมวิทยากรกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับเมตตาสนทนาธรรมในหัวข้อฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขนะครับกล่าวนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยมวิทยากร
0: พระอาจารย์ครับในเรื่องของความโกรธในทางพระพุทธศาสนาว่ายังไงไว้บ้างครับ
1: เจริญพรความโกรธวันนี้อาตมาภาพจะได้เอาหลักธรรมคำสอนตามแนวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ให้พุทธสาวกทั้งหลายรวมทั้งบริษัท4ที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานำมาประพฤตินำมาปฏิบัติเพราะว่าความโกรธเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสังคมทุกวันนี้การทำงานร่วมกันในสังคมเนี่ยมักจะมีการเสียดสีกระแทกกระทันซึ่งกันและกันแล้วก็จะทำให้เกิดความบาดหมางคลางแคลงใจซึ่งกันและกันเนี่ยก
0: ็
1: เกิดเป็นความโกรธความเกลียดกันดังนั้นวันนี้จึงหยิบยกเอาหลักธรรมเป็นพระบาลีถ้าเป็นพระบาลีก็บอกว่าโกทังคัตวาสุขังเสตินะฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขดังนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมาบอกเทคนิคให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นฆาตกรในการฆ่าแต่ฆ่าในที่นี้เป็นการฆ่าความโกรธเป็นการฆ่าแล้วได้บุญปกติแล้วการฆ่าเนี่ยเราฆ่าแล้วมักจะได้บาปนะซึ่งเป็นส่งผลเป็นวิบากแต่วันนี้ถ้าฆ่าสิ่งนี้ได้เป็นบุญเป็นกุศลใหญ
0: ่
1: นั่นก็คือเรื่องของการฆ่าความโกรธความโกรธทั้งหลายเนี่ยในพระพุทธศาสนาจะมีอยู่2ประเภทในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างประเภทที่1เนี่ยก็คือความโกรธแบบเห็นชัดเจนเลยก็คือโกรธปุ๊บก็บุนบันมองก็เห็นเลยบางทีก็หน้านิ้วคิ้วขมวดเพื่อนก็ไม่อยากคบแล้วหลายๆคนอาจจะคิดไปในลักษณะปัจจุบันก็บอกว่าเอ๊ะไอ้คนเนี้ยเนี่ยเป็นไบโพล่าบ้างไอ้คนเนี้ยเนี่ยเป็นคนมักโกรธกดหงิดง่ายซึ่งประเภทนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอันนี้คือประเภทที่1
0: ครับ
1: ประเภทที่2ก็คือโกรธแบบแฝงโกรธแบบแฝงเนี่ยก็คือเหมือนถูกเก็บกดไว้ก็ไปรับอะไรมาปุ๊บก็เก็บไว้ไม่ได้แพร่งพรายออกมาหรือบางทีหน้าอาจจะยิ้มแต่ว่าภายในนี่ร้อนระอุทำให้คนคนนั้นเนี่ยกระวนกระวายอยู่ก็ไม่เป็นสุขจะไปที่ไหนที่ไหนพอจะคลายทุกข์ก็แหมใจมันยังร้อนรุ่มอยู่กับความโกรธอยู่ก็เลยทำให้เกิดเป็นความโกรธแฝงอันนี้คือความโกรธสองประเภทที่บอกว่าโกรธอย่างชัดเจนแล้วก็โกรธแบบแฝงทีนี้ทั้งสองความโกรธเนี่ยเวลาเกิดขึ้นแน่นอนว่าความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นกับใครก็เผาใจคนนั้น
0: ครับ
1: ดังนั้นวันนี้ก็เลยจะนำหลักในทางพระพุทธศาสนาเอามาชี้แจงเสนอให้กับญาติโยมทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบ้าง
0: ครับ
1: แต่ก็อาจจะได้ฟังเพิ่มเติมความรู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็นำไปปฏิบัตินั่นก็คือวิธีของการระงับความโกรธ
0: ครับ
1: ในหลักพระพุทธศาสนาก็จะมีหลักของการระงับความโกรธอยู่ด้วยกันข้อที่1ก็คือพยายามมองให้เห็นโทษของความโกรธ

0: ครับ
1: คือบางทีเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะว่าเอ๊ะพอเราโกรธไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมีโทษอะไรบ้างวันวันนึงโกรธคนไปเยอะมากไม่ค่อยได้สำรวมระวังในเรื่องของจิตตัวเองคือจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นธรรมดาที่มันจะต้องฟุ้งไปนะเป็นเรื่องของจิตของเจตสิกเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วฟุ้งไปทีเนี้ยเมื่อรับรู้จากอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงเข้ามาแล้วปั๊บบางคนก็โกรธง่ายบางคนก็โกรธยากทีนี้เมื่อโกรธแล้ววิธีที่จะรับมือกับมันในประการที่1ก็คือจะต้องให้เราเข้าใจให้ได้ว่าความโกรธเนี่ยเป็นโทษมากโดยส่วนมากแล้วคนไม่ค่อยเข้าใจว่าความโกรธเป็นโทษมากความจริงแล้วเนี่ยความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นง่ายหายเร็วแต่ให้โทษมากเหมือนกับที่เขาเล่าเป็นนิทานทางภาคอีสานก็มีอย่างของข้าวน้อยข้าแม่พอโกรธปุ๊บปั๊บขึ้นมานี่โอ้ยโมโหหิว
0: ทำอะไรได้หมดเลย
1: ทำอะไรได้หมดเลยแป๊บเดียวถึงขั้นกับมาตุฆาตฆ่ามารดาได้แต่พอหายโกรธปุ๊บปั๊บแต่โทษนั้นหนักมากถึงอนันตริยกรรม
0: ครับ
1: ก็คือมาตุฆาตฆ่ามารดาได้อันนี้คือเรื่องของความโกรธทีนี้ถ้าคนเข้าใจว่าถ้าโกรธมันมีโทษมากขนาดนี้คนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเออนะงั้นเราต้องพยายามระงับความโกรธให้ได้อันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ต้องพยายามนึกถึงคุณงามความดีของเขา
0: ครับ
1: เวลาเราโกรธใครนิยมส่วนมากแล้วเราก็จะมองแต่ข้อไม่ดีของเขาเนาะว่าคนนั้นเนี่ยโอ้เป็นอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เลวอย่างนั้นบ้างชั่วร้ายอย่างนี้บ้างก็เลยทำให้จิตใจของคนที่โกรธเนี่ยมันคลายยาก
0: ครับ
1: เพราะเรามองไม่เห็นคุณงามความดีของคนคนนั้นเลยมองเห็นแต่ความชั่วร้ายมองเห็นแต่ความไม่ดี
0: ครับ
1: ครั้นจะคลายความโกรธออกก็ทำได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามมองเห็นคุณงามความดีของคนนั้นบ้างคือคนในโลกนี้เนี่ยเกิดมาแล้วมีทั้งสองด้านเสมอนั่นก็คือด้านดีนะที่เป็นกุศลกรรมด้านที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลกรรมมีทั้งสองด้านทีนี้เราต้องพยายามถ้าพูดถึงหลักในปัจจุบันเราก็ต้องมองแบบเป็น positive thinking ก
0: ็
1: คือมองแบบเชิงบวกพยายามมองโลกอะไรก็มองในแง่ดีเหมือนหลวงพ่อบางท่านไปเห็นอะไรก็ดีหมดรถเสียก็เออดีเนาะเราจะได้ระมัดระวังได้เตรียมการคืออะไรก็ดีไปหมดก็เลยทำให้คลายจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทำให้ทุกข์ใจไปดังนั้นถ้าเกิดว่าเราฝึกให้เรานั้นได้เห็นคุณงามความดีของคนอื่นความโกรธตรงนี้เชื่อได้เลยว่ามันจะค่อยๆสลายไปเพราะคิดว่าเออเขาก็มีคุณงามความดีเขาก็มีประโยชน์อันนี้คือข้อที่สองต่อไปในข้อที่สามเรานึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ร่วมสังสารวัตรของเรา
0: ครับ
1: บางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุกคีกันมาบางทีชาตินี้พบเนี้ยเขาทำกับเรา
0: ครับ
1: เราต้องมองให้นึกถึงว่าอ๋อมันอาจจะเป็นวิบากเป็นวัฏฏะสงสารในภพภูมิที่แล้วเนี่ยเราไม่อาจรู้ได้บางทีเราอาจจะไปกระทำกับเขาก่อนก็ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นวิบากสะท้อนย้อนกลับมาทำให้เรานั้นเนี่ยได้รับวิบากที่เขากระทำกับเราพอคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเราก็จะเหมือนสลายแค้นความโกรธของเราญาติโยมทั้งหลายมันก็จะคลายจางไปเพราะว่าเราคิดว่าเออเขาคงมาเอาคืนเขาคงเป็นวิบากของเราพอเรานึกแบบนี้ได้ปั๊บเนี่ยจิตใจของเรามันก็จะชื่นชุ่มขึ้นมาว่าเออเหมือนคลายเปลาะออกไปว่าเราได้ชดใช้จากสิ่งที่อาจจะเป็นภพภูมิที่แล้วที่เป็นวัฏฏะสงสารแล้วก็คลายจากความโกรธได
0: ้
1: ต่อไปประการที่4ให้นึกถึงว่าทุกคนที่เกิดมานี้เป็นเพื่อนร่วมโลก
0: ครับ
1: นอกจากร่วมโลกของเราแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยเพราะว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีความทุกข์นะเป็นที่ตั้งพอนึกอย่างนี้ได้ปุ๊บเอ๊ะเราจะไปโกรธเขาทำไมถ้าโกรธเขาแล้วมันก็ทุกข์ทั้งเขาทั้งเราด้วยเนี่ยเขาต้องบอกว่าเวลาโกรธเราต้องเห็นว่าเออมันทุกข์ทั้งเขาทั้งเรา
0: ครับ
1: เกิดขึ้นปุ๊บมันทำให้ใจตัวเองเนี่ยเศร้าหมองซะก่อนเขาบอกว่าความโกรธเหมือนกับการจุดไม้ขีดไฟโยมเวลาเราขีดไม้ขีดไฟที่เป็นไม้ขีดไฟเก่าพอขีดปั๊บก่อนที่มันจะไปเผาอะไรมอดไหม้มันจะเผาตัวเองซะก่อน
0: ครับ
1: อันนี้คือลักษณะของความโกรธความโกรธก็เช่นเดียวกันก่อนที่เวลาเราจะไปประทุษร้ายใครเนี่ยมันไม่

0: นี่แหละจิตใจเราตอนนั้นมันมัวหมองมันเกิดความโกรธแค้นหาความสุขหาความเจริญอะไรไม่ได้แล้วในตอนนั้นอันนี้แหละพอถ้าเกิดว่าเราได้มองเห็นว่าเออสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมโลกกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมความสุขเป็นเพื่อนร่วมความทุกข์ของเราเมื่อเรานึกอย่างนี้ได้ปั๊บเออมันก็รู้สึกว่าเรามีเพื่อนมากขึ้นเราจะโกรธเพื่อนไปทำไมเราจะเกลียดเพื่อนไปทำไมก็จะทำให้ความโกรธที่ว่ามานั้นมันจางลงเบาลงแต่ในที่สุดก็นึกถึงว่าเออมันเป็นเพื่อนเราเนาะเราจะต้องอยู่ด้วยกันมีความรักกันอันนี้ก็คือเกิดประโยชน์ต่อไปประการที่5ประการนี้สำคัญมากซึ่งจริงๆแล้วในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเรามีสุภาษิตบทนี้กำกับกับหลวงพ่อพุทธชินราชนะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโยมจะเห็นได้ยินบ่อยๆเนาะในรูปของหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่เราแจกไปบูชาไว้แต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะมีบาลีบทนี้นั่นก็คือการเมตตาการเมตตาเนี่ยสำคัญมากต่อการที่จะระงับความโกรธคำว่าเมตตามันก็จะตรงกันข้ามกับเรื่องของความโกรธเรื่องของความเกลียดเวลาเราเกลียดใครปั๊บให้เราแผ่เมตตาไปบ่อยอย่างที่วัดราชบูรณะแห่งนี้โยมตอนเย็นเวลา17 นาฬิกาก็จะมีทำวัดเย็นหลังทำวัดในทุกๆวันเราก็จะแผ่เมตตาการแผ่เมตตาก็แผ่ให้ทั้งตนเองแผ่ให้สรรพสัตว์แผ่ให้คนอื่นและที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากนี้ก็คือแผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งบางทีบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่เราโกรธเราแค้นอยู
1: ่ครับ
0: พอเรานึกเราแค้นใครขึ้นมาแต่พอแผ่เมตตาไปปุ๊บบ่อยเข้าบ่อยเข้าทำแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นจิตใจของคนนั้นมันจะยกระดับจากความที่เคยโกรธเคยเกลียดหรือบางทีอาจจะมีก้นบึ้งลึกๆคือความพยาบาทแฝงอยู่ก็จะค่อยๆขยับคลายขึ้นมาคลายขึ้นมาจนในที่สุดก็สลัดจากความโกรธนั้นได
1: ้ครับ
0: พอมองอย่างนี้ได้ปุ๊บเออการแผ่เมตตาเนี่ยมันมีอานิสงส์มากในพระพุทธศาสนาโยมเวลาเราโกรธใครเนี่ยนะเขาถึงบอกว่าให้เรานึกถึงนะคุณงามความดีเขาแล้วก็อย่างน้อยๆก่อนที่จะลงมือทำอะไรที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นไวหายไวแต่มีโทษมากเวลาเราโกรธปุ๊บเราก็จะได้ยินว่าเออนับ1 ถึง 10ซะก่อนเพราะอะไรก็เพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมันคลายก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนจิตใจเรากำลังถูกไฟแห่งความโกรธหรือไฟที่เกิดจากโทสะกำลังไหม้อยู่ดังนั้นต้องค่อยๆนิ่งก่อนและให้โทสะตรงนั้นให้ไฟตรงนั้นมันเบาลงเราก็จะมานึกถึงลำดับขั้นตอนของการระงับความโกรธตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแบบนี้ได้ความโกรธถ้าเกิดว่าเราไม่กำจัดไม่ระงับมันจะกลายเป็นความพยาบาทแล้วก็นองเนืองคือมันก็จะนองในสันดานของเรายาวไปเรื่อยๆความพยาบาทนี่เป็นตัวร้ายนะเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อมีความพยาบาทปุ๊บมันจะปิดกั้นจากการเจริญในทางธรรมเราไม่สามารถที่จะแผ่เมตตาไปให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าจะทำการงานอะไรเนี่ยเวลาเรามีอคติหรือความพยาบาทโกรธแค้นเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จยากเหมือนเวลาทำงานนะโยมถ้าเกิดว่าเรามีอคติลำเอียงเพราะเกลียดชังเนี่ยเอ้ยคนนี้ไม่เอาหรอกเราไม่ชอบมันก็จะเกิดทำให้หน้าที่การงานอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งความเป็นผู้ใหญ่ที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกน้องกราบไหว้เคารพบูชาความศรัทธาตรงนั้นมันก็จะเสื่อมไปเพราะความที่เราแม้ขนาดเด็กยังไปโกรธแม้ขนาดลูกศิษย์ยังไปเกลียดมันก็จะเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะแล้วเรากราบไหว้ในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้ากราบไหว้ในฐานะที่เป็นอาจารย์ได้อย่างไรขนาดในความโกรธที่อยู่ในใจตัวเองก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดได้อันนี้คือหลักการปฏิบัติในการระงับความโกรธในทางพระพุทธศาสนานะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ทำบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแผ่เมตตา
1: ครับ
0: นะนึกถึงว่าโลกนี้นะมีสรรพสัตว์ที่เกิดมา

0: ก็มีมวลสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนของเราพยายามแผ่เมตตาให้เขามีความสุขความสุขเหล่านั้นมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาสู่เราด้วยและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสลัดจากความพยาบาทสลัดจากความโกรธแค้นต่างๆมันก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขดังนั้นก็จะเหมือนกับบาลีที่ได้บอกไว้ว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติการฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขเหมือนบาลีที่ได้กำหนดไปเบื้องต้นดังนี
1: ้พระอาจารย์ครับถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ฟังว่าเรื่องการแผ่เมตตานี่สำคัญแต่บอกว่าโอ้โหชีวิตฉันนี่สวดมนต์ก็สวดบทไหนไม่ค่อยได้นี่จะเริ่มยังไงดีครับ
0: การสวดมนต์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นทางจิตปิดกั้นของความเจริญในทางธรรมนะบางคนเนี่ยอาจจะสวดมนต์ไม่ได
1: ้
0: ก็ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์อาจจะไปนั่งสมาธินั่งเฉยๆแล้วก็กำหนดจิตก็ได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระที่ท่านเป็นพระอรหันต์หลายๆรูปท่านก็ท่องมนต์ไม่ได้ก็มีพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ไปเพ่งกสิณเอาไปดูผ้าขาวบ้างไปดูสีที่เป็นสีแดงบ้างสีขาวบ้างแล้วก็ไปเพ่งกสิณจนในที่สุดพระรูปนั้นพอจิตตั้งมั่นปุ๊บท่านก็บรรลุธรรมได้ดังนั้นการที่ท่องมนต์ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติธรรมเลยแต่ประเด็นสำคัญที่สุดในการที่ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือมีศรัทธาเป็นที่ตั้งเมื่อมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วเราจะต้องศึกษาในหลักของไตรสิกขานั่นก็คือหลักของศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราศึกษาในหลักของศีลรักษาศีลให้ดีมีศีล5เป็นพื้นฐานหรืออาจจะขยับขึ้นเป็นศีล8หรือบวชเป็นภิกษุมีศีล227ข้อในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสมาธิมันก็จะมาเมื่อศีลมีสมาธิเสร็จปั๊บเราจะพิจารณาในเรื่องของไตรลักษณ์ได้นั่นก็คือเรื่องของ อนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และก็อนัตตาความไม่มีตัวตนดังนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความไม่มีตัวตนอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความโกรธได้เหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดว่าเราพิจารณาว่าเออโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรเที่ยงหรอกอย่างเกิดมาเนี่ยไม่มีใครอยู่เกิน100ปีหรืออาจจะ120 140อย่างเก่งที่สุดนะก็จากกันไปแล้วถ้าเกิดว่าเรานึกอย่างนี้ได้ปั๊บเออโลกนี้มันไม่เที่ยงแล้วเราจะโกรธจะเกลียดกันไปทำไมเราจะอาฆาตพยาบาทให้เกิดความทุกข์ใจไปทำไมก็จะคลายสลัดจากตรงนี้ได้นี่แหละสำคัญที่สุดโยมการที่เราอ่านหนังสือไม่ออกท่องมนต์ไม่ได้เป็นเรื่องเล็กมากในการปฏิบัติธรรมแต่การสนใจใส่ใจและก็ละนะพยายามสำรวจจิตสำรวจกายของเรานี่แหละสำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมให้ถึงจุดสูงสุดของหลักพระพุทธศาสนาได
1: ้อีกส่วนหนึ่งนะครับจะได้ยินเสมอว่าเรื่องความศรัทธานะปัจจุบันนี้ความศรัทธากับงมงายเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆที่อยู่คู่กันทีนี้หลักในของชาวพุทธเราเนี่ยจะแบ่งได้ไงว่าลักษณะไหนเป็นความศรัทธาและลักษณะไหนเป็นสิ่งที่งมงายครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเนาะเรื่องของความศรัทธาและก็เรื่องของความงมงายจนเด็กวัยรุ่นก็บอกเออศรัทธาเป็นเรื่องของกินเหล็กไฟงมงายเป็นเรื่องของบอดี้สแลมทีนี้ญาติโยมทั้งหลายต้องมาเข้าใจว่าในพระพุทธศาสนาคำว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาที่แปลว่าความเชื่อในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไปย้อนกลับไปดูในหลักของกาลามสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนให้เชื่อแบบคล่ำเคลื่อนนะ
1: ครับ
0: พระองค์นั้นทรงเน้นมากเลยว่าเราจะเชื่อก็ต่อเมื่อได้ลองแล้วปฏิบัติแล้วได้เห็นผลจริงตามการปฏิบัตินั้นจึงจะปักใจเชื่อแต่คำที่พระอาจารย์ได้บอกว่าเมื่อเรามีศรัทธาเป็นที่ตั้งในที่นี้ก็คือว่า1เพื่อเป็นการน้อมใจ
1: ครับ
0: การเกิดศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาถ้าเปรียบเหมือนช้างก็เหมือนกับงวงของช้างซึ่งเวลาช้างจะไปที่ไหนก็ต้องชูงวงไปก่อนดังนั้นคนถ้าเกิดว่าไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นในการที่จะเข้าไปศึกษาอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากทีนี้เมื่อมีศรัทธานำไปก่อนมันจะทำให้คนคนนั้นเกิดความอยากในที่นี้ก็คือใฝ่รู้อยากจะรู้ว่าเอ๊ะในพระพุทธศาสนานี่มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเขาศึกษาจนเห็นความแน่แท้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็จะแกะเปลือกที่ เมื่อกี้ตั้งคำถามว่าระหว่างศรัทธากับงมงาย
1: ครับ
0: พระพุทธศาสนาถ้าพูดถึงศรัทธาของกับความงมงายก็เหมือนกับแก่นและก็กับเปลือกกับพีทีนี้ตัวเปลือกตัวกับพีอาจจะเป็นแค่ความงมงายในพระพุทธศาสนาแต่สำหรับในกลุ่มบางคนเปลือกกับกับพีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่นำพาเพื่อที่จะมาสู่ศรัทธาก็คือแก่นเหมือนกับคนบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดแต่พอได้ยินพระท่านปลูกเสกมีของดีของขลังสายมูเตลูขึ้นมาอุ๊ก็อยากมาวัดแต่พอมาวัดปุ๊บนอกจากได้สายมูแล้วก็กลายมาได้ฟังธรรมด้วยกลายมาได้ถวายสังฆทานได้ทําทานด้วยกลายมาได้กราบพระได้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนบางครั้งได้บวชในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ถือว่าอย่างหนึ่งที่บอกว่าเออความงมงายในเบื้องต้นที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้เนี่ยก็นำมาสู่ความศรัทธาดังนั้นถามว่างมงายในที่นี้เนี่ยก็จะตอบให้ชัดไปเลยว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรียกว่างมงายก็คือเพราะว่าเราไม่ได้ประกอบไปด้วยวิชาก็คือความรู้เพราะว่าในพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาศึกษาไตรสิกขาเนี่ยต้องใช้ปัญญาให้มากเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ปุ๊บท่านก็กังวลนะเรื่องที่ว่าจะสอนเหล่าสาวกยังไงเนาะหลักธรรมของเรานี่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งเหลือเกินแต่เมื่อพิจารณาแล้วแน่นอนว่าโลกนี้เรายังรู้ได้มันต้องมีคนรู้ได้ดังนั้นคนที่มีปัญญาสั่งสมบารมีมามากเขาจะมีปัญญาแยกแยะออกได้ว่าอันนี้คือความงมงายอันนี้คือเปลือกอันนี้คือกระพี้อันนี้ไม่ใช่แก่นแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนพระพุทธศาสนาได้ฟังพระได้ปฏิบัติมาในระดับหนึ่งเราจะเข้าใจว่าคำว่าปัญญาหรือว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เป็นศรัทธาแบบไม่เสื่อมคลายเหมือนกับเราอ่านธรรมบทในสมัยพุทธกาลเนี่ยยอมถวายได้แม้กระทั่งชีวิตหรือองค์หลวงพ่อพุทธทาสยอมตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นพุทธทาสเป็นทาสของพระพุทธเจ้าที่เกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขามีปัญญาที่มองเห็นชัดเจนแล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมที่เป็นอกาลิโกเป็นธรรมที่ไม่จำกัดการสามารถที่จะปฏิบัติได้และก็ปฏิบัติได้บรรลุได้ไม่จำกัดการได้ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันดังนั้นเนี่ยคำว่างมงายกับคำว่าศรัทธาจึงขอสรุปว่าก็จะต้องมีปัญญาประกอบในการที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาเหล่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้ใครมาปุ๊บเห็นมาวัดแล้วเป็นสายมูก็งมงายขับไล่เขาหมดแบบนั้นก็ไม่ใช่เพราะเหมือนอาตมากล่าวเมื่อกี้ก็ที่บอกว่าบางทีบางครั้งก็เป็นเครื่องนำพาที่จะเข้ามาสู่วัดวาอารามเข้ามาสู่ศาสนาได้ก็เช่นเดียวกันเป็นเปลือกเป็นกระพี้แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเพราะว่ายังมีความสำคัญต่อแก่นซึ่งห่อหุ้มไว้ให้แก่นนั้นมีความมั่นคงอันนี้ก็คือหลักในทางพระพุทธศาสนา
1: ท่านผู้ชมครับผมว่าวันนี้เสมือนว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ยาวิเศษนะยาถึง 4-5 เม็ดที่เราได้รับไปไม่ว่าจะเป็นการระงับซึ่งความโกรธนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่ถึงความดีของคนนะการคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมโรคเดียวกันที่มาสังสารวัตรเดียวกันนะที่จะต้องเจอทุกข์ด้วยกันยาต่างๆเหล่านี้อัดฉีดเข้าไปแล้วระงับฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขครับวันนี้รายการสารธรรมนำสุขกราบนมัสการขอพระคุณในความเมตตาของพระครูอมรธรรมบัณฑิตพระธรรมวิทยากรกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมการนมัสการพระอาจารย์ครับ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมครับและกลับมาติดตามรับชมรายการสารธรรมนำสุขได้ในตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ายการแวะเที่ยวพร้อมอ้อมมารายงานตัวกับคุณผู้ชมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่วัดกำลังฮอตและก็ฟีเวอร์มากๆเลยค่ะอ้อมก็เลยเกาะกระแสการท่องเที่ยววัดนะคะพาทุกคนมาเที่ยววัดกันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดศรีอุทุมพรนั่นเองนะคะก่อนที่จะพาไปเที่ยววัดแห่งนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้กันก่อนนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคืออาจารย์อุดมมั่นกสิกรค่ะวัยยาวัจกรวัดศรีอุทุมพรสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ค่ะ

0: แนะนำวัดแห่งนี้คุณผู้ชมรู้จักไหมคะ
1: ครับหลวงพ่อจ้อยนามระบือขึ้นชื่อถ้ำบ่อยาหนองกรดแหล่งศึกษาเด่นสง่าภูเขาหลวง
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อจ้อยนามนี้ที่ขจรศรีอุทุมพรงามเด่นเป็นสง่าเทือกเขาอ่างน้ำแรงงามตาชาวประชาอยู่เย็นและเป็นสุขวัดศรีอุทุมพรเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่9ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองติดต่อกับเขตอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้อ้อมพร้อมทีมงานมาที่นี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้นะคะวัดแห่งนี้ค่ะมีความสวยงามนะคะเหมาะแต่การท่องเที่ยวยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือวัดศรีอุทุมพรถือว่าเป็นวัดหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่ทางสำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับให้การยกย่องเชิดชูว่าเป็นวัดที่เป็นหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ได้กล่าวเป็นคำกลอนไปเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นการกล่าวนำถึงผู้ที่ได้บุกร้างทางพงและก่อสร้างวัดศรีอุทุมพรแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็สานต่อมาด้วยท่านพระครูนิทัศน์ประชานุกูลเจ้าคณะตำบลหนองกรดเขต3เจ้าวาดรูปปัจจุบันได้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับในสิ่งที่สำคัญก็คือโบสถ์หลังนี
0: ้ค่ะอันนี้มีชื่อว่า
1: โบสถ์2ชั้นนะครับแล้วก็เสา100ต้น
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่จุดแรกกันเลยนะคะด้านหลังของเราเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในกันค่ะอาจารย์เชิญค่ะตามมาค่ะ

0: าจารย์อุดมคะทำไมที่นี่ถึงให้ชื่อว่าอุโบสถลอยฟ้าคะ
1: เนื่องจากว่าเดิมเนี่ยนะครับเป็นอุโบสถที่อยู่ชั้นเดียวนะครับคือชั้นบนเนี่ยถูกยกขึ้นไปประมาณ6เมตรเนี่ยโดยครั้งแรกเนี่ยมีพื้นที่แค่กว้าง8ยาว12เมตรเท่านั้นตั้งแต่สมัยได้รับพระราชทานวิสุงกามสิมาตั้งแต่ปี2493นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านหลวงพ่อท่านได้ถมดินรอบๆ อุโบสถหลังนี้ท่านพอหลังจากที่ท่านหลวงพ่อได้มรณภาพท่านครูนิทัศน์ประชานุกูลเนี่ยท่านก็เลยขอญาติหลวงพ่อแล้วเนื่องจากว่าอุโบสถต่ำการทำสังฆกรรมทั้งหลายเนี่ยก็จะเวลาน้ำท่วมเวลาหน้าฝนหรือน้ำหลากก็จะท่วมชั้นล่างก็เลยขอญาติยกขึ้นเป็นโบสถ์สองชั้นก็เลยขึ้นชื่อว่าโบสถ์ลอยฟ้า
0: เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะแล้วการตกแต่งที่นี่มีเอกลักษณ์มากๆเลยที่ตกแต่งนี่คือเหมือนเป็นจลงเป็นเครื่องเคลือบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: เป็นจลงเครื่องปั้นเครื่องปั้นดินเผา
0: ค่ะทำไมถึงใช้เป็นจลง
1: เราจะเห็นว่าสังเกตว่ามีช้อนมีทัพพีมีเครื่องเป็นจลงทั้งหลายเนี่ยจะนำมาที่นี่แล้วก็มาประดิษฐ์โดยตกแต่งโดยใช้ปูนตำซึ่งเป็นปูนซึ่งอยู่ในแถบจังหวัดแถวเพชรบุรีช่างนี้ก็จะช่างมาจากเพชรบุรีบ้างเป็นลูกศิษย์ของช่างในช่างสิบหมู่วาดลวดลายแล้วก็ใช้ปูนตำเนี่ยปั้นตามลายที่ช่างเขาได้ออกแบบไว
0: ้
1: ครับเพราะนั้นแต่ละต้นนี่ใช้เวลาพอสมควร
0: มากเลยนะคะแล้วก็พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในเนี่ยค่ะ
1: พระพุทธรูปองค์นี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยก็ช่างจากลำพูนทีมลำพูนแล้วก็ทีมจากเพชรบุรีผสมประสานก็ท่านพระครูท่านได้ให้ชื่อว่าพระพุทธศรีอุทุมพรปฏิมากรรัตนมุนี

0: อาจารย์อุดมคะตรงนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้เลยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ครับสำหรับพุทธรูปองค์ข้างหน้านะครับจะเป็นใช้ชื่อว่าพระพุทธรูปพระพุทธสุโขทัยสุขใจครับซึ่งได้ทำการสร้างคู่กับอุโบสถหลังนี้มาตั้งแต่ปี2493นะครับก็ถือว่าเป็นพระประธานรูปแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีพระพุทธชินราชซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเถระที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ของพิษณุโลกนะครับฉะนั้นก็เลยมีเจ้าภาพนะมีเจ้าภาพที่ได้นำมาถวายท่านพระครูก็เห็นเหมาะสมว่าน่าจะอยู่ด้านหลังของพระประธานองค์นี้นะครับเพื่อความเหมาะสมท่านก็เลยนำมาประดิษฐานไว้ที่นี
0: ่ค่ะและอีกหนึ่งความสวยงามเมื่อเข้ามาในด้านในตรงนี้นะคะความสวยงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังตรงนี้เราคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ครับในภาพทั้ง4ด้านนะครับจะเป็นภาพเกี่ยวกับศิลปะบุญต่ำทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็มีภาพประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็แสดงปฐมเทศนาครั้งแรก
0: คร
1: ับก็อยู่ใน4ด้านนี้

0: าจารย์อุดมคะมณฑปแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของลูกศิษย์ลูกหาที่มาวัดศรีอุทุมพรเลยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับก็เป็นจุดที่เป็นจุดสำคัญที่มีพระพุทธชินสีห์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของประเทศไทยรูปหนึ่งซึ่งองค์นี้ก็จะเป็นองค์จำลององค์จริงก็อยู่วัดบวรนิเวศนะครับวันนั้นเป็นองค์จริงก็เป็นองค์ที่สร้างคู่กับสมเด็จพุทธินราชนะครับแล้วก็พระศรีศาสดาแล้วก็จะมีหลวงพ่อเหลือที่อยู่ในพิษโลกนะครับแล้วก็ท่านก็ถูกนำไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศองค์นี้ก็จะเป็นองค์จำลองนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นจุดสำคัญก็คือเป็นที่บรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโณอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งท่านมรณภาพเมื่อวันที่16เมษายน2550นะครับขณะนี้ท่านได้จากเราไป19ปีแล้วนะครับเพราะนั้นทุกๆ3ปีก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงนะจะเปลี่ยนกีวรจะเป็นตะบงนะทุก3ปีก็จะมีเปลี่ยนในช่วงของทำบุญวันครบวันมรณภาพคือ16เมษายนของทุกปีนะครับเพราะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมที่บรรดาศิษยานุศิษย์เนี่ยมาสมัยก่อนจะมาพบหลวงพ่อเนี่ยยากเพราะท่านจะออกพัฒนางานด้านนอกวัด

0: เรือนไทยแห่งนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นคะอาจารย
1: ์มี3ชั้นครับ
0: 3ชั้นอันนี้เราอยู่กันที่ชั้นที่3
1: ชั้นที่3
0: ชั้นที่3นี่เป็นแหล่งรวบรวมอะไรคะ
1: ก็จะมีพระประธานในที่นี้ก็คือพระพุทธหยกเขียวรวยทันใจ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านพระครูได้ให้นามไว้ซึ่งเป็นหยกเขียวแท้ๆจากประเทศเมียนมานะครับมีญาติโยมที่อยู่ใกล้ชายแดนนะได้มอบถวายมานะครับ

0: นอกจากนั้นจะเป็นรูปปั้นของเกจิดังๆหลายรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อจ้อยเนี่ยนะครับได้มาอยู่ในที่นี้เพราะหลวงพ่อจ้อยเป็นศิษย์ที่วัดระฆังเช่นเดียวกับหลวงพ่อคูณเพราะว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยอายุน้อยกว่า10ปีหลวงพ่อจ้อยเนี่ยแก่กว่า10ปีก็เลยเป็นศิษย์ลูกผู้พี่ผู้น้องนะครับก็เลยเคยเจอกันที่วัดระฆัง
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็เลยมาเยี่ยมกันเลยนำภาพรูปปั้นมาไว้ณจุดนี
1: ้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปชั้น2กันต่อเลยค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชม

0: ั้นที่2รวบรวมอะไรไว้มั้ยคะอาจารย์คะ
1: ครับก็จะมีองค์เทพต่างๆเลยครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อชีวกโกณมลพัทธ์นะครับก็ส่วนใหญ่คนไทยเราก็ชอบในเรื่องของการขอความคุ้มครองในส่วนที่พ้นจากโรคภัยก็จะมีเรื่องของพระปัญจสิงขรพระนารายณ์นะครับแล้วก็จะมีโน่นพระพิฆเนศพระครูฤาษีพระพิลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ก็มีหลวงพ่ออุปัสสีนะครับ
0: ทำไมวัดของเราถึงอยากที่จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้อะคะให้พุทธศาสนิกชนได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษากันที่นี่อะคะอาจารย
1: ์คือเป็นปณิธานของท่านพระครูนิทัศน์นะครับท่านก็พยายามรวบรวมในสิ่งต่างๆจากทุกที่ทุกแห่งนะครับที่ท่านไปพบไปเห็นก็อยากจะนำมาไว้เป็นจุดศูนย์รวมครับ

0: ตรงนี้นะคะเป็นหออาคมหรือว่าหอศาสตราวุธนั่นเองค่ะอาจารย์แนะนำคุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะ
1: ครับหอมีดแห่งนี้นะครับหรือหอมีดศาสตราคมนะครับแล้วก็หรือจะเป็นมีดหมอก็เรียกภาษาบ้านเราก็มีดหมอซึ่งท่านพระครูนิทัปชนุกูลเนี่ยได้สร้างเพื่อบูชาครูนะก็คือศิษย์ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อจ้อยนะอดีตเกจิของนครสวรรค์แล้วท่านหลวงพ่อจ้อยก็เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพเบอร์ตะครีนครสวรรค์นะครับเพราะนั้นก็ได้รับการถวายโดยเหล็กก้านะยาว5เมตรนะครับคมมีดเนี่ยยาว5เมตรแล้วส่วนด้ามก็จะเป็นด้ามไม้ตะเคียนทองอายุ100ปีจากจังหวัดแพร่ที่ญาติโยมถวายมานะครับนี่ก็ยาว4เมตรเพราะนั้นในกลั่นของมีดเนี่ยเรียกตัวนี้เรียกกลั่นมีดที่บรรจุสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายสมัยนั้นก็จะมีเกศาของพ่อด้วยหลวงพ่อจ้อยนะครับแล้วก็จะมีว่าน108นะที่จะบรรจุไว้ในตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ครับก็ถือว่าสร้างเพื่อเป็นการบูชาครูนะครับมันก็เพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์ได้มากราบไหว้แล้วก็ถือว่าคมมีดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะฝ่าฟันถากถางคงหนามอะไรทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับวัตถุมงคลก็คือจะถากถางในสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของชีวิตนะครับเพื่อให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในเรื่องของอนาคตแล้วก็เรื่องของวิชาชีพอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเรียกว่าให้รอดมีดนะสามรอบ
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: บนประทัด
0: เรารอดกันเลยไหมคะ

0: ดนี้สายเสี่ยงโชคต้องมาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับจุดนี้คือศาลเจ้าแม่มัจฉาตะเคียนทองซึ่งจะรวมแม่ตะเคียนไว้ที่นี่3แม่แม่มัจฉาตะเคียนทองเจ้าแม่สร้อยทองเจ้าแม่ศรีมณีทองครับจะอยู่รวมกันที่นี่นะครับนั้นถือว่าเป็นเจ้าศาลที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้เสี่ยงโชคทั้งหลายก็แล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนที
0: ่โชคใคร
1: โชคใครโชคมัน
0: และสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะพุทธศาสนิกชนที่อยากเดินทางมาเที่ยววัดแห่งนี้นะคะมาได้ทุกวันไหมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
1: ์ทุกวันครับส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เวลา8โมงถึง3โมงครึ่งหรือ4โมงครับถ้าเป็นเทศกาลก็อาจจะ เวลาจะยืดไปท่านมาแล้วท่านจะพบกับในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย5ที่เสร็จแล้วท่านจะพบกับพระครูนิทัศน์วัชนุกูลท่านจะพบญาติโยมให้ความเป็นกันเองกับญาติโยมตลอดเวลาและอย่างนั้นก็ท่านถือว่าเป็นศิษยานุศิษย์ที่อยู่ฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยฮ่องกงมาเก๊าศิษยานุศิษย์ท่านจะให้สมญานามท่านว่าสันซีนสันซีนคือเทพเจ้าแห่งการพยากรณ์นะครับท่านจะทักทายทำนายในเรื่องของดวงชะตาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านจะทักเองเลยนะครับไม่ต้องมาลงเลขลงยันนะนี่เป็นสิ่งที่ญาติโยมจะมาพบท่านได้ทุกวัน
0: สำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากนะคะที่เป็นไกด์กิติมศักดิ์พาอ้อมแล้วก็คุณผู้ชมนะคะทำความรู้จักกับวัดศรีอุทุมพรนั่นเองนะคะวัดแห่งนี้มีดีมากกว่าที่คุณผู้ชมคิดนะคะอยากให้คุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสเองนะคะรับรองที่นี่สนุกสนานแล้วก็ได้ความสิริมงคลกลับบ้านไปด้วยและบางคนอาจจะได้โชคกลับบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะอ้อมพระอาจารย์อุดมและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปรับโชคด้านในแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรภัทรพัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคิดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: เช้าวันนี้เรายังติดตามกันต่อนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งวันนี้ในเวลา 8:30 นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะขณะที่บรรยากาศการจัดประชุมเมื่อวานนี้นอกจากเวทีเสวนาทางการเงินระดับโลกที่หลากหลายแล้วนะคะไทยในฐานะเจ้าภาพก็ใช้โอกาสนี้จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเป็นการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะโดยการแสดงที่จัดขึ้นก็คือมวยไทยคาดเชือกค่ะซึ่งมีอยู่สองคู่ด้วยกันโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นางคริสตาลิน่ากอเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมรับชมการแสดงและได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงาน IMF World Bank 2026จำนวนมากนะคะต่างก็ส่งเสียงเชียร์กับการแสดงมวยไทยคาดเชือกกันใหญ่เลยค่ะนายเอกนิติเปิดเผยว่าการจัดการแสดงมวยไทยในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างและร่วมแบ่งปันมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

0: ก็จะมีความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาล
1: ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แจ้งปิดการจราจร2เส้นทางคือแยกเพลินจิตนานาและก็แยกอโศกมนตรีรัชดาพระราม4นะครับเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในวันนี้ครับโดยตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลา20ตรกาของวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการประกาศปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษช่วงอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4พร้อมแนะนำให้ใช้เส้นทางซอยสุขุมวิท22 24หรือ26เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4ครับส่วนเช้านี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2 40 48 501 508 511แล้วก็สายอื่นๆพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางให้ใช้ถนนวิทยุเหนือเลี้ยวขวาถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือเลี้ยวซ้ายแยกนานาเพื่อกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิทขาออกโดยย้ำให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาการเดินทางและปฏิบัติตามป้ายการจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทางด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าในวันนี้จะปิดการให้บริการชั่วคราวรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สายสีน้ำเงินตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอความร่วมมือตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026โดยผู้โดยสารยังคงสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สถานีอื่นๆได้ตามปกติครับ
0: ส่วนทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดการประชุมระดับสูงก่อนการประชุมเอเชีย DAC Dialogue on Development อย่างเป็นทางการครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานโดยไทยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ค่ะนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าไทยมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความสำคัญของประเทศหุ้นส่วนและไทยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสความรับผิดชอบตรวจสอบได้และการเรียนรู้ร่วมกันจึงได้รายงานข้อมูลประจำปีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ OECD และ DAC ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นเรื่องความโปร่งใสมากขึ้นและยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแม้จะเผชิญกับความท้าทายด้านทรัพยากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ทุนซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อรับมือความท้าทายจะเป็นโอกาสให้มีการเรียนรู้และผนึกกำลังเพื่อให้ความร่วมมือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความขัดแย้งรวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆนายคาสเตนสตาล์ประธานคณะกรรมการประธานความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากล่าวว่าการหารือร่วมกันในเวทีนี้จะมีการร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางและสร้างกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลที่จะเกิดในอนาคตอีกทั้งรายงานแนวโน้ม OECD จะเผยแพร่ในเร็วๆนี้โดยจะมีการเพิ่มเข้าไปในการพูดคุยที่จริงจังของพันธมิตรในด้านการพัฒนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งการหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการที่จะเริ่มในวันนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการทำงานโดยการประชุมเอเชีย DACDialogue on Development ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือ DAC รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและสถาบันธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADBI โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะหารือในหัวข้ออนาคตของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศรวมถึงหารือประสิทธิภาพของการพัฒนาในความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมกับผู้แทนภาครัฐและกิจการเพื่อสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและเน้นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบโปร่งใสและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: ยังอยู่กันที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีพร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือ4มิติสำคัญทั้งการค้าการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมครับ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปาเมลังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ22ปีควบคู่กับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศโดยผู้นำทั้งสองได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆสำหรับการหารือเต็มคณะในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักโดยเริ่มจากด้านการค้าและการลงทุนซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ยังคงครองตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปยุโรปทั้งสองประเทศจึงเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วพร้อมทั้งเปิดรับการลงทุนจากภาคธุรกิจสวิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือยังครอบคลุมไปถึงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและการเตรียมจะซื้อคาร์บอนเครดิตมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้ขยายความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและเตรียมนักศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานแห่งอนาคตทางนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในช่วงท้ายของการแถลงข่าวร่วมกันว่าผลลัพธ์จากการหารือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดกว้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่านั้นหากแต่ยังเป็นการวางรากฐานความร่วมมือที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีเสวนาของ Bank of America ค่ะโดยเน้นย้ำว่าไทยพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมผลักดันเงินลงทุนให้เกิดขึ้นจริงสร้างงานคุณภาพสูงและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยงานจัดขึ้นที่ห้องบอลรูมชั้น4โรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนา Our World in Transition An Evening with Richard Quest ซึ่งจัดโดยธนาคาร Bank of America ร่วมกับสำนักข่าว CNN โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆโดยไทยให้ความสำคัญในการแข่งขันของประเทศต่างๆและให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างงานที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาเสถียรภาพในปัจจุบันการเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยณเดือนกันยายน2569อยู่ที่ประมาณ 276,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นกันชนสำคัญในการรองรับความไม่แน่นอนจากภายนอกขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของปี2569คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่า 43,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับความสนใจอย่างมากในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมขั้นสูงเป้าหมายสำคัญของไทยในระยะต่อไปคือการเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในประเทศนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานที่ต้องใช้ทักษะสูงและการเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยได้มีส่วนร่วมและเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนจากต่างประเทศ
0: การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3ก็มีการเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาครับโดยนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตรอับเดลอาดีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3 นายศิริศักดิ์กล่าวว่าปัจจุบันทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือโดยตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศทั้ง2ประเทศรวมถึงการจัดทำข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการและพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของอียิปต์ขณะที่ดร.บัตรอับเดลอาดีเห็นว่าทั้ง2ประเทศควรจัดการประชุมและเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยจะเริ่มจากการเยือนอียิปต์ของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีของไทยในปีหน้าขณะเดียวกันยังเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนด้านการค้าอียิปต์พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูสู่ทวีปแอฟริกาสำหรับประเทศไทยทั้งนี้ที่ประชุมจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์2คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และ3คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ครับ
1: เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตส่งอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:16 นะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โล้ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมารวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หนองจอกและเขตลาดกระบังส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราชาวตำบลคลองอุดมชลจรยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่ท่วมสูงโดยบางจุดเนี่ยน้ำลึกเกือบถึง1เมตรครับโดยทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับไปที่บริเวณวัดขวัญสะอาดตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็ไปพบว่าระดับน้ำบริเวณหน้าวัดท่วมสูงถึง 40-50 เซนติเมตรขณะที่ชุมชนใกล้เคียงอย่างชุมชนพฤกษา27มีระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า50เซนติเมตรและบางจุดสูงเกือบ1เมตรครับชาวบ้านต้องนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดพักเอาไว้ถนนปากทางเข้าหมู่บ้านทำให้การเดินทางสัญจรเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วโดยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่น้ำเข้าท่วมหมู่บ้านสาเหตุหลักมาจากระดับน้ำในคลองที่สูงขึ้นและน้ำผุดจากท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยน้ำที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เก็บเข้าของไม่ทันและอยากมีหน่วยงานนำเรือผลักดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ให้ลดลงหน่อยครับ
2: ไม่ได้เปิดค่ะอาทิตย์แรกปิดเพิ่งจะมาเปิดได้อาทิตย์ที่สองค่ะที่ท่วมค่ะเพราะมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะมันอยู่แต่ด้านในมันคือมันออกไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะก็เปิดลูกค้าเดินมาก็ข้างในเขาไม่มีอะไรกินก็ออกมาซื้อของข้างนอกอะค่ะตั้งแต่น้ำท่วมออกไม่ได้ค่ะขายแต่ของเก่าอยู่รถออกไม่ได
3: ้การเดินทาง
2: ลำบากมากเพราะว่าเด็กออกไปฝ่าจะออกไปคือลำบากมากน้ำมันลึก
4: เช้ามาเต็มเลยทีนี้เอาไม่อยู
3: ่
4: ประมาณนั้น
3: ทีนี้ตัวพื้นบ้านที่เราเติมท่วมนี่คือเติมตอนสถานการณ์นี้เลยใช่ไหม
4: ก็ประมาณท่วมได้3วันแล้วก็คือเราก็เตรียมอะไรไม่ทันแล้วไงก็เลยต้องปล่อยให้ท่วมถึงหน้าแข้งในบ้านนะในบ้านก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะนั้นก็ค่อยๆทำเอานู่นขึ้นเอานี่ขึ้นเรียงจัดขึ้นจัดเลยไอ้ส่วนที่มันไม่ทันก็ปล่อยตู้อะไรก็ปล่อยเลยไม่อยากจะลงเยอะมันกัดเท้าอะนะมันเจ็บอะมันเดินก็เดินไม่ไหว
3: น้ำลงบ้างไหมคะ
4: ลงค่ะตอนแรกมันเลยมาถึงในนี้เลยนะเนี่ยตรงไอ้ท่อสีนั่นขึงด้านเลยนั่นมันก็ลงไปเหลือเท่านั้นแหละ
3: มีการแบบว่าผลักดันน้ำที่มันลงยังไง
4: ค่ะก็อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล้วก็ท ทำวิธีไหนก็ได้ที่เขาแบบเออผักให้ไปหน่อยเพราะคนในหมู่บ้านอ่ะมันเยอะทำงานสนามบินอ่ะแล้วเข้าเป็นกะกันมีกลางคืนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยลำบาก
1: กลับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดหลังกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนริมคลองหลวงแพ่งขออภัยคุณผู้ชมเพราะมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำในคลองหลวงแพ่ง50เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากคลองนครลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ำในพื้นที่สูงในเขตหนองจอกและเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้ครับทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณวัดวชิรธรรมาวาสที่เขตลาดกระบังครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชุมชนที่หน่วยงานมักเข้าไปไม่ถึงก็ไปพบว่าพื้นที่ทุ่งนาน้ำท่วมเต็มขังเต็มที่ขณะที่บ้านเรือนแล้วก็ทางสัญจรเข้าบ้านของชาวบ้านบางรายมีน้ำท่วมขังโดยรอบบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรครับโดยสิ่งที่ชาวบ้านยังคงกังวลที่สุดในขณะนี้นอกจากระดับน้ำก็คือปลิงที่มากับน้ำท่วมรวมถึงความกังวลระยะยาวเรื่องสารเคมีและสารปนเปื้อนที่อาจไหลมาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียงครับ
5: จากตอนแรกที่ตอนน้ำท่วมครั้งแรกก็น่าจะสูงอยู่ประมาณ50เซนจากพื้นระดับคลองนะใช่แต่ณเวลานี้คือวันนี้ครับน้ำได้ลงมาหน่อยนึงใช่แต่ทีนี้ทางกทมได้ประกาศนะว่าตั้งเมื่อวานแล้วว่าน้ำจะขึ้นอีกแต่ว่าผมว่าเที่ยวนี้เขาผ่านน้ำแรงใช่แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มอีกไหมจะเพิ่มอีกหรือเปล่าตอนนักคืนนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่ากทมก็ได้ประกาศนะเขตลาดกระบังก็ได้ประกาศสกสสก็ได้ประกาศว่าน้ำจะขึ้นอีกให้เฝ้าระวัง
6: วันนี้ระดับน้ำก็ในคลองเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มมากสักเท่าไหร่แต่ที่กังวลก็คือเกี่ยวกับสารพิษอะค่ะเพราะมันมาจากฉะเชิงเทราเนาะภาคตะวันออกแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่สูงกว่าคลองหลวงแพ่งเนี่ยดังนั้นพวกสารเคมีจากจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะเราก็กังวลตรงนี้ค่ะว่าในระยะยาวสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะคะคลองหลวงแพ่งแขวงคุ้มทองเขตน้องจอกอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำไหลออกไปคลองประเวศบุรีรมย์อะค่ะแล้วมันจะมีผลกระทบในระยะยาวอะค่ะ
1: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครและสำนักการระบายน้ำยืนยันว่าจะเร่งประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องการความช่วยเหลือหรือพบเหตุฉุกเฉินท่านสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรุงเทพมหานครนะครับ1555โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมอบถุงยางชีพอุตสาหกรรมรวมใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับติดตามปัญหาและหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการเร่งผลักดันน้ำก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำจำนวนมากทั้งจากฝนที่ตกลงมาและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนเหนือโดยเฉพาะน้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบถึงเอวสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์และผลกระทบที่ประชาชนกำลังเผชิญและสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมไปจนถึงจังหวัดสมุทรสาครจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายวราวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นห่วงต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมและประสงค์จะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญในการประชุมระดับนานาชาติของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank จึงได้รับมอบหมายภารกิจนี้เพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนมอบถุงยางชีพและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ้องหาแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในระยะยาวสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำขณะนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดต่ำลงจึงได้ให้แนวทางกับจังหวัดและหน่วยงานชลประทานเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนลงสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปริมาณน้ำที่เอ่อท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
1: ไปที่พื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำนะครับเบื้องต้นทางกรมควบคุมโรคได้ทำการคัดกรองสุขภาพและติดตามประชาชนที่มีประวัติสัมผัสน้ำหรือว่าไปสัมผัสกับคราบน้ำมันพบว่ามีอาการก็คือผื่นผิวหนังโดยมีการวางแผนแนวทางการตรวจประเมินสุขภาพเพิ่มเติมนะครับไปดูระดับเสี่ยงเพื่อประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมครับนายแพทย์บนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงการคัดกรองผู้สัมผัสกับสารปิโตเคมีในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้น73รายพบ 52% มีอาการผิดปกติโดยอาการที่พบมากที่สุดคือผื่นผิวหนังแล้วก็ให้ข้อมูลว่ามีประวัติเดินลุยน้ำหรือได้กลิ่นสารเคมีแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าหรือว่าสรุปได้ว่าตรงกับการเกิดเหตุสารปิโตรเลียมโดยจำเป็นต้องพิจารณาประวัติการสัมผัสและข้อมูลทางการแพทย์ประกอบกันโดยจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีอาการร่วมและก็ประวัติมีความเสี่ยงสัมผัสสูงเพื่อประเมินความจำเป็นในการตรวจเพิ่มเติมและติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดครับสำหรับแผนระยะต่อไปจะพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติการสัมผัสและอาการของประชาชนจำแนกระดับความเสี่ยงเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงปานกลางและต่ำเพื่อกำหนดแนวทางติดตามสุขภาพเป็นรายบุคคลครับทางกรมควบคุมโรคยังได้ส่งปัสสาวะเพื่อตรวจสารอินทรีย์ระเหยเพิ่มเติมจากโลหะหนักในกลุ่มที่ได้กลิ่นคราบน้ำมันชัดเจนและมีอาการสัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหยเพื่อนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนที่สงสัยว่าปนเปื้อนกับสารเคมีโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหากท่านมีผื่นคันระคายเคืองผิวหนังแสบตาไอเวียนศีรษะหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆควรออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงและเข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับแจ้งประวัติการสัมผัสให้ทราบครับ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยดำเนินการสำเร็จแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้ทยอยโอนเงินเพิ่มเติมให้กับประชาชนอีกกว่าแสนครัวเรือนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รายละเอียดว่าได้ร่วมกับธนาคารออมสินส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้เวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดนอกจากนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์จำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัย 65,778 ครัวเรือนแล้ว
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังโดยสร้างบ้านมั่นคงชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีดูแลฐานผ่านศึกและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนรับฟังรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าของโครงการบ้านมั่นคงชนบทรวมถึงข้อเสนอจากเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในงานมีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและการเสวนาภายใต้หัวข้อสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ชายแดนโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยการส่งเสริมอาชีพและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความมั่นคงจากฐานรากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนการมอบเงินสมทบให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกในโครงการตลอดโจรการเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังบ้านมั่นคงบ้าน8อุ้มตำบลโดมประดิษฐ์เพื่อร่วมพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่นายชาวิลานานอายุ84ปีเป็นทหารผ่านศึกที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงเมื่อปี2521โดยการซ่อมแซมบ้านได้รับความร่วมมือจากช่างชุมชนและฐานผ่านศึกนับเป็นตัวอย่างของการนำความร่วมมือระหว่างภาครัฐทหารและชุมชนมาดูแลผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับ
0: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยผนึกกำลังผู้ประกอบการและไรเดอร์ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชนเสริมทักษะเทคนิคการสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยของคนต่างด้าวที่อาจรวมตัวกันกระทำผิดกฎหมายเพื่อร่วมกันสกัดอาชญากรรมข้ามชาติและนอมินีในพื้นที่งานนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่โรงแรมใบบุญแกรนด์อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตม.เลยโดยมีพันตำรวจเอกกฤตมงกุฎบุรณภักดีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการผู้แทนไปรษณีย์ไทยตลอดจนผู้ประกอบการโรงแรมที่พักอาสาสมัครตม.และสมาชิกแจ้งข่าวไรเดอร์ในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน50คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าในพื้นที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักอาศัยและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและนอมินีจะประสบความสำเร็จได้เมื่อได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนโดยเน้นย้ำบทบาทสำคัญของ2ภาคส่วนหลักได้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักมีหน้าที่สำคัญในการคัดกรองนักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามกฎหมายการเข้าแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา38อย่างเคร่งครัดและเครือข่ายสมาชิกแจ้งข่าวไรเดอร์ทั้ง LINE Man และ Grab Food และไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ปฏิบัติงานภาคสนามที่ต้องพบปะผู้คนและเข้าถึงชุมชนอยู่ตลอดเวลาจะได้รับการเสริมเทคนิคการสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยของคนต่างด้าวที่อาจรวมตัวกันกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีการเชื่อมช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านระบบ LINE และโทรศัพท์มือถือเพื่อให้การประสานงานกับเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยทางด้านผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองวาระเร่งด่วนตามนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในด้านการปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบนอมินีปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วนโดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพให้เครือข่ายไรเดอร์เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังภัยเพื่อร่วมการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย
1: มาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างตอนนี้นับเวลาถอยหลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่27-30ตุลาคมนี้นะครับโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันว่าไม่หนักใจในการทำหน้าที่ควบคุมการประชุมสภาพร้อมกับขอความร่วมมือส.ส.ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและเน้นย้ำให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดณอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ถึงแนวทางการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าไม่มีความหนักใจหรือความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในกรอบแนวทางและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือส.ส.ทุกคนทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลให้เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดซึ่งหากทุกฝ่ายยึดกติกาที่มีร่วมกันการประชุมจะสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนงานของฝ่ายนิติบัญญัตินอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงรูปแบบการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญของตัวแทนประชาชนโดยการแสดงความคิดเห็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความสร้างสรรค์ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือการตอบโต้ทางการเมืองเพื่อให้ทุกการขับเคลื่อนของสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนไปสู่การแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงครับ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

0: 6:38 กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัท Expert Wealth จำกัด
1: ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัท Expert Wealth จำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: หน่วยงานราชการในหลายจังหวัดกำหนดแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่จังหวัดเลยประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ฝ่ายต่างๆอาทิคณะกรรมการด้านสถานที่และพิธีกรคณะกรรมการด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์คณะกรรมการด้านการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อยคณะกรรมการด้านสาธารณสุขและคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดงมหรสพผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการดูแลต้อนรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีเสมือนเป็นแขกคนสำคัญของจังหวัดพร้อมทั้งกำชับให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติทุกประการและในระหว่างนี้ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยจากอำเภอต่างๆก็กำลังเร่งช่วยกันทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยในวันที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 8:30 นจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดเลยและจะได้อัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดละ1ช่อส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครและพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่16ธันวาคมโดยจังหวัดเลยจัดขึ้นณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลยและสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่กำหนดในแต่ละอำเภอเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม

0: พร้อมด้วยนางสาวสุภาดวงนุ้ยขออภัยค่ะนางสาวสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีในฐานะคณะทำงานและเลขานุการโดยที่ประชุมเน้นย้ำถึงแนวทางการบูรณาการความพร้อมในด้านการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกำหนดการและจุดถวายดอกไม้จันทร์อย่างครอบคลุมผ่านทุกช่องทางการสื่อสารทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในวันที่16ธันวาคมนี้โดยในระดับจังหวัดและอำเภอเมืองจัดณวัดคงคารามวรวิหารพิธีเผาดอกไม้จันทร์ณวัดยางส่วนอีก7อำเภอจัดณวัดศูนย์กลางประจำอำเภออย่างทั่วถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรชาวเพชรบุรีได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจัดงานอย่างสมพระเกียรติสูงสุด
1: ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจที่หลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักนะครับที่ศาลเจ้าและโรงเจต่างๆก็เต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนไปทำบุญไหว้พระแล้วก็ร่วมกันถือศีลกินเจโดยที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงาครับเรียกกันว่าประเพณีถือศีลกินผักซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานแล้วครับแน่นอนว่าบรรยากาศถือศีลกินผักที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันกินเจอิ่มบุญ9บาทขณะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการก็ร่วมกันออกร้านขายอาหารเจเกือบ120ร้านให้ประชาชนได้เลือกซื้ออาหารเจหลากหลายเมนูในราคาที่ประหยัดครับเทศบาลตำบลพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดงานอิ่มบุญ9บาทในช่วงประเพณีถือศีลส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้ประชาชนได้เข้าถึงอาหารเจในราคาที่ประหยัดด้วยพร้อมกับการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสำหรับงานอิ่มบุญ9บาทในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเติมสีสันให้กับเทศกาลถือศีลกินผักดึงดูดประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สืบทอดประเพณีถือศีลกินผักมาอย่างยาวนานกว่า200ปีศาลเจ้าหลายแห่งก็จัดพิธีลุยไฟหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักเช่นที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งพิธีก้อยโฮยหรือพิธีลุยไฟได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ามกลางพลังความเชื่อและแรงศรัทธาของผู้คนครับสำหรับพิธีลุยไฟในประเพณีถือศีลกินผักมีความเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตลอดจนมีผู้คนร่วมด้วยช่วยกันสร้างความสนใจพร้อมทั้งอธิษฐานขอพรและเกิดขึ้นตามความเชื่อครับ
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายมูลค่าจัดซื้อสินค้า Made in Thailand หรือ MIT สู่ 200,000 ล้านบาทภายในปี2570ค่ะพร้อมเสนอให้ภาครัฐจัดซื้อสินค้าไทยทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำท่วมและเพิ่มโอกาสให้ SMEนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าปัจจุบันพบสินค้าบางประเภทระบุข้อความ Made in Thailand ลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรงแต่ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ตราสัญลักษณ์รับรอง MIT และไม่เทียบเท่าสินค้าที่ผ่านกระบวนการรับรองของสภาอุตสาหกรรมซึ่งเปรียบเสมือนการรับรองสัญชาติไทยให้กับสินค้าและยืนยันคุณสมบัติด้านการผลิตในประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งจากข้อมูลณเดือนตุลาคม2569มีสินค้า MIT กว่า 40,000 รายการเกิดมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วกว่า 100,000 ล้านบาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่วัสดุก่อสร้างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พลาสติกและปิโตรเคมีเครื่องจักรกลรวมถึงอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโดยสอท.ตั้งเป้าขับเคลื่อนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า MIT สู่ 200,000 ล้านบาทภายในปี2570ให้สินค้าMIT มีโอกาสเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างและเกิดคำสั่งซื้อจริงอย่างต่อเนื่องและในสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้า MIT ทั้งเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐเช่นวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานช่วยให้เม็ดเงินกลับมาเป็นคำสั่งซื้อแก่ผู้ผลิตในประเทศรวมถึงผู้ประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทานช่วยรักษาการจ้างงานและหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่
1: จังหวัดอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลจีทวนชวนท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวเพื่อชมความงดงามของวิวหลักล้านที่ขัวน้อยแลนด์มาร์คสะพานแห่งความศรัทธาครับที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทั้งสายธรรมชาติและก็สายวัฒนธรรมครับโดยสะพานขัวน้อยอยู่ที่บ้านจีทวนตำบลจีทวนอำเภอเขื่องในของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสะพานไม้คอนกรีตอายุเก่าแก่กว่า200ปีล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจีเรียกได้ว่าเป็นวิวหลักล้านกันเลยทีเดียวก็ว่าได้โดยสะพานแห่งนี้มีขนาดความกว้าง 1.4 เมตรยาว 271.5 เมตรและมีความสูง 1.5 เมตรเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านที่ช่วยกันสร้างสะพานไม้นี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุสามเณรจากวัดศรีธาตุใช้ในการเดินทางออกบิณฑบาตข้ามไปยังบ้านจีทวนเนื่องจากเส้นทางเดิมเป็นโคลนเลนในช่วงฤดูฝนแล้วก็เป็นดินทรายแห้งขอดในช่วงฤดูแล้งรวมถึงใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาและเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวชุมชนต่อมาในปี2534อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไลพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งพระป่าสามัคคีเพื่อบูรณะสะพานที่ทรุดโทรมด้วยเปลี่ยนโครงสร้างจากไม้มาเป็นคอนกรีตตามแนวทางพร้อมสร้างศาลากลางสะพานเพิ่มความแข็งแรงขึ้นไปด้วยนายชูวิทย์ธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจีตวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของขัวน้อยบ้านจีตวนแลนด์มาร์คสะพานแห่งความศรัทธาในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่กำลังจะมาถึงซึ่งมุมมองต่างๆของสะพานก็เหมาะกับการถ่ายภาพและเช็คอินโดยช่วงเวลาท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับซึ่งเป็นช่วงของฤดูทำนาก็จะเห็นต้นข้าวสีเขียวขจีเต็มท้องทุ่งหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นรวงข้าวสีทองสุกงอมถือว่าเป็นจุดชมวิวหลักล้านที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีกทั้งในวันที่27ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนอีกด้วยครับ
0: เช้าวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างสดใสนะคะฝนลดลงทั่วไทยโดยเฉพาะช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายอาจจะยังมีฝนตกลงมาได้ในพื้นที่เดิมๆส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องระวังฝนติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
2: เช้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสให้หลายคนได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมไปออกกำลังกายนอกบ้านได้แต่อย่างไรก็ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากกันต่อเพราะว่าช่วงบ่ายฝนยังคงตกหนักมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนอาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงเย็นบ้านที่ใกล้ริมแม่น้ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนและฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดจุดไหนที่ต้องระวังฝนเป็นพิเศษติดตามในสภาพอากาศรายภาคค่ะน่าห่วงที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์เพราะฝนตกต่อเนื่องหลายวันแล้วเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตลอดเวลาด้วยนะคะภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีจังหวัดฝั่งตะวันตกของภาคและจังหวัดพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามและปริมณฑลจะมีฝนช่วงเย็นฝนค่อนข้างแรงในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีเผื่อเวลาเดินทางในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้ด้วยค่ะรวมถึงพกร่มติดกระเป๋าไว้เสมอภาคตะวันออกมีฝนเกือบทั้งภาคที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดคลื่นต่ำ ่ำกว่า1เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนลดลงเล็กน้อยแต่ยังมีฝนตกได้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาและนราธิวาสระมัดระวังในการออกเรือเพราะในทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันระวังฝนตกหนักที่จังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลออกเรือไปเที่ยวหรือทำประมงต้องระวังเพราะจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตร
3: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับ and welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit. From high-level economic talks to the powerful art of Muay Thai, Thailand is putting the cultural heritage in the spotlight at the IMF World Bank meetings, giving international delegates a taste of one of the country's most iconic traditions. A traditional rope-wrapped Muay Thai showcased at the 2026 IMF World Bank Group annual meetings, offering international delegates a taste of one of Thailand's most iconic cultural traditions. Among those who attended were Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Nitithan Prapat, Bank of Thailand Governor Wittai Ratanakorn, IMF Managing Director Kristalina Georgieva, and World Bank Group President Ajay Banga.The performances drew enthusiastic cheers from the audience. Deputy Prime Minister Ek Niti said the demonstration aimed to offer participants a unique cultural experience and share Thailand's distinctive traditions following a week of intensive discussions on the global economy. He added that Muay Thai reflects the country's deep cultural roots, highlighting the importance of years in training, skilled coaching, continuous development, and adaptability.These qualities also align with the annual meeting's theme of empowering people and building resilience. Thailand believes that true resilience begins with individuals who have the skills and opportunities to adapt to change. By showcasing Muay Thai to global financial leaders and delegates, Thailand is using its cultural heritage to strengthen international recognition of its traditions while promoting its soft power on the world stage.Thailand is preparing for changes in the global economy by strengthening economic stability, reforming key industries, and attracting investment in future growth sectors. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has reaffirmed Thailand's readiness to navigate changes in the global economy, emphasizing economic stability, structural reforms, and investment in future industries.Speaking at a Bank of America event titled A World in Transition, an evening with Richard Quest, co-hosted with CNN at the Ritz-Carlton Bangkok, the Prime Minister said global changes are reshaping capital flows, business operations, and countries' competitiveness. Thailand aims to turn these changes into opportunities to upgrade industries, create quality jobs, and support sustainable economic growth.He outlined three key priorities, which are maintaining economic stability, accelerating structural transformation, and investing for the future. As of September 2026, Thailand's international reserves stood at around $276 billion, helping protect the economy from external uncertainty.Meanwhile, investment promotion applications reached $43.6 billion in the first half of 2026, up 37% from the same period last year. Digital infrastructure and advanced industries attracted strong investor interest. Prime Minister Anuttin reaffirmed that Thailand's next priority is to turn investor interest into actual investment.Bring technology transfers, creating high-skilled jobs, and giving Thai businesses more opportunities to participate in and benefit from these projects. The first Asia-DAC dialogue on development brings international partners together to shape the future of development cooperation, with a focus on transparency, accountability, and practical results.Vice Minister of Foreign Affairs Saran Jeroen Suwan reaffirmed Thailand's commitment to sharing its expertise and working with partner countries to address their development priorities. He emphasized the importance of transparency, accountability, and mutual learning in strengthening international development cooperation.The Vice Minister said Thailand submits annual reports on its official development assistance to the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD, and its Development Assistance Committee, or DAC. This reflects Thailand's commitment to transparency and international standards. He also noted challenges such as limited resources and coordination among funding agencies, highlighting the need for closer cooperation.Chair of the DAC, Carsten Stauer, said the dialogue provides an opportunity to discuss and shape future reforms to international development cooperation. Upcoming OECD Outlook reports are expected to help inform discussions among development partners in the years ahead. The first Asia-DAC dialogue on development is being co-hosted by Thailand,the OECD through the DAC, the Government of the Republic of Korea, and the Asian Development Bank Institute, or ADBI. The meeting focuses on the future of international development cooperation and improving development effectiveness through partnerships with the private sector and social enterprises, with an emphasis on transparency, accountability, and tangible results.Moving from global economic discussions to community development, government agencies are joining forces to improve housing in border communities and support veterans who serve to protect the country. Social Development and Human Security Minister Nikon Somklang and Lieutenant General Waraprot Gawichit, representing Defense Minister Lieutenant General Adun Buntham Jareun, visited the Border Area Development Center under the Royal Initiative in Ubon Ratchathani Province to review rural housing projects and hear community proposals for border development.The event featured discussions on improving housing, creating job opportunities, and strengthening local communities. Government agencies, community organizations, and partner networks shared ideas on promoting public participation and self-reliance to support long-term stability in border areas.Activities included presenting prosthetic legs to border defenders and providing financial assistance to veterans' families.The delegation also visited exhibits showcasing vocational training, community development, and local economic initiatives. The delegation later traveled to Ban Pat Um in Dom Pradit sub-district to hand over a renovated home to 84-year-old veteran who served in the Khao Phra Wihan Pha Mo I Daeng area in 1978.Community craftsmen and veteran military engineers helped renovate the home. The project highlights cooperation among government agencies, military personnel, and local communities to provide veterans with safe housing and dignity while strengthening communities along Thailand's border.The Federation of Thai Industries, or FTI, is urging the government to prioritize certified Thai goods, supporting SMEs and helping flood-hit communities recover. FTI Chairwoman Pim Jai Lee Isra Nukun explained that products displaying the words made in Thailand do not automatically qualify for MIT certification.The official certification confirms that products meet established domestic manufacturing criteria. As of October 2026, more than 40,000 products had received MIT certification, generating over 100 billion baht in government procurement.